0: และในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ถุงอีกด้วย
1: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัด

0: กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในเรื่องของการจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมในทุกพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและทีมแพทย์ไว้ให้พร้อมโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนก่อนเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างเป็นระบบและหากมีความพร้อมมากจะให้เป็นศูนย์กระจายสิ่งของช่วยเหลือจังหวัดและพื้นที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ตุลาคม2569โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางยานพาหนะในการอพยพและเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆให้ครอบคลุมก่อนฝนมานอกจากนี้ให้ทหารและฝ่ายปกครองเตรียมบูรณาการกู้ภัยเป็นชุดปฏิบัติการเดียวกันส่วนจังหวัดอื่นๆขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลาและแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันเวลาส่วนในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและเกิดการเน่าเสียต้องให้ความสำคัญในการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างสูงสุด
1: หลายพื้นที่สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแต่ก็ยังต้องถือว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงอยู่ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
0: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม
2: ่วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงทั้งระบบนะครับแบบที่เห็นว่าน้ำจากองครักษ์ที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกับกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าจะนัดประชุมภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้ไปทิศทางเดียวกันคือวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นชุมชนและชุมชนมาเจอกันเนี่ยโดยที่ไม่เห็นภาพใหญ่ว่าเราต้องบริหารในภาพรวมเชื่อมโยงให้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำก็คงต้องสมุดปราการก็ต้องเร่งระบายออกด้วยช่วงที่น้ำลดนะครับคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับฝนลูกใหม่ที่กำลังเข้ามา
0: ขณะที่นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ1209ตำบล8790หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครกระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนันทิกากิตปาโลรายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำ

0: เป็นไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอลลุ่มกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึงร้อยละ50ออกไป2ถึง3สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จะทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
1: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้นถ้ามีการตรวจไม่ครบถ้วนนะคะซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่ามีพื้นที่มากมายกว้างขวางสิ่งที่เราขอก็คือเปิดสายด่วน1569ให้ทางผู้ที่พบเจอจุดเหล่านั้นเนี่ยก็ช่วยแจ้งมาเพื่อเราจะได้ลงไปดูแลอย่างเต็มที่
0: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยังชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยังชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้ สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยพอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะยังไม่กลับมาเปิดให้สัญจรผ่านจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข7ข้อที่อิหร่านกำหนดไว้ในข้อตกลงชั่วคราวที่ทำกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนนายกาลิบาฟซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐต้องเข้าใจว่ายุคสมัยของการยื้อกระบวนการทางการทูตและการยื่นข้อเรียกร้องแต่เพียงฝ่ายเดียวได้สิ้นสุดลงแล้วทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาหากเงื่อนไขของอิหร่านได้รับการตอบสนองโดยสหรัฐได้ตอบกลับข้อเสนอดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผ่านกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาน
2: ายกรัฐมนตรีฟิดิสแมสแห่งเยอรมนีกล่าวระหว่างการเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้ท่ามกลางเสียงไซเรนเตือนภัยการโจมตีทางอากาศและเสียงระเบิดที่ดังขึ้นหลายครั้งโดยระบุว่าเยอรมนีจะไม่ยอมถูกข่มขู่ให้ยุติการสนับสนุนยูเครนพร้อมประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเพิ่มเติม 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณสำหรับบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอีก350ล้านยูโรโดยผู้นำเยอรมนีเน้นย้ำว่าเยอรมนียังคงเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดของยูเครนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญทองของทัพไทยได้มาจากรีทา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูจิตสู1เหรียญทอง ศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองในส่วนของเอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าน่าพอใจเป็นอย่างมากเพราะผลงานนักกีฬาทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้15เหรียญทองนอกจากนี้จะเดินหน้าวางแผนเตรียมนักกีฬาต่อยอดสู่โอลิมปิกเกม LA 2028ต่อไปพลเอกเนชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานนักปั่นไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลแต่ในอีกทางหนึ่งคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกายังเป็นไปตามเป้าหมายที่สมาคมกีฬาจักรยานตั้งเอาไว้โดยยังอยู่บนเส้นทางตลอดปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปี2570ซึ่งการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมยังเปิดกว้างซึ่งประเภทถนนทั้งทีมชายและหญิงมีลุ้นโควต้าจากอันดับโลกรวมถึง BMX Racing ที่มีโอกาสควอลิฟายในฐานะแชมป์เอเชียปี2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้าขณะที่ประเภทลู่ยังรักษาอันดับโลกและสิทธิ์แข่งขันรายการสำคัญพร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนต่อเนื่องจักรยานทางไกลนานาชาติเลือทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในสเตจที่8สเตจสุดท้ายระยะทาง 188.3 กิโลเมตรพีระพลชาวเชียงขวางปั่นอยู่ในกลุ่มผู้นำก่อนคว้าแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่1และแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่2นอกจากนี้พีระพลยังได้แชมป์เจ้าภูเขาจุดที่1มาครองอีก1ตำแหน่งขณะที่นักปั่นไทย5คนแข่งขันจบเข้าเส้นชัยครบทุกคนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง7ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและวางแผนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองลมใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.72 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 นาที
8: 1นาทีกับกปท.
2: การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะเครื่องโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัย by DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อได้รับแจ้งข่าวการเสียชีวิตของคนใกล้ตัวแล้วจะต้องไปเยี่ยมเพื่อขอพรให้ผู้ตายและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวโดยบางรายอาจนำอาหารไปช่วยจัดเลี้ยงแขกที่ร่วมงานส่วนแขกที่มาร่วมงานไม่ควรแสดงอาการเศร้าเสียใจเกินสมควรหรือส่งเสียงดังรบกวนในงานและแขกไม่จำเป็นต้องแต่งกายชุดดำ แค่สวมใส่เสื้อผ้าสีสุภาพก็เพียงพอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
10: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้จนถึงกลางเดือนนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับสภาพอากาศแปรปรวนดังกล่าวเช้านี้รับฟังเรื่องนี้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
12: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: สวัสดีครับ
12: ครับท่านรองครับจากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดนะครับที่มีการพูดถึงสภาพอากาศแปรปรวนที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับเบื้องต้นเนี่ยจะมีพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบบ้างและประชาชนจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่เท่าไหร่ครับ
13: รอบนี้นะครับเกิดจากมวลอากาศเย็นจากจีนหรือลมหนาวที่เรารู้จักนะฮะมันเริ่มที่จะมีการแผ่ลงมาจากบ้านเรานะครับซึ่งก็จะไปถึงฤดูหนาวนะมันเป็นช่วงที่ช่วงเปลี่ยนผ่านนะฮะก็ยังขยับขึ้นขยับลงอยู่นะครับซึ่งพออากาศที่เป็นอากาศเย็นเนี่ยจากจีนมันมาปะทะกับบ้านเราซึ่งมันเป็นลมร้อนชื้นนะครับที่มันคุมอยู่ตอนนี้ครับมันก็จะทำให้เกิดแนวปะทะอากาศก็คือแนวชนของอากาศที่มันต่างกันสองอันอากาศร้อนชื้นกับอากาศหนาวนะครับซึ่งอากาศร้อนชื้นเนี่ยมีน้ำหนักไอ้โทษอากาศหนาวเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่า
12: ครับ
13: มันก็เลยจะดันให้อากาศร้อนชื้นไล่จากภาคอีสานเข้าภาคกลางนะครับไล่ลงมาถึงภาคใต้นะครับซึ่งก็จะเป็นอยู่ในช่วงที่กรมได้ประกาศไว้คือเริ่มที่จะวันที่4ตุลาถึง7ตุลาคมนะครับ
12: ครับผม
13: โดยผลกระทบเนี่ยจะเกิดอันดับแรกเลยคือภาคอีสานเพราะลมหนาวถ้าลงมาจีนมาไม่ลงอีสานก่อนนะ
12: ครับครับ
13: ก็เริ่มวันที่4นะครับซึ่งก็จะมีผลทางอีสานวันที่5นะครับก็จะเข้ามาตามตอนกลางของประเทศก็คือแถบอีสานฝั่งทางด้านตะวันตกนะครับแถบโคราชชัยภูมินะครับรวมถึงตัวเมนหลักเลยตัวหลักมันก็คืออยู่ตรงภาคกลางไล่ตั้งแต่ภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคกลางอยุธยานครสวรรค์ไล่ยังมาถึงภาคเหนือ
12: คร
13: ับตัวขอบของตัวอากาศเย็นเนี่ยมันก็จะไล่มาโซนนี้ก็จะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยจะเน้นที่เป็นภาคกลางก็คือนครสวรรค์โขทัยกรุงเทพอยุธยาเมื่อกี้นะครับที่เราที่เรียนฟังแล้วก็ภาคเหนือก็โซนกำแพงเพชรเพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับโซนนี้ลมให้ฝนหนักมากได้บางพื้นที่ส่วนโซนอื่นๆก็อยู่ในเกณฑ์ฝนหนักนะครับ แต่ลักษณะการตกของฝนเนี่ยมันก็จะเป็นฝนผ่านนะครับที่เราเรียนเมื่อวานเนี่ยเรียนไว้ว่าวันที่4มีอยู่อีสานวันที่5มีอยู่ภาคกลางเลยแสดงว่ามันตกวันเดียวไปเลยนะครับวันที่5นี่ก็จะตกโซนนี้เป็นหลักนะครับแล้ววันที่6ก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของประเทศแถวกาญจนบุรีเพชรบุรีไล่เมืองการไล่ไปถึงนู่นเลยครับแม่สอดไล่ไปถึงทางด้านแม่ฮ่องสอนคือด้านประตกของประเทศเลยเป็นหลักแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นของภาคตะวันออกนะครับก็ขยับไล่ลงมาถึงด้านนี้จะต้องเลี้ยตาดยาวเราไปถึงภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันนะแถบจังหวัดสงขลาปัตตานีนราธิวาสก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับรอบวันที่6เนี่ยฝนตกหนักมากบางพื้นที่เราให้ที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีนะครับแล้วก็มีภาคใต้อยู่นิดหน่อยตรงสงขลานะครับซึ่งเป็นแนวรับลมมรสุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมันก็จะตกทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคใต้เป็นหลักนะครับแล้ววันที่7ก็เบาบางลงไปเยอะครับมวลอากาศเย็นก็ไล่ลงไปถึงภาคตะวันตกก็ยังมีตะวันตกแต่ฝนลดลง
12: คร
13: ับโอ้อาจจะมีหนักบ้างมาพื้นที่นะครับตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเมืองการไล่ชลบุรีเพชรบุรียะลาปัตตานีไล่ยาวเลยนะครับซึ่งก็เป็นอิทธิพลของตัวมวลอากาศเย็นระลอกแรกนะครับที่จะมีฝนลงมานะครับแล้วก็ระลอกที่2นะครับเริ่มวันที่8นะครับเติมมาอีกนะครับรอบนี้ฝนจะหนักกว่ารอบแรกนะครับมวลอากาศเย็นระลอก2นี่ก็จะเริ่มวันที่ประมาณวันที่8ยาวไปถึงวันที่14นะครับฝนหนักเลยมากๆเลยก็จะไปเน้นทางด้านภาคใต้ตอนล่างเป็นหลักนะครับ
12: ซึ่งก็จะยาวเลย8ถึง14เนี่ยครับที่ท่านว่าจะตกหนักเนี่ยมันจะมีความรุนแรงมากหรือน้อยหรือต่างจากในช่วงตกหนักเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาอย่างไรคร
13: ับ และมันคนละบริบทครับรอบนี้มันเกิดจากมวลอากาศเย็นนะไล่อากาศร้อนชื้นนะครับรอบนั้นมันเกิดจากร่องที่พาดผ่านอยู่ซึ่งก็ฝนก็จะตกอยู่ที่เดิ
12: ม
13: แต่ว่าปริมาณการตกเนี่ยมันสะสมแล้วมันมีตัวหย่อมจากทางเวียดนามเนี่ยมาเติมม
12: ัน
13: ก็คือทำให้ฝนที่เกิดจากตัวหย่อมคืออากาศที่หมุนวนอยู่ภายในหย่อมมันก็จะมีฝนที่เป็นลักษณะของฝนหน้าฝนด้านหน้าของตัวหย่อมฮะซึ่งก็ตกหนักไปรอบหนึ่งแล้วก็จะมีโดนฝนด้านหลังตัวหย่อมวิ่งตามมาอีกมันก็ตกหนักรอบที่สองแล้วก็ร่องมันก็พาดอยู
12: ่
13: ม
12: ัน
13: ก็เลยมีลักษณะการตกหลายปัจจัยปริมาณฝนมันก็เลยเยอะมากในรอบที่แล้วนะครับ
12: ที่ว่าเป็นหย่อมนี่คือมันมาปกคลุมไปทั่วเลยถูกไหมครับแล้วมันก็ตกลงมาอะไรทำให้แบบต่อเนื่อง
13: ฝนตกใช่ฝนตกหมุนวนนะฮะมันจะวนอยู่เป็นวงกลมฮะฝนมันจะหมุนวนแล้วก็มีการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นตกแบบตัวร่องก็คือแนวปะทะเฉยมันจะตกแล้วก็เคลื่อนที่เล็กๆน้อยๆตามแนวร่องแล้วก็หายไปช่วงบ่ายช่วงเย็นก็จะตกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะคนละแบบกันแล้วก็ที่มันห่วงเลยคือเรื่องของฝนจากตัวหย่อมควบกับอากาศต่ำนี่แหละก็คือกลุ่มนี้มันจะมีการเพิ่มฝนในร่องได้ดีมากๆในรอบที่แล้วแต่พฤติกรรมครั้งนี้ไม่ใช่พฤติกรรมครั้งนี้คือลมหนาวไล่ลมชื้นนะฮะลมหนาวดันลงมาถึงไหนอะแนวปะทะที่เป็นด้านหน้าก็จะตกไล่ไปเรื่อยๆไล่พื้นที่ไปเรื่อยครับ
12: ครับแต่จากข้อมูลที่เราแจ้งเตือนไม่ว่าจะระลอกแรกหรือระลอกหลังทุกหน่วยงานก็เตรียมไปป้องกันเหตุล่วงหน้าแล้วถูกไหมครับท่านครับ
13: ท่านนายกรัฐมนตรีประชุมทุกเช้า
12: คร
13: ับผมเข้าประชุมกับท่านทุกเช้าเลยนะครับแล้วก็สรุปสถานการณ์แล้วก็ทางกรมก็ได้ชี้เป้าตามแผนที่เสี่ยงภัยที่เราได้ออกประกาศแล้วนะครับว่าพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะตกของฝนมากน้อยนะครับฝนที่ตกอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองนะครับถ้าท่านไปดูในแผนที่นะก็มีฝนสะสม24ชั่วโมงประมาณ35ถึง65มิลสีส้ม65มิลถึง125มิลสีแดงนี่ซีเรียสหน่อยนะครับรอบหลังประมาณวันที่8ถึงวันที่14เนี่ยมีสีแดงหลายพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่เป็นภาคใต้นะครับฝั่งตะวันออกฝนปริมาณเนี่ยสะสม24ชั่วโมง125ถึง250มิลลิเมตรพื้นที่เหล่านี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันตกหลายวันนะครับฝนก็จะเติมสะสมไปวันต่อวัน100กว่ามิลต่อ100กว่ามิลแล้วก็บินอาจจะเป็น 3-4 วันน่ะฝนอาจจะขึ้นไปถึง300มิลก็ได้ในบางพื้นที่ครับ
12: ครับเรือด้วยความที่ภาครัฐนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็เชื่อว่าจะมีการแจ้งเตือนมาเป็นระลอกก็พี่น้องประชาชนก็ต้องติดตามกันนะครับครับ
13: ครับ
12: ท่านครับแล้วก็ขณะนี้ครับทางประชาชนเนี่ยชื่นชมกรมอุตุนิยมวิทยากันมากขึ้นที่มีการปรับรูปแบบการสื่อสารนะครับโดยเฉพาะในทางเพจ Facebook เนี่ยให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่ายขึ้นมากครับสิ่งสะท้อนแบบนี้ครับท่านมองว่ามันจะช่วยให้การแจ้งเตือนหลังจากนี้ประชาชนเข้าถึงง่ายมากขึ้นมากน้อยเพียงใดครับ
13: คือผมก็อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับหลายๆคอมเมนต์อ่ะก็เสนอแนะในสิ่งที่ดีนะครับผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับก็ได้ให้นโยบายผู้ปฏิบัตินะครับโดยปรับเปลี่ยนนะฮะเรื่องของบุคลากรที่มาทำงานด้วยนะครับใช้บุคลากรที่อยู่ในเจนที่คุยกับโซเชียลได้ดีเจนY เจน Z นะครับก็เอามาช่วยทำงานแล้วซึ่งเห็นว่าคำพูดอ่ะมันจะแตกต่างกันเมื่อก่อนไปค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะเขาจะสื่อสารกับวัยที่ใกล้เคียงกันได้ดีภาษาอะไรต่างหรือว่าแคปชั่นต่างๆเนี่ยมันสะท้อนมุมมองของตัวอากาศที่มีผลต่อเขามันเป็นการสื่อสารแบบเพื่อนบอกเพื่อนนะฮะไม่ได้เป็นทางภาคราชการเนี่ยบอกประชาชนเรามองว่าให้เขาคุยกันเป็นแบบเพื่อนกันนะมีอะไรจะบอกฮะว่าอากาศวันนี้มันจะเป็นยังไงพื้นที่จะเป็นยังไงแล้วก็ให้ส่งทีมที่เป็นทีมทางเทคนิคอะส่งต่อข้อมูลจะเป็นข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศนะฮะซึ่งเราจะบอกล่วงหน้าเลยถ้าฝนจะเข้ากรุงเทพเนี่ยถ้าตกแล้วเนี่ยฝนก้อนเนี้ยมันมีอะไรบ้างฝนหนักลมแรงฟ้าผ่าเนี่ยบอกเลยครับบอกเลยว่ามันจะเหตุเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยซึ่งก็ได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีนะครับซึ่งก็จะพัฒนาส่วนนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีเองท่านก็มองว่าอุ้ยทำแค่นี้ยังไม่พ
12: อ
13: ต้องไปไกลกว่านี้อีกคือเมื่อก่อนนะคุณพยากรณ์บอกเขาที่เป็นแจ้งเตือนภัยใน3วันท่านก็บอกว่าอุ้ยไม่ได้บอกไปเลยนะครับ10วัน15วันเนี่ยคุณมีข้อมูลอยู่ในมืออยู่แล้วบอกไปเลยนะครับยาวๆถึงแม้มันจะมีโอกาสที่มีความคาดเคลื่อนเพราะว่าพยากรณ์ยาเนี่ยมันคาดเคลื่อนแน่ๆแต่ท่านก็บอกว่าประชาชนเนี่ยจะได้วางแผนชีวิตถูกว่าจะทำยังไงกับช่วงยาวนะครับแล้วก็ให้ความรู้เข้าไปด้วยว่าช่วงยาเนี่ยมันมีโอกาสความคาดเคลื่อนสูงนะแต่เราก็จะอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆช่วงที่เราประกาศปกติเนี่ยคือล่วงหน้า3วันเนี่ยอันนี้คือมีโอกาสถูกต้องสูงที่สุดแล้วคิดว่าสามารถที่จะพับบิคให้ประชาชนเข้าไปจัดการเรื่องภัยแล้วก็เห็นตัวของภัยอย่างชัดเจนแล้วมันจะอยู่เลเวลไหนระดับไหนนะครับส่วนนี้ก็นำข้อเสนอแนะของท่านรัฐมนตรีมาปรับปรุงนะครับซึ่งก็เริ่มล็อตเนี้ยล็อตแรกที่เรามองนู่นเลยครับถึงวันที่18ที่จะมีจัดการเวิลด์แบงค์เนี่ยเรานำเรียนท่านนายกไปแล้วยาวถึงวันที่18เลยทั้งที่วันนี้เพิ่งวันที่4นะแต่เราบอกนู่นเลย14วันข้างหน้านะครับเรามองล่วงหน้าให้แล้วนะครับซึ่งในอนาคตก็จะทำแบบนี้อีกถ้ามีตัวเหตุการณ์อะไรที่มองว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตที่มันมีผลกระทบกับประชาชนเราจะแจ้งท่านล่วงหน้าเลยนะครับ
12: ผม
13: แล้วก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับ
12: ครับก็พี่น้องประชาชนนะครับทุกคนก็นอกจากฟังทางวิทยุแล้วเนี่ยก็ติดตามทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาไปควบคู่กันด้วยนะครับโดยเฉพาะตามที่ท่านรองอธิบดีได้เล่าไว้ก็คือภายในช่วง 2-3 วันเนี่ยสภาพอากาศที่ได้มีการแจ้งเตือนเนี่ยจะมีความแม่นยำสูงที่สุดนะครับก็ติดตามกันเรื่อยๆครับจะได้รับทราบแล้วก็เตรียมตัวรับมือกันในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีครับแน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่มาเล่าให้เราฟังแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนล่วงหน้านะครับสองระลอกเลยโอกาสหน้าถ้าเกิดว่ามีเรื่องต้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างนี้อีกขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
13: ครับด้วยความยินดีครับ
12: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับท่านครับ
13: ครับสวัสดีครับ
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
2: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งพลิกโฉมเศรษฐกิจประเทศไทยติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
15: ข้อข่าวเล่าประเด็น
16: อนาคตของประเทศไทยอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเดินไปในทิศทางไหนเมื่อวิกฤตโลกผันผวนทั้งสงครามการค้าการแข่งขันทางเทคโนโลยีและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงกำลังกดดันให้ไทยต้องปรับตัวครั้งใหญ่ล่าสุดสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.พร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีร่วมกันส่งสัญญาณสำคัญถึงทิศทางร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในบริบทโลกใหม่ว่าภูมิรัฐศาสตร์คือหัวใจสำคัญจากการหารือร่วมกับนักลงทุนทั่วโลกผลลัพธ์ชัดเจนว่าโลกไม่ได้มองหาแรงงานราคาถูกแต่กำลังมองหาประเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมและกติกาที่ชัดเจนจึงสั่งการให้ผลักดันประเด็นปฏิรูปสำคัญลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14อย่างจริงจังได้แก่ปลดล็อกระบบราชการตัดลดขั้นตอนรวมถึงข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวปรับระบบการศึกษามุ่งเน้นทักษะที่ใช้ได้จริงตั้งเป้าพาไทยเข้าเป็น OECD เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและการแข่งขันและวางระบบเชิงรุกปรับโครงสร้างพลังงานสะอาดรองรับ Data Center และ AI พร้อมเปลี่ยนระบบรับมือภัยพิบัติจากการเตรียมเยียวยามาเป็นการเตือนภัยล่วงหน้า
17: แผน14ต้องเป็นมากกว่าเอกสาร1ฉบับแน่นอนครับขอให้แผนนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันของประเทศว่าในช่วง5ปีจากนี้ไปเรื่องใดที่สำคัญต้องเป็นเรื่องที่เราเห็นพ้องต้องกันและผลักดันให้สำเร็จเรื่องใดที่ไม่ตอบโจทย์ก็ต้องกล้าเลิกทุกเป้าหมายที่สำคัญเราจะต้องมีเจ้าภาพที่ชัดเจนมีกรอบเวลามีตัวชี้วัดและที่สำคัญก็คือมีข้อมูลมาเปิดเผยให้สังคมได้ติดตามตั้งแต่เริ่มวางแผนสำหรับความสำเร็จของแผนการพัฒนาประเทศก็คือความเข้าใจของพี่น้องประชาชนและความร่วมมือร่วมใจในการเดินไปในทิศทางเดียวกัน
16: ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติย้ำชัดว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ที่จะเริ่มใช้เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปี2571ถึง2575ภายใต้การพัฒนาคือเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันด้วยการซ่อมและเสริมรากฐานให้มั่นคงควบคู่ไปกับการสร้างความพร้อมและโอกาสสำคัญในอนาคต
18: เราต้อง trust ครับเราต้องเชื่อว่าเราทำได้ในช่วงถัดไปเราก็จะทำการยกร่างในแง่ของรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางต่างๆในแต่ละด้านแล้วก็ดำเนินการตามกระบวนการเพื่อทำให้แผนของเราสามารถใช้ได้ในปี70แต่การประกาศใช้แผนในปี70มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการทำงานนะครับมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นครับที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยของเราไปสู่อนาคตที่เราคาดหวังเพราะฉะนั้นเราต้องใช้โอกาสนี้ครับในการที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นความเชื่อมั่นครับ
16: ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายรอบด้านพร้อมๆกันส่งผลให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความพิเศษและมีความสำคัญสูงสุดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาดังนั้นจึงไม่ใช่แค่เรื่องของภาครัฐแต่คือข้อตกลงร่วมกันของคนไทยทุกคนที่มีเป้าหมายตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดเดิมๆและพาประเทศไทยก้าวข้ามความท้าทายสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
2: รัฐบาลนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การปลอดคอร์รัปชันด้วยการปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางใช้อำนาจช่วยพ้นผิดยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
19: ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ไม่ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศจากการกระทำผิดกฎหมายเท่านั้นแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อภาครัฐความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อการแข่งขันและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อกติกาของประเทศเพราะเมื่ออำนาจรัฐถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวย่อมกระทบต่อหลักนิติรัฐและธรรมาภิบาลซึ่งเป็นทุนความเชื่อมั่นของประเทศที่ไม่สามารถซื้อหาได้ด้วยเงินแต่ต้องสร้างจากการทำงานและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.จึงเปิดเวทีเชื่อมโยงแนวนโยบายด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติภายใต้หัวข้อรัฐบาลกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ซีโร่คอร์รัปชันและการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยผนึกกำลังภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการและองค์กรระหว่างประเทศร่วมกันยกระดับธรรมาภิบาลและความโปร่งใสพร้อมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำแนวทางของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมีหลักสำคัญ3ประการคือปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางที่ใครจะใช้อำนาจช่วยให้พ้นผิดหลักการดังกล่าวต้องใช้กับทุกฝ่ายรวมถึงรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งการเปิดเผยผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องการถอนตัวจากการตัดสินใจเมื่อมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการยอมรับการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกับทุกคนโดยมีเป้าหมายสำคัญคือ Zero Corruption และทำให้คนสุจริตไม่เสียเปรียบ
17: ปิดโอกาสโกงครับเปิดช่องทางและโอกาสให้ตรวจสอบเต็มที่และปิดหนทางที่จะให้การช่วยเหลือให้คนโกงพ้นผิดนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องทำแล้วก็อยากทำแล้วก็จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้การดำเนินการตามเจตนารมณ์ของคนไทยทุกคนเนี่ยได้ประสบผลสำฤทธิ์และจะต้องเกิดขึ้น
19: นายกรัฐมนตรียังได้หยิบยกตัวอย่างกรณีการทุจริตการสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นประตูสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในการสอบเข้ารับราชการแต่จากการตรวจสอบกับพบการเข้าถึงกระดาษคำตอบการแก้คะแนนและเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายส่งผลให้ผู้เข้าสอบโดยสุจริตเสียโอกาสและอาจกระทบต่อประชาชนจากการได้บุคคลเข้าสู่ระบบราชการโดยไม่สุจริตคดีนี้มีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องและติดตามทรัพย์สินแล้วพร้อมให้ขยายผลต่อโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพยานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดต้องตรวจสอบถึงบุคคลนั้นพร้อมเร่งอุดช่องโหว่ของระบบเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดกลุ่มใหม่กลับมาใช้ช่องทางเดิมได้อีก
17: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านได้รับทราบว่าเมื่อมีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้รัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดยิ่งถ้าพวกเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้วการทำให้คดีนี้มันสำเร็จลุล่วงไปส่งฟ้องได้ลงโทษโดยศาลนะครับต้องคำพิพากษารับโทษท่านต้องนึกด้วยนะมันก็คือผลงานของรัฐบาลนะครับ
19: ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหากทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนทั้งการป้องกันตรวจสอบและไม่เปิดช่องให้การทุจริตเกิดขึ้นเพื่อสร้างสังคมที่โปร่งใสให้คนสุจริตได้รับความเป็นธรรมและร่วมกันผลักดันประเทศไทยสู่การปลอดจากการคอร์รัปชันในอนาคตผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: สำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดตัววันดาต้าปี2569ปลดล็อกข้อมูลเกษตรไทยเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นข้อมูลที่มีชีวิตเพื่อเป็นเข็มทิศนำทางฝ่าวิกฤตและพลิกโฉมเกษตรกรไทยสู่สมาร์ทฟาร์มิงติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
20: ท่ามกลางความท้าทายของโลกยุคใหม่ภาคการเกษตรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยกำลังเดินหน้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญด้วยพลังแห่งข้อมูลเมื่อสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันเปิดตัวฐานข้อมูลการเกษตรบูรณาการหรือวันดาต้าประจำปี2569ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การรวบรวมตัวเลขใส่ตารางแต่คือการร้อยเรียงข้อมูลจาก6หน่วยงานหลักอาทิกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงกรมปศุสัตว์กรมหมอนไหมและการยางแห่งประเทศไทยเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานการจัดเก็บที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งประเทศโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าวันดาต้าเป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนข้อมูลการเกษตรให้เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายที่แม่นยำพร้อมผลักดันสมาร์ทฟาร์มิงเทคโนโลยีอัตโนมัติและทักษะดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรโดยมุ่งพัฒนาวันดาต้าให้เป็นข้อมูลที่มีชีวิตที่ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
21: ผมว่าในยุคดิจิทัลเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างนึงก็เลยก็คือเรื่องข้อมูลเนาะผมว่าเราอยากทำเรื่อง Digital Transformation เนี่ยมันมีหลากหลายปัจจัยปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งเลยก็เพื่อให้เราสามารถบูรณาการข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงานหลากหลายกระทรวงเพื่อนำไปซึ่งการตัดสินใจของทั้งผู้บริหารรวมไปจนถึงพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องในเคสนี้คือเกษตรกรเนี่ยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างละเอียดและแม่นยำมากขึ้นนะครับเพื่อให้ทางกระทรวงเกษตรนำไปใช้ได้แต่ข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราสามารถให้หน่วยงานและกระทรวงอื่นสามารถนำมาใช้ได้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์หรือแม้กระทั่งกระทรวงดีเองในการตัดสินใจในการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องสมาร์ทฟาร์มมิ่งและต่างๆนานา
20: ตัวอย่างข้อมูลจากวันดาต้าชุดนี้ได้สะท้อนภาพความเป็นจริงที่น่าสนใจและน่าห่วงใยของภาคเกษตรไทยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรอยู่ราว9ล้านคนในจำนวนนี้เป็นผู้ปลูกข้าวถึง5ล้านคนแต่สิ่งที่น่าจับตาคือเกษตรกรไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ด้วยอายุเฉลี่ยสูงถึง59ปีและมีเกษตรกรที่มีอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปมากถึง65%ของเกษตรกรทั้งหมดข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและเจาะลึกในระดับพื้นที่เช่นนี้จึงกลายเป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดทิศทางของประเทศและยังเป็นเป้าหมายในการพัฒนาวันดาต้าให้กลายเป็นข้อมูลที่มีชีวิตนายเอกพงศ์หลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยถึงมุ่งหมายสำคัญในปี2570ว่าจะมีการดึงข้อมูลจากหน่วยงานพันธมิตรเพิ่มเติมพร้อมเปิดประตูรับความร่วมมือจากภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและสตาร์ทอัพเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงการสร้างฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบแต่คือการส่งต่อผลประโยชน์และข้อมูลเชิงลึกกลับคืนสู่มือเกษตรกรและประชาชน
1: จริงๆแล้วเรื่องโครงการ One Data เนี่ยเป็นโครงการที่เรานำข้อมูลภาคเกษตรทั้งหมดของเราลงนามใน MOU เนี่ยทั้งหมด14กรมของกระทรวงเกษตรนะครับซึ่งในการเก็บข้อมูลนั้นเนี่ยทางเกษตรแห่งชาติเนี่ยเอามาตรฐานของ FAO ซึ่งเป็นมาตรฐานของสากลที่ใช้กันทั่วโลกนะครับมาจับนะครับแล้วก็นำข้อมูลดิบจากกรมต่างๆของกระทรวงเกษตรเนี่ยมาทำการคลีนซิ่งทั้งวิธีการจัดเก็บมาตรฐานนิยามต่างๆนานารหัสต่างๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้การมอบนโยบายหรือการจัดสรรงบประมาณนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ดำเนินการมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
20: การติดอาวุธด้วยข้อมูลในครั้งนี้จึงเป็นความหวังสำคัญที่จะนำพาภาคการเกษตรไทยก้าวข้ามความท้าทายสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
22: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
23: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
24: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนร่วมสร้างอนาคตใหม่ของเด็กไทยในถิ่นทุรกันดารพระเมตตาในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือตชด.เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเบื้องต้นของเยาวชนในถิ่นทุรกันดารพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมโรงเรียนตชด.ด้วยพระองค์เองอยู่เสมอเมื่อถึงคราวที่สมเด็จย่าทรงมีพระชนมายุมากแล้วและไม่สะดวกในการเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมด้วยพระองค์เองจึงมีพระราชดำรัสฝากไว้กับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ท่านทรงสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาของโรงเรียนตชด.ต่อจากสมเด็จย่ามาโดยตลอดพระองค์เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตชด.มากกว่า40ปีและมากกว่า 1,100 ครั้งทรงรับมูลนิธิโรงเรียนตชด.ไว้ในพระราชูปถัมภ์โดยทรงงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลทรงให้ความสำคัญและพระราชทานความช่วยเหลือทั้งอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและครูตชด.ทรงติดตามโครงการพระราชดำริอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโครงการส่งเสริมโภชนาการการจัดทำห้องสมุดการสอนคอมพิวเตอร์การฝึกอาชีพและโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ฐานะยากจนให้มีโอกาสเรียนหนังสือในระดับที่สูงด้วย

0: ลับไปช่วยพัฒนาชุมชนในถิ่นทุรกันดารสำหรับการขับเคลื่อนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับสั่งให้โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนดูแลเด็กๆอย่างดีตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงประถมศึกษาปีที่6ทั้งด้านสุขอนามัยตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าด้านวิชาการทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษตลอดจนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและทักษะการใช้ชีวิตเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่และเรียนรู้ระบบสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจึงเป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ศูนย์พักพิงศูนย์ประชุมและสนามกีฬาของหมู่บ้านในถิ่นทุรกันดารค่ะพระองค์ทรงรักและใส่พระทัยเด็กตามแนวชายแดนทั้งชาวไทยและกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีโอกาสทางการศึกษาทางกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจึงได้ยึดถือแนวพระราโชบายของพระองค์มาปฏิบัติโดยมุ่งเน้นพัฒนาครูเพราะครูคือหัวใจของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและมีส่วนสำคัญในการขยายโอกาสทางการศึกษาช่วยเปลี่ยนจากเด็กด้อยโอกาสให้เป็นเด็กได้โอกาสดินแดนชายขอบท่ามกลางหุบเขาสูงเสียดฟ้าและห่างไกลยังมีครูตชด.ผู้ทำหน้าที่ด้วยหัวใจเพื่อเด็กๆที่อาศัยบนพื้นแผ่นดินไทยได้รู้หนังสือและเพื่อสนองพระราชปณิธานสืบสานงานด้านการศึกษาของสมเด็จย่าและกรมสมเด็จพระเทพเจ้าฟ้านักพัฒนาสืบไปค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราผ่านแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันที่ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม9ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีซังคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดี Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราไปไลฟ์ที่เพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับหลังจากนี้ทุกรายการและก็ทุกข่าวภาคหลักนะครับจะไลฟ์ที่เพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ย้ายเพจนะฮะ
2: ครับ
1: ขึ้นแล้วเหรอ
2: ขึ้นเรียบร้อยนะครับตอนนี
1: ้ผมไม่เจอ
2: นี่คุณน่าจะ
1: มาแล้วมาแล้วภาพมันจางๆไหม
2: ครับภาพโอเคในนี้ชัดเจน
1: โอ้แสดงว่าโทรศัพท์ผมแย่แล้วนะฮะอ่ะมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจ
2: ครับ
1: หลายเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์นะฮะน้ำท่วมนะฮะในพื้นที่ต่างๆนะฮะตอนนี้บางพื้นที่ก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครฮะก็อยู่ในช่วงระหว่างการล้างบ้านล้างช่องกันนะฮะแล้วก็คนก็หวาดวันหวาดวิตกเพราะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาฝนก็ตกหนักในพื้นที่กรุงเทพนะฮะพอฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพคนก็กลัวบอกว่าเพิ่งล้างบ้านเสร็จจะมาอีกแล้วหรือเงินเยียวยาเนี่ยยื่นไปเนี่ยก็กำลังจะรอรับเงินเยียวยาอยู่นะฮะมีความคืบหน้ารายละเอียดอย่างไรนะฮะส่วนการรับเงินเยียวยานะครับก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมานะครับถ้าใครจะใช้ในรูปแบบออนไลน์นะครับแต่ถ้าเกิดจะใช้แบบออนไซต์ก็คือไปติดต่อโดยตรงเนี่ยก็ที่อบต. อบจ.
2: ครับ
1: หรือสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2: ครับ
1: นะครับในการที่ท่านจะยื่นขอรับเงินเยียวยานะครับแต่ว่าในสมัยนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะใช้ทางรัฐกันทั้งนั้น
2: ครับ
1: นะทางรัฐก็คื

0: แอปพลิเคชันนะครับที่ต้องไปโหลดมาจำได้ไหมฮะตอนนั้นที่คนโหลดกันเยอะก็คือแจกเงินหมื่นสมัยพรรคเพื่อไทย
1: ดิจิทัลวอลเล็ต
0: ใช่แล้วโหลดกันเยอะปุ๊บพอไม่ได้ปั๊บก็ลบกันไปนะฮะตอนนี้ก็คงจะต้องโหลดกันใหม่ครั้งสำหรับคนกรุงเทพแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดน้ำท่วมนะฮะก็65จังหวัดรวมบวกกับพื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะเขาเลยบอกว่าเป็น อุทกภัยน้ำท่วม plus นะฮะ plus ยังไงฮะ plus เพราะว่าฝนตกหนักตกแช่ตกนานในพื้นที่กรุงเทพที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
1: ครับ
0: นะฮะตรงนี้เองมันก็ทำให้เกิดปัญหาน้ำระบายไม่ทันนะฮะน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆนะครับก็ต้องมีการเยียวยากันไปส่วนเช้าวันนี้นะฮะก็มีการหารือด่วนนะครับหาเรื่องของแนวทางรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางครับเมื่อวานนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฮะออกมาเปิดเผยครับว่าคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครับมีกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่5/69นะครับวันนี้10โมงนะครับประชุมกันที่ทำเนียบเพื่อที่จะหารือการรับมืออุทกภัยภาคกลางนะครับจับตาแนวโน้มสถานการณ์บริหารจัดการน้ำ4ลุ่มน้ำฮะประชุมก็เพื่อที่จะทำให้เกิดคณะกรรมการ
1: ครับ
0: จะมีการติดตามแนวโน้มสถานการณ์อุทกภัยและคาดหมายลักษณะอากาศล่วงหน้า 7-10 วันฮะพร้อมหารือการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์รับฟังปัญหาและอุปสรรคและความต้องการขอรับการสนับสนุนของจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางครับไม่ว่าจะเป็นอ่างทองอยุธยาสมุทรปราการและกาญจนบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่นะครับก็เป็นการถกกันด่วนนะครับเพื่อที่จะรับมืออุทกภัยภาคกลางเพราะมีแนวโน้มเรื่องของสถานการณ์เนี่ยไม่จบลงง่ายๆปกติตุลาคมเนี่ยฝนก็จะน่าจะหมดแล้วนะครับแต่ตอนนี้ฝนยังไม่หมดนะฮะแถมกรมอุตุนิยมวิทยายังออกมาบอกว่าในช่วงวันที่4-10เนี่ยก็จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่แล้วก็หลายพื้นที่ด้วยนะฮะต้องติดตามข่าวอากาศอย่างใกล้ชิดครับ
1: ครับส่วนในเรื่องของเงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลก็มีการประชาสัมพันธ์ออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ประกาศเขตสาธารณภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครและอีก65จังหวัดทั่วทั้งประเทศนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นะครับทางกรมอุตุขออภัยครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับก็มีการแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกนะครับเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะครับเป็นกรณีฉุกเฉินซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อที่จะมีการเสนอคณะกรรมการในส่วนของให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในส่วนของอำเภอนะครับหรือว่าในส่วนของคณะกรรมการกชพอเพื่อพิจารณาเงินในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับที่จะมาช่วยเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังคาละไม่เกิน 88,600 บาทและก็มีค่าซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรนะครับไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุดนาน2เดือนครับและก็มีค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปก็จะมีการให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการก็จะมีการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทนะครับส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีที่บ้านพักถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปนะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่บ้านพักหรือว่าที่พักถูกน้ำล้อมนะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลืออยู่ที่เรือนครัวเรือนละ 5,000 บาทนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีประชาชนไปลงทะเบียนแล้วนะครับในเรื่องของการรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับตอนนี้มีลงทะเบียนไปแล้วกว่า 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดก็คือพื้นที่กรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทรานอกจากนี้นะครับ ปภเองและก็ในส่วนของ DGA สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก็ได้มีการแก้ไขให้ระบบเนี่ยสามารถใช้งานได้ครอบคลุม65จังหวัดแล้วรวมถึงทั้งกรุงเทพมหานคร50เขตด้วยกันนะครับก็จะมีการแจ้งในเรื่องของการลงทะเบียนระบบก็จะมีการอ้างอิงรหัสบ้านเลขที่นะครับเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านเนี่ยยื่นขอรับสิทธิ์แล้วก็จะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์ก็สามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือว่าเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขตได้เช่นเดียวกันนะครับงั้นก็แสดงว่าบ้านคุณเนี่ยถ้าสมมติว่ามีการยื่นหนึ่งท่านไปแล้วก็คือยื่นได้แค่ท่านเดียวเท่านั้นไม่ได้นับตามหัว
0: จำเป็นต้องเป็นเจ้าบ้านไหมฮะสงสัย
1: ต้องไปถามแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นน่าจะมีรายละเอียดที่
0: มันจะมีเจ้าบ้านผู้อาศัยนะฮะในทะเบียนบ้านจะมีบุคคลอยู่2ประเภท
1: ครับ
0: ถ้าเจ้าบ้านเนี่ยก็จะมีคนเดียวแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นผู้อาศัยคำถามอยู่ที่ว่าคนที่จะต้องยื่นในเรื่องของการเยียวยาในทะเบียนบ้านเนี่ยต้องเป็นเจ้าบ้านอย่างเดียวหรือไม
1: ่ครับ
0: นะฮะเจ้าบ้านไม่อยู่ให้คนอื่นทำแทนได้หรือไม
1: ่ครับ
0: นะฮะตรงนี้น่าจะต้องมีความชัดเจน
1: เพราะว่าเจ้าบ้านเนี่ยเป็นผู้ที่ถืออำนาจสูงสุด
0: มีอำนาจนะส่วนผู้อาศัยก็คือผู้อาศัยอ่ะไปอยู่นะฮะคนที่จะได้รับเงินเยียวยาเนี่ยควรจะเป็นเจ้าบ้านถูกไหมฮะตรงนี้ต้องมีความชัดเจน
1: แต่ว่ามันก็จะมีกรณีอีกอย่างนึงคือบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่
0: ถ้าเป็นเช่าเนี่ยถ้าเช่าเนี่ยชัดเจนเพราะว่าผู้เช่าเนี่ยมีสิทธิ
1: ์
0: ผู้เช่ามีสิทธิ์เพราะมันจะมีสัญญาเช่าถูกไหมฮะผู้ที่เช่าเนี่ยจะมีสิทธิ์ผู้ให้เช่าเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์ผู้ให้เช่าเนี่ยเปิดให้คนเช่าเนี่ยได้อยู่นะครับคนเดือดร้อนก็คือผู้เช่านั่นเองนะฮะแต่คำถามผมเนี่ยก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้เนี่ยการที่จะไปยื่นเนี่ยจำเป็นไหมต้องเป็นเจ้าบ้านหรือถ้าเป็นผู้อาศัยปุ๊บเนี่ยจะทำได้หรือเปล่า
1: ครับ
0: นะอันนี้สงสัย
1: เดี๋ยวลองหาคำตอบ
0: มีคำตอบไหม
1: เดี๋ยวหาคำตอบให
0: ้นะ เพราะว่าคือตรงเนี้ยมันก็จะมีการยื่นซ้ำซ้อนกันแหละ
1: ครับ
0: เพราะคนก็ไม่เข้าใจว่าตกลงเจ้าบ้านหรือเปล่าหรือว่าผู้อาศัยหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้าความชัดเจนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกกันนะฮะแล้วก็เมื่อวันที่3ที่ผ่านมานะฮะ3ตุลาคมเนี่ยวันเสาร์นะชาวบ้านเนี่ยที่มีแอปทางรัฐเนี่ยก็ตกอกตกใจ
1: ครับ
0: เพราะมีข้อความแจ้งเตือนน้ำท่วมซ้ำเป็นจำนวนมากนะฮะผ่าน
1: ระ
0: ดับแอปพลิเคชันทางรัฐนะฮะ
1: มันเด้งแจ้งเตือน
0: ไม่ใช่เซลบอร์ดแคสต์นะ
1: ครับ
0: แอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยมีการเตือนข้อความซ้ำเป็นจำนวนมากในระยะเวลาส่งข้อความห่างกันไม่เกิน5นาที
1: ครับ
0: คนก็ตกใจตั้งแต่ตอน 4 ทุ่ม 15 นะครับ
1: ครับ
0: ล่าสุดเนี่ยก็มีการชี้แจงแล้วโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA ออกประกาศระงับการส่งข้อความแจ้งเตือนของระบบปภเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ 4 ทุ่มกว่าๆของวันที่3ตุลาคมนะฮะเพราะว่าประชาชนได้รับข้อความเตือนจากแอปทางรัฐต่อเนื่องซึ่งเป็นการปิดปรับปรุงระบบลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัย DGA เนี่ยก็ออกประกาศฉบับใหม่ว่าขออภัยกรณีส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปทางรัฐส่งซ้ำพร้อมระบุว่า DGA ขออภัยประชาชนทุกท่านสำหรับกรณีที่ผู้ใช้งานบางส่วนได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปทางรัฐซ้ำเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องจนถึงวันนี้จนรบกวนการใช้งานขออภัยกรณีส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปทางรัฐส่งซ้ำพร้อมระบุว่า DGA ขออภัยประชาชนทุกท่านสำหรับกรณีที่ผู้ใช้งานบางส่วนได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปทางรัฐซ้ำเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องจนถึงวันนี้จนรบกวนการใช้งานขออภัยกรณีส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปทางรัฐส่งซ้ำพร้อมระบุว่า DGA ขออภัยประชาชนทุกท่านสำหรับกรณีที่ผู้ใช้งานบางส่วนได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปทางรัฐซ้ำเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องจนถึงวันนี้จนรบกวนการใช้งานโทรศัพท์
1: ยาครั้งนี้ของปภ.นะครับทางเพจเนี่ยมีการออกมาตอบอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าเงื่อนไขของการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้เนี่ย2569นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นเจ้าบ้านเท่านั้นนะในการรับขอรับเงินเยียวยาและก็เป็นผู้ที่อยู่อาศัยประจำในพื้นที่ที่ได้รับประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัยก็สามารถยื่นคำร้องได้เช่นเดียวกัน
0: อ
1: ันนี้ยืนยันจากทางหน่วยงานภาครัฐ
0: อันนี้กรุงเทพแล้วก็ทุกที่ใช่ไหม
1: ทุกที่ครับ
0: ทุกที่
1: ครับ
0: ทุกที่ก็คือผู้อาศัยสามารถยื่นแทนเจ้าบ้านได้แต่1ครัวเรือนก็ได้1สิทธ
1: ิ์ใช
0: ่1ครัวเรือนก็ได้1สิทธ
1: ิ์นับตามหลังคาเรือนเป็นหล
0: ัก นับตามหลังคาเรือนก็คือตามทะเบียนบ้านนั่นแหละ
1: ครับ
0: 1บ้าน1หลังก็จะได้1สิทธิ์ในการที่จะได้รับเงินเยียวยาก็ไม่ต้องจำเป็นต้องเป็นเจ้าบ้าน
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ถ้าเกิดยื่นซ้ำกันเนี่ยเขาต้องเลือกเจ้าบ้าน
1: ใช่
0: เ
1: พราะฉะนั้นต้องตกลงกันให้ดีๆก่อน
0: ใช่
1: เพราะว่าอย่างกรณีบ้านเช่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมเคยนะผมสมัยก่อนตอนที่น้ำท่วมปี54เคยไปยื่นแต่ว่าเอกสารเนี่ยจะต้องยังไงก็จะต้องมีทะเบียนบ้านไปสมัยก่อนนะครับ
0: ครับ
1: ก็เลยจะต้องไปประสานกับทางฝั่งที่เป็น
0: คือเขาเอาสัญญาเช่าด้วย
1: สัญญาเช่าด้วย
0: สัญญาสมัยก่อนเนี่ยคือ

0: เรื่องนี้มันมีปัญหาแล้วนำมาสู่การแก้ไขก็คือว่ายังตกลงกันไม่ได้ในสมัยปี54ว่าตกลงเนี่ยเจ้าของบ้านที่เขาให้เช่าหรือผู้เช่าเนี่ยถึงจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์สุดท้ายเนี่ยก็มาดูว่าควรที่จะเป็นผู้เช่าเนี่ยแหละที่จะได้รับสิทธิ์เพราะว่าข้าวของเขาก็อยู่ในนั้นเขาก็ได้รับความเดือดร้อน
1: คนที่เดือดร้อนก็คือผู้เช่า
0: ผู้เช่านะฮะสรุปสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเป็นผู้เช่านะฮะตอนปี54เนี่ยยังจำได้เขายังเถียงกันอยู
1: ่
0: เถียงกันอยู่พักหนึ่งกว่าจะลงตัวนะฮะเอ้ามาดูเรื่องของไข่ไก่กันบ้างนะไข่ไก่เนี่ยปรับขึ้นนะครับจากพิษน้ำท่วมนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งแล้วก็การกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคฮะไข่ไก่เริ่มขาดตลาดขณะที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นโดยไข่ไก่บางชนิดเนี่ยปรับขึ้นแพงจากการลงพื้นที่สำรวจจำหน่ายไข่ไก่ไข่เป็ดรายใหญ่นะฮะในพื้นที่อำเภอศรีราชาชลบุรีก็พบว่าขณะนี้ทางร้านเนี่ยได้รับไข่ไก่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าพูดง่ายๆของขาดตลาดว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะรถมันมาไม่ถึงไข่ไก่มันส่งมาไม่ได้ของก็น้อยของก็แพงขึ้นนะครับ ขาดส่งมา 2-3 วันแล้วในพื้นที่ชลบุรีนะฮะจนทำให้ภายในร้านค้าไม่มีไข่ไก่วางจำหน่ายส่งผลกระทบทั้งผู้ประกอบการและประชาชนที่ต้องการซื้อไข่ไก่ไปประกอบอาหารในการดำเนินชีวิตนะครับเขาบอกว่าการปรับขึ้นราคาครั้งนี้เป็นครั้งแรกหลังจากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบันร้านยังได้รับไข่ไก่ไม่เพียงพอต่อความต้องการและคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลายอาจส่งผลกระทบให้ราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้นอีกตามสถานการณ์นะครับพอไข่ไก่ขึ้นแบบนี้นะฮะกรมการค้าภายในครับ
1: ครับก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการควบคุมปริมาณของไข่ไก่ที่ออกนอกประเทศนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยยังไงพอขาดแคลนในเรื่องนี้เนี่ยการส่งออกไปเนี่ยแม้ว่าจะได้รับเงินก็จริงแต่ว่าคุณภาพชีวิตของคนในประเทศเนี่ยก็ต้องมาเป็นหลักอยู่แล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับท่านก็กล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยทางกรมการค้าภายในเองนะครับก็ได้มีการติดตามผลกระทบต่อปริมาณไข่ไก่อย่างใกล้ชิดนะครับโดยขอความร่วมมือฟาร์มผู้เลี้ยงไข่ไก่หรือว่าผู้ที่เลี้ยงไก่เนี่ยนะครับที่จะมีการส่งออกช่องทางการค้าปกติแล้วก็กำชับนะครับว่าไม่ให้มีการกักตุนหรือว่าฉวยโอกาสขึ้นราคาขณะเดียวกันครับได้ขอความร่วมมือกับผู้ส่งออกชะลอการส่งออกด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลดปริมาณลงนะครับตอนนี้สั่งให้ลดลง 30-50% ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวนะครับเพื่อให้ไข่ไก่มีเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศสำหรับพื้นที่ที่เริ่มคลี่คลายนะครับถึงระยะเวลาที่มีการฟื้นฟูแล้วก็น้ำลดลงแล้วนะครับทางกระทรวงพาณิชย์เองก็จะมีการเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยธงฟ้านำสินค้าอุปโภคบริโภคอุปกรณ์ทางความสะอาดนะครับแล้วก็วัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนมาจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมเพื่อที่จะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและก็สนับสนุนประชาชนให้สามารถฟื้นฟูที่อยู่อาศัยกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วนะครับซึ่งถ้าหากว่าประชาชนพบปัญหาสินค้าไม่เพียงพอหรือว่าเกิดเหตุในเรื่องของการจำหน่ายที่ไม่เป็นธรรมนะครับไม่มีการปิดป้ายแสดงสินค้าหรือว่ามีข้อสงสัยในเรื่องของการกักตุนหรือว่าฉวยโอกาสการขึ้นสินค้าเนี่ยกระทรวงพาณิชย์โดยทางกรมการค้าภายในนะครับก็ให้แจ้งไปได้เลยนะครับสายด่วน1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ประกอบการหรือว่าร้านค้าที่มีการฉวยโอกาสกักตุนได้นะครับ
0: ครับก็มี2แนวทางของทางด้านของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับสินค้าไม่พอก็ให้งดส่งออกไปก่อน
1: ครับ
0: นะฮะให้เอาของที่จะส่งไปเมืองนอกเนี่ยให้คนไทยได้กินก่อนเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องของไข่ราคาแพงขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องของการฟื้นฟูหลังน้ำลดก็มีการนำร้านเกี่ยวกับไทยช่วยไทยธงฟ้าเนี่ยมาดูแลพี่น้องประชาชนและสุดท้ายก็คือสายด่วนกรมการค้าภายในเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะฮะเรื่องของการฉกฉวยหรือว่ากักตุนสินค้าโทรไปได้1569นะครับไปดูสถานการณ์น้ำภาพรวมในพื้นที่ต่างๆนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างกรุงเทพมหานครนะเตรียมตัวกันยังไงฮะ
1: ค
0: ุณวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากรุงเทพติดตามสถานการณ์บริหารจัดการน้ำครับบอกว่าคาดว่านะฮะในห้วงของช่วงนี้จะมีฝนตกหนัก 40% ของพื้นที่นะครับเคลื่อนตัวเข้าเขตหลักสี่ดอนเมืองในช่วงเย็นวานนี้ก่อนที่จะตกในพื้นที่กรุงเทพในช่วงดึกนะครับแล้วก็เตือนให้พร่องน้ำรับมือฝนเนี่ย100-150 มิลลิเมตรในช่วงวันที่10-11 ตุลาคมนี้ระดับน้ำเหนือแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ในระดับปลอดภัยใต้แนวคันกั้นน้ำกรุงเทพมหานครก็ระดมสูบน้ำรถสูบน้ำเคลื่อนที่ประจำจุดเสี่ยงนะครับแล้วก็เร่งกู้น้ำท่วมขังในหมู่บ้านย่านลาดกระบังสะพานสูงและมีนบุรีแล้วก็นำข้อมูลโซเชียลลิสเซนนิ่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่

0: ตกสำรวจอย่างเต็มที่สำหรับเส้นทางจราจรหลักที่สุวินทวงศ์สายไหมสัญจรได้แล้วครับส่วนถนนเจ้าคุณทหารฉลองกรุงหลวงแพ่งแล้วก็ลาดกระบังยังมีน้ำท่วมขังสูง 15-30 กิโลเมตรขอให้รถเล็กหลีกเลี่ยงนะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนที่อยุธยานะครับน้ำยังท่วมอ่วมกันไป16อำเภอนะฮะอยุธยาทวีความรุนแรงขึ้นครับหลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยาปรับการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีร่วมกับเขื่อนพระราม6ที่ระบายลงแม่น้ำป่าสัก656ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้แม่น้ำสายหลักและคลองสาขาล้นเข้าท่วมพื้นที่ฮะปภ.จังหวัดอยุธยาก็รายงานผลนะฮะว่าตอนนี้ครอบคลุมทั้ง16อำเภอ205ตำบล 1,345 หมู่บ้านเดือดร้อนหนักฮะ 53,457 ครัวเรือนผู้เสียชีวิต1รายครับโดยในพื้นที่อำเภอเสนาโดยเฉพาะชุมชนริมแม่น้ำน้อยในตำบลอำเภอบางไทรนะครับ
1: ครับ
0: บ้านเรือนถูกน้ำท่วมชั้นล่างสูงถึง 1-2 เมตรขึ้นเหนือฮะเชียงใหม่ก็เร่งพร่องน้ำครับคุณเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผอ.โครงการชลประทานเชียงใหม่ก็เร่งเปิดประตูระบายน้ำตลอดลำแม่น้ำปิงฮะตั้งแต่ประตูระบายน้ำท่าวังตาลฝายดอยน้อยจนถึงประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองเพื่อพร่องน้ำในพื้นที่รองรับปริมาณน้ำฝนตามคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะแล้วก็กำชับให้อ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำเกิน 80% ตรวจสอบทางระบายน้ำท้ายอ่างไม่ให้กระทบกับประชาชนเร่งกำจัดผักตบชวาเฝ้าระวังจุดวัดน้ำสำคัญทั่วจังหวัดนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็เมื่อวานนี้ท่านนายกลงพื้นที่ฮะ
1: ครับท่านนายกก็มีการลงพื้นที่นะครับไปในพื้นที่ปราจีนบุรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับลงพื้นที่ไปในส่วนของการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในพื้นที่ปราจีนบุรีนะครับก็ไปดูในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับตอนนี้ระดับน้ำยังคงท่วมอยู่นะครับ30-40เซนติเมตรแล้วก็มีการลำเลียงผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ตั้งแต่วันที่21กันยายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการเปิดโรงพยาบาลสนาม3แห่งด้วยกันนั่นก็คือที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับที่โรงเรียนมารีวิทยากบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีนะครับแล้วก็ที่โรงเรียนสุวรรณวิทยาที่อำเภอประจันตคามนะครับก็ท่านนายกก็มีการมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์นะครับแล้วก็ขึ้นรถยกสูงของทางปภ.ลงพื้นที่บริหารสถานการณ์แล้วก็มีการตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีด้วยครับ
0: ครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
6: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
5: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
6: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
5: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
2: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
7: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
2: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับก่อติดสถานการณ์น้ำล่าสุดครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็พื้นที่เสี่ยงตอนนี้มีจังหวัดไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษฮะพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐนะฮะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ในฐานะรองโฆษกสธนช.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับท่านครับตอนนี้นะครับมีพื้นที่เสี่ยงจุดไหนหรือว่าจังหวัดไหนบ้างครับที่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นพิเศษครับท่าน
3: ครับก็ณขณะนี้ครับในลุ่มน้ำบางปะกงนะครับจากเหตุการณ์ที่ฝนตกในช่วงที่ผ่านมาครับในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนครนายกเนี่ยนะครับมวลน้ำนะครับก็เริ่มเคลื่อนตัวนะครับมาถึงจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วนะครับซึ่งเป็นการไหลแผ่มานะครับจากน้ำที่อะไรครับล้นตลิ่งนะครับแล้วก็แผ่เข้าทุ่งนะครับตอนนี้ครับกำลังไหลหลากลงมาผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับซึ่งระดับน้ำนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทรานั้นนะครับก็จะค่อยๆขยับเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งณขณะนี้ก็เพิ่มขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับจะเพิ่มขึ้นสักวันประมาณวันละ20เซนติเมตรนะครับประกอบกับในส่วนของนะครับน้ำหลากนะครับมาจากท้ายนะครับท้ายเขื่อนคลองสิยัดนะครับคลองระบมนะครับรวมทั้งคลองหลวงด้วยนะครับก็ในส่วนนี้ครับกำลังหลากมาผ่านนะครับตัวเมืองนะครับฉะเชิงเทรานะครับน้ำก็แผ่นะครับเข้าไปในทุ่งต่างๆนะครับแล้วก็ล้นถนนนะครับข้ามาทีละทุ่งทีละทุ่งนะครับก็ณขณะนี้ครับเราก็มีการติดตามนะครับรวมทั้งในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะครับการแจ้งเตือนนะครับของในแต่ละพื้นที่นะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการรับมือนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับณขณะนี้ก็เป็นสถานการณ์น้ำนั้นนะครับเริ่มมีการปรับลดลงนะครับมีแนวโน้มสถานการณ์ที่นะครับลดลงตามลำดับนะครับและวันนี้นะครับทางเขื่อนเจ้าพระยานะครับก็ยังคงมีการระบายน้ำนะครับอยู่ในเกณฑ์ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเริ่มนะครับมีการปรับลดนะครับการระบายน้ำลงนะครับเมื่อระดับน้ำเหนือเขื่อนนั้นนะครับลดลงอยู่ในเกณฑ์สักประมาณอีกสักประมาณ50เซนติเมตรนะครับก็จะเริ่มมีการทยอยนะครับปรับลดการระบายน้ำได้นะครับและขณะนี้ครับก็เกิดในส่วนของน้ำเน่าเสียนะครับน้ำที่ขังอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะครับก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะครับโดยเฉพาะในส่วนของคลองชัยนาทป่าสักครับณขณะนี้ก็มีความพยายามที่จะไล่น้ำลงมานะครับส่วนพื้นที่ทางด้านท้ายนะครับของเขื่อนเจ้าพระยาครับณขณะนี้ก็ระดับน้ำก็นะครับทรงตัวนะครับก็จะไม่เพิ่มไปจากนี้แล้วนะครับยกเว้นนะครับในส่วนของอิทธิพลน้ำทะเลที่จะหนุนนะครับถึงแม้จะหนุนครับก็ไม่ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำนะครับที่จะหลากเข้าไปท่วมได้นะครับในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับส่วนของลุ่มน้ำแม่กองนะครับก็ณขณะนี้สถานการณ์น้ำนะครับเริ่มที่คลายแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับจากการคาดการณ์ของเราเนี่ยนะครับเขื่อนวัชรลังกรครับก็มีโอกาสที่จะรับน้ำเพิ่มนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิน 100% นะครับก็ณขณะนี้เราก็กำลังเร่งการระบายน้ำนะครับจากเขื่อนวัชรลังกรลงมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็จะพยายามควบคุมนะครับปริมาณน้ำนะครับไม่ให้เกินนะครับหรือล้นตลิ่งนะครับครับก็ขออนุญาตนำเรียนประมาณนี้ครับ
1: ครับตอนนี้จังหวัดไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างหรือจุดไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างครับท่านครับ
3: นอกจากที่ผมได้นำเรียนไปแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี
1: ครับ
3: นะครับณขณะนี้นะครับของเพชรบุรีเนี่ยอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานนะครับก็ล้นแล้วนะครับแล้วก็มีการระบายน้ำนะครับมาทางด้านพื้นที่ทางด้านท้ายนะครับพื้นที่ทางด้านท้ายก็เริ่มมีผลกระทบแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางจังหวัดนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับมีการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็มีการอพยพนะครับพี่น้องประชาชนนะครับบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเพื่อที่จะ รองรับนะครับกับปริมาณฝนนะครับที่คาดว่าจะตกนะครับที่คาดว่าจะตกนะครับถ้าตกเนี่ยนะครับก็จะทำให้ความอะไรครับมีพื้นที่เสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนะ
2: ครับ
3: ก็คือที่ตัวเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับที่จะมีโอกาสน้ำล้นตลิ่งได้นะครับหากมีฝนตกมาเพิ่มนะครับเพราะณขณะนี้เรามีการควบคุมการระบายน้ำเนี่ยนะครับอยู่ในเกณฑ์ไม่เกินความจุนะครับฝนตกมาเพิ่มนะครับก็เขื่อนก็จะมีน้ำล้นเพิ่มขึ้นนะครับก็จะส่งผลให้จำเป็นที่จะต้องมีการระบายน้ำนะครับลงไปบริเวณพื้นที่ทางด้านท้ายน้ำครับ
2: ครับพูดถึงเรื่องการแจ้งเตือนเมื่อสักครู่นะครับทางสทนช.เองมีช่องทางไหนบ้างครับในการแจ้งเตือนประชาชนรวมถึงระบบการแจ้งเตือนสำหรับประชาชนให้ได้รับทราบครับ
3: ครับในส่วนของระบบการแจ้งเตือนครับก็ทางสทช.เนี่ยนะครับจะเป็นหน่วยที่บูรณาการนะครับกับหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศนะครับหรือปริมาณน้ำในอ่างนะครับปริมาณน้ำในลำน้ำนะครับเราบูรณาการเรื่องการคาดการณ์นะครับเรื่องการประเมินนะครับแล้วก็สรุปผลนะครับว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็จะมีการแจ้งไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับในนามของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาภัยกลางนะครับเพื่อที่จะรับทราบว่ามีพื้นที่เสี่ยงนะนะครับปภ.ก็จะทำหน้าที่ในการที่จะไปแจ้งเตือนนะครับไปยังตามกระบวนการของทางปภ.นะครับซึ่งในส่วนนะครับเมื่อเรามีการชี้เป้าแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับโดยทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่จะทำหน้าที่นำข้อมูลข่าวสารนะครับไปสู่พี่น้องประชาชนนะครับส่วนช่องทางในการติดต่อของเราครับก็เรามีช่องทางในส่วนของFacebook นะครับของทางสำนักงานทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องร้องเรียนนะครับที่มีผลกระทบอย่างไรนะครับตรงไหนบ้างนะครับต้องการให้ช่วยเหลืออย่างไรนะครับก็สามารถที่จะติดต่อผ่านทางสายด่วนได้นะครับ1111ครับ
1: ครับช่องทางช่วยเหลือประชาชนล่ะครับประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับท่านครับ
3: ครับก็อันนี้แหละครับ1111นี่แหละครับสามารถที่จะประสานโดยตรงนะครับถึงทาง Facebook ของทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับ นอกจากนั้นครับณขณะนี้ครับทางรัฐบาลนะครับก็ได้มีการตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาภัยแห่งชาตินะครับซึ่งจะตั้งอยู่ที่ปภ.นะครับก็จะมีหน่วยงานต่างๆนะครับไปร่วมกันประเมินวิเคราะห์นะครับหรือการแก้ไขปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรนะครับในเรื่องของเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำในการที่จะระดมในการแก้ไขปัญหานะครับนอกจากนั้นครับก็จะมีของศูนย์ร่วมนะครับข่าวสารนะครับสถานการณ์อุทกภัยนะครับของทางรัฐบาลนะครับซึ่งก็จะมีการแถลงนะครับข้อมูลสถานการณ์น้ำนะครับหรือแนวโน้มต่างๆนะครับทุกๆ10นาฬิกาครับ
1: ครับครับขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยให้ข้อมูลกันครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านธนโรจน์ วรรัตน์ประเสริฐนะฮะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ในฐานะรองโฆษกสทนช.ครับนี่คือสถานการณ์น้ำล่าสุดทั่วประเทศณขณะนี้แล้วก็จังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังครับ
2: ครับในส่วนของการเฝ้าระวังก็ยังคงต้องติดตามนะเพราะว่าอย่างที่คุณทรงพลแจ้งไปนะครับ
1: ครับ
2: ช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10เนี่ยฝนบางพื้นที่ก็อาจจะมีตกลงมา
1: ครับ
2: นะครับในเรื่องของการดูแลเนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับ
1: นะครับปีนี้นี่แปลกกว่าทุกปีนะครับเพราะว่าปกติตุลาคมเนี่ยก็น้ำก็จะเริ่มลดลงแล้วนะครับเรื่องของฝนฟ้าฝนเนี่ยน่าจะเริ่มลดลงแล้วแล้วก็ใกล้เข้าสู่หน้าหนาวนะครับปีนี้นี่รู้สึกว่าน้ำท่วมอุทกภัยเนี่ยมาเป็นพลัสนะฮะคือฤดูเขาเรียกว่าสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะเอลนิญโญหรือว่าโลกร้อนนะ
2: ครับซูเปอร์เอลนิญโญคือตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่ามันจะแล้งมากแต่ว่ากลายเป็นว่าความแปรปรวนของสภาพอากาศก็ทำให้เกิดสภาวะที่เราเห็นอยู
1: ่ลูกเห็บยังตกในกรุงเทพเลยฮะเมื่อวานนี้เห็นว่าตกที่แถวๆสายไหมใช่ไห
2: ม
1: ก่อนนู้นเนี่ยสองวันก่อนเนี่ยไปตกอยู่แถวๆลาดพร้าววังหิน
2: ลาดพร้าวจตุจักร
1: จตุจักรเนาะตรงนั้นเนี่ยถือว่าแปลกถ
2: ือ
1: ว่าแปลกถ้าเกิดตกอยู่แถวเชียงใหม่หรือต่างจังหวัดเนี่ยคนก็จะบอกว่าไม่แปลกแต่มาตกในกรุงเทพเนี่ยกลางกรุงเนี่ยเราเริ่มเห็นอะไรที่เราไม่เคยเจอไม่เคยเห็นเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของภัยต่างๆเนี่ย
2: อ
1: ดอย่าประมาท
2: แต่ก่อนเคยมีไหมครับลูกเห็บตกที่กรุงเทพคุณทรงพลเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิด
1: เคยสมัยปี2524-25
2: โอ้โห
1: สม
2: ั
1: ยผมเด็กๆเนี่ยผมจำได้นะฮะแถวๆหน้าปากคลองตลาดโรงเรียนราชินีเนี่ยเจอกับตัวเจอลูกเห็บตกเนี่ยก็แก๊กเนี่ยที่รถยนต์ในสมัยนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะ มันมีลูกเห็บตกในกรุงเทพมันก็แปลกๆ
2: เป็นแบบว่าเหมือนหิมะอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
2: สมัยก่อน
1: แล้วหลังจากนั้นก็ไม่เจอเลยก็มาเจอเนี่ยแหละครับประมาณ40กว่าปีผ่านที่ผ่านมาเพิ่งจะเจ
2: อ
1: นะในพื้นที่กรุงเทพสำหรับลูกเห็บตกแล้วก็ตกไม่ใช่น้อย
2: ครับ
1: ตกเยอะพอสมควร
2: เห็นเป็นก้อนใหญ่ๆเลยผมเนี่ยเกิดมายังไม่เคยเจอเลยลูกเห็บครั้งนี้ก็เพิ่งได้เจอนี่แหละครับที่กรุงเทพ
1: ส่วนใหญ่จะไปตกต่างจังหวัดคราวนี้ก็ตกเข้าสู่กรุงเทพนะฮะน้ำท่วมก็ปกติไม่ค่อยท่วมกรุงเทพครั้งนี้ก็มาท่วมในกรุงเทพไม่ใช่ว่าเกิดจากน้ำเหนือไหลลงมาแต่เกิดจากฝนเนี่ยที่ตกหนักตกแช่อยู่ในกรุงเทพมหานคร 3-4 วันทำให้ปริมาณน้ำต่างๆในพื้นที่เนี่ยมันระบายไม่ทันนะฮะอ่ะนี่คือเรื่องของสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นฮะ
2: มีคอมเมนต์มาจากทางบ้านนะครับบอกสวัสดีพิธีกรทั้ง2ท่านขอบคุณเนื้อหาสาระดีๆแล้วก็ขอฝากทีมงานปรับเรื่องสีกล้องนิดนึงได้ไหมคะ
1: อะไรครับ
2: แปลว่าสีกล้องน่าจะมีความผิดเพี้ยนอย่างที่คุณทรงพลว่าแน่เลยในโทรศัพท์ใช่ไหม
1: อ๋อครับ
2: แต่ในมือในคอมนี่โอเคนะครับ
1: นะไม่เป็นไรฮะเป็นเรื่องของทางขัดข้องทางเทคนิคนิดนึงนะฮะอยู่ในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านเพจใหม
2: ่
1: นะฮะเอามาดูเรื่องของการจัดเก็บเงินนะครับคือภาษีเนี่ยเขาเรียกว่าภาษีบาปเกี่ยวกับสุราอะไรต่างๆเนี่ยที่จะมีการแก้กฎหมายใหม่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์นะครับถามความคิดเห็นของประชาชนใครที่อยากจะแสดงความคิดเห็นว่าท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เข้าไปสู่ที่เว็บไซต์ www.parliament.go.th/section77 นะฮะเข้าไปได้นะครับในการที่ท่านจะไปทำประชาพิจารณ์ว่าท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมาย4ฉบับนะครับเพราะเป็นเรื่องของการแก้แหล่งที่มาเงินทุนสนับสนุนสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วก็สสส.กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับก็ถูกตั้งข้อสังเกตตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ว่าเอ๊ะกฎหมายฉบับนี้อยู่ดีๆทำไมพรรคภูมิใจไทยถึงแก้เพราะอะไรเพื่อประโยชน์ให้นายทุนหรือไม
2: ่
1: หรือไปแก้ตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนจากเงินที่จะได้จัดสรรโดยอัตโนมัติกลายเป็นต้องผ่านการพิจารณาทางงบประมาณพอได้ตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ภาครัฐเนี่ยสามารถควบคุมสื่อหรือกองทุนเหล่านี้หรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่ตั้งข้อสังเกตฝั่งรัฐบาลก็ออกมาชี้แจงในประเด็นนี้ทันทีฮะคุณเอกภพเปี่ยมพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะก็มีการเผยแพร่ฮะข้อมูลคัดค้านแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องแหล่งที่มาของเงินของสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฮะอ้างว่าการปรับระบบเงินจากสุรายาสูบที่เอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทสุรายาสูบทำให้4หน่วยงานและกองทุนสูญเสียรายได้นะครับก็พูดได้ง่ายบอกว่าไปกล่าวหารัฐบาลนั่นแหละบอกว่าเอื้อนายทุนเกี่ยวกับสุรายาสูบนะครับแล้วไปตัดเงินพวกสสส.ไทย PBS พวกนี้ก็เลยบอกว่าตรงนี้เองฮะคือการนำเสนอในภาพดังกล่าวทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนผู้ผลิตและผู้นำเข้าสุรายาสูบยังคงมีหน้าที่เสียภาษีสัมปทานมิตรตามกฎหมายเช่นเดิมสิ่งที่เสนอไม่ใช่การยกเลิกภาษีแต่เปลี่ยนกลไกเงินบำรุงจากเดิมที่กฎหมายเฉพาะกำหนดให้จัดเก็บและนำส่งเพื่อเป็นรายได้ขององค์กรหรือกองทุนโดยตรงเป็นการปรับไปใช้รายได้และกลไกทางการเงินตามที่แต่ละร่างกำหนดรวมถึงการจัดสรรผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปีท่านก็ชัดเจนฮะบอกว่าเงินไม่ได้หายไปไหนและไม่ได้เสนอให้เลิกเก็บภาษีเก็บเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนกลไกการจัดสรรเงินเพื่อให้เงินของรัฐเข้าสู่ระบบการคลังและอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณางบประมาณและตรวจสอบอย่างเป็นระบบนะครับพูดง่ายๆให้ผ่านการตรวจสอบไม่ใช่เงินนี้เข้ามือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบไม่ได้ก็ว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็บอกว่าร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับนี้นะครับอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นและยังไม่มีผลใช้บังคับอย่างที่ผมบอกไปถ้าเกิดใครจะไปทำประชาพิจารณ์ตอนนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปทำประชาพิจารณ์ได้นะครับว่าท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรผมเข้าไปแล้วมีคำถาม4คำถามที่เขาถามท่านว่าท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรและมีข้อเสนอแนะอย่างไรเข้าไปได้ www.parliament.go.th/section77 นะฮะสาระสำคัญไม่ได้เป็นการยุบสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและไม่ได้ยกเลิกภารกิจของหน่วยงานเหล่านี้เลยครับแต่เป็นกลไกทางการเงินและแหล่งรายได้ของแต่ละหน่วยงานร่างกฎหมายต้องผ่านการพิจารณากระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติตามขั้นตอนและบอกว่าระบบการเอื้อประโยชน์นะครับที่บอกว่าเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทสุรายาสูบว่าผู้ประกอบการยังเสียภาษีเหมือนเดิมนะฮะ ขณะที่ข้อเสนอร่างกฎหมายเนี่ยเป็นการปรับกลไกเงินบำรุงและแหล่งรายได้ของหน่วยงานและกองทุนจึงไม่ควรถูกมาตีความว่าการยกเลิกภาษียกเลิกภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้การปรับกฎหมายเป็นข้อเสนอนะครับในการจัดระบบการเงินการคลังให้มีมาตรฐานเดียวกันและมุ่งให้เกิดการใช้เงินสาธารณะโปร่งใสตรวจสอบได้มีวินัยการเงินการคลังและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนขณะที่หน่วยงานและกองทุนที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินภารกิจตามกฎหมายต่อไปฮะพูดง่ายๆเข้าสู่ระบบตรวจสอบนั่นเองฮะ
2: ครับส่วนทางด้านคุณกรจาติกวณิชนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ท่านก็เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังนะครับก็มีการออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้นะครับหลังจากที่ทางภูมิใจไทยเนี่ยจะมีการแก้กฎหมาย4ฉบับนะครับที่ควบคุมทั้งส.ส.ส.ไทย PBS นะครับแล้วก็กองทุนผู้สูงอายุกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับตรงนี้นะครับก็มีการออกมาเพื่อที่จะพูดถึงในเรื่องของเงินสนับสนุนนะครับจากภาษีสุราและยาสูบให้มีการเปลี่ยนไปเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีว่าตามกฎหมายวินัยการเงินการคลัง2561นะครับก็มีการเขียนไว้ว่าการแยกจ่ายภาษีไปยังหน่วยงานต่างๆเหมือนที่เคยทำเนี่ยทำไม่ได้แล้วแต่มีบทยกเว้นให้กับกฎหมายที่เกิดขึ้นก่อนมีกฎหมายวินัยการเงินการคลังที่มีการบังคับใช้เมื่อปี2561ที่ผ่านมานะครับซึ่งอย่างไรก็ตามทางคุณกรเองเนี่ยก็มองว่าทุกเรื่องเนี่ยสมควรถูกตั้งคำถามและก็ทบทวนการใช้เงินภาษีให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนผู้ที่เป็นผู้ที่เสียภาษีทุกคนนะครับโดยทางรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบรอบด้านนะครับคุณกรณ์บอกว่าเมื่อตั้งถึงประเด็นดังกล่าวเนี่ยตนไม่รู้ว่าจริงจังแค่ไหนอย่างเช่นกรณีของไทย PBS ต้องทบทวนว่าวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานีไทย PBS เมื่อ10ปีก่อนหน้านี้เนี่ยปัจจุบันนะครับยังมีการช่วงก่อตั้งเนี่ยยังมีตรรกะความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลที่ควรได้รับการสนับสนุนด้วยในเรื่องของเงินภาษีเพื่อปลอดการแทรกแซงทางการเมืองให้สื่อได้มีความเสรีในการพูดในเรื่องต่างๆมีอิสระปลอดการครอบงำแล้วก็มีการรับใช้นายทุนหรือว่าฝ่ายการเมืองนั่นเองนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าไทย PBS เนี่ยทำหน้าที่ได้ดีระดับหนึ่งแต่คุ้มค่าเงินหรือไม่เนี่ยก็ต้องมาทบทวนร่วมกันนะครับต้องยอมรับว่าโลกของการสื่อสารมวลชนเนี่ยเปลี่ยนไปจริงๆนะประชาชนก็พึ่งพาสื่อหลักช่องหลักเนี่ยน้อยลงทำให้ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าขององค์กรและก็ภาษีที่จะสั่นเท่าเดิมหรือไม่นะครับขณะที่ช่องอื่นๆก็มีทุนสนับสนุนลดลงเช่นเดียวกันไม่ใช่ใครที่มีสิทธิ์ใช้เงินภาษีตลอดไปนะครับก็ขณะเดียวกันก็เป็นประเด็นละเอียดอ่อนต่อสังคมโดยรวมเหมือนกันนะครับกับคำถามที่มีประโยชน์ต่อการมีสื่ออิสระมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าที่ผ่านมาไทย PBS เองก็ใช้ความอิสระของตนเองนี่แหละในการสร้างประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิมของกฎหมายให้มีการจัดตั้งองค์กรหรือไม่นั่นเองนะครับส่วนประเด็นในเรื่องของการวิจัยวินัยเรื่องวินัยทางเมืองทางการคลังนะครับทางคุณกรเนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงอำนาจหน้าที่ของการจัดสรรเงินภาษีนะครับว่าควรมาจากรัฐบาลที่มีการเลือกตั้งหากแยกส่วนเงินที่มีมาจากสรรพสามิตเนี่ยหน่วยงานไม่ต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากทางส.ส.ที่มากันเลือกตั้งแต่ละปีนะครับในบางกรณีสมเหตุสมผลบางกรณีก็อาจจะไม่บางกรณีก็เคยสมเหตุสมผลแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แล้วนะครับหรือว่าความสมเหตุสมผลแต่ทำได้ไม่ดีทุกอย่างก็เป็นเหตุผลที่ควรจะมีการทบทวนกันเป็นครั้งคราวนะครับซึ่งทางคุณกรเองมองว่าการทบทวนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ควรมองให้รอบด้านต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นกองทุนใดกองทุนหนึ่งก็ตามนะครับส่วนเมื่อถามว่าการแก้ภาษีที่ใช้ภาษีบาปส่งสัญญาณหรือว่าสะท้อนภาวะการเงินการคลังของรัฐบาลอย่างไรนะครับคุณกรมองว่าในเรื่องของการคุ้มค่าการใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลที่มีคำถามโดยรัฐบาลเนี่ยหากคิดเชิงวินัยการเงินการคลังที่จะมีการดึงงบประมาณนอกระบบเข้าสู่ระบบแต่เมื่อนำเข้ามาแล้วมีคำถามต่อรัฐบาลด้วยว่าเงินเนี่ยที่ใช้ในการทำครั้งนี้เนี่ยคุ้มค่าหรือไม่ทางนี้นะครับทางสภาก็มีการพิจารณาผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ที่ผ่านมาก็เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยใช้งบประมาณสุรุ่ยสุร่ายนะครับไม่ชอบมาพากลอันนี้เป็นฝ่ายค้านถ้าเป็นฝ่ายค้านท่านก็เลยต้องมีบทบาทตรงนี้มาด้วยนะครับแล้วก็ดังนั้นเองก็หากจะต้องมีการให้สังคมโปร่งใสทุกคนทุกฝ่ายก็จะต้องใช้เงินภาษีที่ถูกต้องและก็สามารถตรวจสอบได้รวมถึงต้องพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกฝ่ายด้วยนะครับ
1: นะคือให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแหละแต่ว่าสิ่งที่สังคมเนี่ยตั้งข้อสังเกตนะครับ
2: ครับ
1: ก็คือว่าถ้าเปลี่ยนแปลงเนี่ยจากเงินเนี่ยภาษีบาปที่เข้าสู่องค์กรเนี่ยภาคสื่อสาธารณะนะฮะอันนี้ผมเอาเฉพาะไทย PBS นะฮะ
2: ครับ
1: โดยอัตโนมัติเนี่ยเปลี่ยนจากเงินกองทุนไปเป็นเงินงบประมาณพอรับเงินงบประมาณจากรัฐบาลเนี่ยมันจะมีผลในทิศทางการนำเสนอข่าวของไทย PBS หรือไม
2: ่ครับ
1: คือการกำหนดทิศทางอะไรต่างๆเนี่ยจะถูกครอบงำโดยฝ่ายบริหารหรือไม่นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่สื่อมวลชนเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการครอบงำสื่อหรือไม่ถ้ารัฐบาลเนี่ยสามารถออกมาอย่างชี้แจงได้อย่างชัดเจนเนี่ยก็ไม่มีปัญหาประกอบกับเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยนะฮะเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยถามว่าตอนนี้ทำไมจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบมีการใช้งบประมาณสุรุ่ยสุร่ายอะไรยังไงตรงนี้ก็จะต้องชี้แจงให้กับสังคมได้รับรู้รับทราบถ้าชี้แจงในประเด็นการครอบงำสื่อได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะทำให้สังคมเนี่ยลดความแคลงใจไปได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยในโลกออนไลน์แล้วก็ในโลกอื่นๆเนี่ยเขาก็มองว่าการที่ดึงเงินเนี่ยจากเดิมที่เป็นภาษีบาปให้เขาโดยอัตโนมัติในการที่เขาใช้เนี่ยตามวัตถุประสงค์ขององค์กรกลายเป็นเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินแล้วก็ให้รัฐบาลเนี่ยเป็นคนให้งบตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีผลเนี่ยในการนำเสนอข่าวของทางไทย PBS หรือไม
2: ่
1: นะครับเพราะทุกวันนี้การนำเสนอข่าวของไทย PBS เนี่ยก็มีทั้งบวกมีทั้งลบนะฮะในการวิพากษ์รัฐบาลแล้วก็ชมรัฐบาลก็มีนะครับภาพเหล่านี้เนี่ยยังคงเป็นภาพจำที่ประชาชนเห็นถ้ามีการปรับมาเป็นใช้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยหรือว่าใช้งบจากรัฐบาลเนี่ยเป็นการที่จะกำกับดูแลตรงนี้จะมีผลทำให้ไทย PBS เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการนำเสนอข่าวหรือไม
2: ่ครับ
1: นะฮะอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยเขาก็ถามดังๆไปโดยเฉพาะองค์กรสื่อนะฮะส่วนสสส.ล่ะสสส.กองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพนะฮะก็มีประเด็นเหมือนกันก็คือทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะคุณเอกภพเพียรพิเศษโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะฮะเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินกองทุนของสสส.บอกว่าถ้าเงินภาษีสรรพสามิตถูกจ่ายตามระบบงบประมาณจะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะเห็นการใช้เงินแต่ละปีของสสส.มีประสิทธิภาพรู้หรือไม่ว่าสสส.เก็บเงินถึง 1,000 ล้านต่อปีไว้ในรูปแบบของเงินลงทุนด้วยข้ออ้างว่าโครงการที่จะขอรับงบประมาณไม่ได้เบิกเงินครั้งเดียวแต่เบิกเป็นงวดๆเมื่อเจาะลึกลงไปว่าเงินที่กรมสรรพสามิตส่งให้สสส.เป็นงวดแบบไหนปรากฏว่ามีการส่งเงินให้สสส.ตลอดทุกสัปดาห์แบบเก็บเงินได้เท่าไหร่ก็ส่งให้สสส.เลยดังนั้นการจัดสรรเงินเนี่ยจึงไม่จำเป็นต้องเอาเงินไปกองเอาไว้เป็นพันล้านและรู้หรือไม่ว่าสสส.เอาเงินหลายร้อยล้านไปลงทุนในหุ้นกองทุนผ่านบริษัทจัดการกองทุนเหมือนกับที่ไทย PBS เคยทำและมีการตัดสินแล้วว่ามีความผิดครับ
2: น
1: อกจากนี้มีการครหาว่าการจ่ายเงินให้เครือข่ายพวกพ้องเป็นพิเศษแล้วยังทำตัวเป็นหน่วยลงทุนแทนที่จะใช้เงินให้เกิดประโยชน์กับสุขภาพประชาชนจริงๆเราจะยอมให้สสส.ถลุงเงินสุขภาพจาก25ปีใช้ไปแล้วร่วม 80,000 ล้านบาทต่อไปอีกหรือแค่เอาเงินเข้าระบบงบประมาณไม่น่าจะต้องดิ้นรนอะไรขนาดนั้นไม่น่าจะต้องดิ้นอะไรขนาดนั้นถ้าไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของกลุ่มตัวเองแล้วจะอ้างว่าทำเพื่อประชาชนหรือนะฮะอันนี้คุณเอกภพเพียรพิเศษก็ระบุออกมาน
2: ะครับนะครับก็เป็นในส่วนของทางสสส.นะครับยังมีอีกหลายหน่วยงานนะครับ2หน่วยงานกองทุนผู้สูงอายุด้วยนะครับแล้วก็กองทุนพัฒนากีฬาชาตินะครับที่ตรงนี้จะต้องมีการนำมาทำประชาพิจารณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทิศทางในเรื่องของการปรับงบประมาณเนี่ยจะเป็นอย่างไร
1: ไปดูฝั่งที่เขาไม่เห็นด้วยกันบ้างเพราะอันนี้เราพูดในฝากฝั่งหนึ่งแล้วนะครับฝั่งที่เขาไม่เห็นด้วยบอกว่าไม่ควรที่จะทำแบบนี
2: ้
1: นะฮะอาจารย์บรรเจิดสิงคเนติฮะจากนิติศาสตร์นิด้านะฮะก็กล่าวถึงกรณีรัฐบาลนะครับยกเลิกภาษีบาปเพื่อวัตถุประสงค์โดยเฉพาะนะฮะไปใช้เงินงบประมาณปกติอ้างว่าเป็นหลักวินัยการเงินกลางการคลังนะครับบอกว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ต้องการเอื้อให้นายทุนทำให้ภาษีที่จัดเก็บเพิ่มจากปกติ 2% กลับไปสู่สนับสนุนทุนสุราแอลกอฮอล์และยาสูบแต่มีธุรกิจที่ได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งก็คือการเมืองเพราะภาพรวมทุกวันนี้รัฐบาลคุมได้เกือบหมดถ้าสามารถคุมประชาชนได้อีกส่วนหนึ่งก็จะเบ็ดเสร็จนี่เป็นวาระซ่อนเร้นของรัฐบาลส่วนคนเสียประโยชน์ก็คือสังคมและประชาชนเพราะการเขียนให้เข้าสู่ระบบงบปกติเป็นการทำลายอีโคซิสเต็มของกองทุนสร้างระบบเชิงภูมิป้องกันนะครับเพื่อนำไปสู่การติดเหล้าติดบุหรี่มากขึ้นที่สำคัญวิกฤตสุขภาพ โรคไม่ติดต่อหรือ NCD ก็จะรับภาระของรัฐมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ฝั่งที่เขาไม่เห็นด้วยและยังบอกว่ายังมีกรอบวินัยการเงินกลางคลังมีหลักว่ารัฐบาลต้องบริหารตามกฎหมายดังนั้นกองทุนสสส.จึงเป็นการบริหารตามกฎหมายอยู่แล้วและเป็นไปตามวินัยการเงินการคลังอีกด้วยเพราะมีการตรวจสอบ3ระบบมีอะไรบ้าง 1. ตรวจสอบภายในตามประกาศกระทรวงการคลังและระบบคณะกรรมการประเมินที่เป็นอิสระ 2. ระบบตรวจสอบภายนอกคือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ครับและ3มีคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเข้ามากำกับอีกชั้นหนึ่งดังนั้นการใช้earmarked tax นะครับยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องวินัยการเงิน 100% และไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแก้กฎหมายเพราะมีบทเฉพาะการอยู่แล้วนะอันนี้คือการโต้ของฝ่ายฝั่งนักวิชาการนะครับภาคฝั่งรัฐบาลก็บอกว่ามันต้องมีการตรวจสอบอีกฝั่งหนึ่งบอกว่ามีการตรวจสอบอยู่แล้วเป็นขั้นตอน3ระบบตรวจสอบภายในตรวจสอบภายนอกโดยสตง.แล้วก็มีคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนหมุนเวียนเข้ามากำกับอีกชั้นหนึ่งนะฮะอ่ะลองดูโต้กันแบบนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะมีบทสรุปเร็วๆนี้ฮะ
2: ครับยังไงผมก็รอดูเหมือนกันเพราะว่าผมเข้าไปดูในผังไทย PBS เนี่ยตอนนี้เนี่ยคือผมเห็นว่ามีทั้งในส่วนของรายการเด็กและเยาวชน รายการที่เป็นละครอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติว่ามีการปรับมาใช้เป็นงบประมาณเนี่ยอาจจะส่งผลต่อคอนเทนต์ของช่องหรือเปล่าม ีสิทธิ์ไหม
1: คือถามว่าเงินได้เท่าเดิมไหมถ้าเงินได้เท่าเดิมแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์เนี่ยมันก็ไม่น่าจะถูกบิดเบือนความที่จะถูกบิดเบือนเนี่ยคือนโยบายนโยบายที่ลงไปในการกำกับดูแลจะมีผลหรือไม
2: ่
1: นะฮะในการที่เหมือนสปอนเซอร์อ่ะคุณได้รับสปอนเซอร์ของบริษัทหนึ่งนะบริษัทรถเนี่ยแล้วอยู่ดีๆรถน้ำท่วมรถมีปัญหาเนี่ยในรายการของคุณเนี่ยก็อาจจะต้องละเว้นในการนำเสนอข่าวแบบนั้นถ้ารูปแบบของการหารายได้ของคุณเนี่ยเป็นรูปแบบของในเชิงโฆษณา
2: อ
1: ันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะสำหรับคลื่นธุรกิจนะมันก็จะมีปัญหาตรงนี้หรือเปล่านะในการที่จะรับเงินงบประมาณมาแล้วทำให้ทิศทางการนำเสนอข่าวเนี่ยมันเปลี่ยนไปถ้าโอเคในการที่ข้อเท็จจริงสามารถยืนยันได้ว่าจะไม่เข้าไปใกล้ก้าวก่ายไม่เข้าไปแทรกแซงโดยรัฐบาลเนี่ยให้ไทย PBS มีความเป็นอิสระและงบประมาณเนี่ยได้เท่าเดิมเพียงแต่ว่าต้องผ่านการกลั่นกรองว่าการใช้งบเนี่ยมันมีประสิทธิภาพหรือว่าไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ประชาชนยอมรับได้
2: ครับอันนี้ก็เป็นฝั่งทางความเห็นของพวกเรานะครับยังไงก็ต้องติดตามในเรื่องของการแก้กฎหมายนี้ต่อไปนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเราในช่วงเย็นสำหรับหุ่นตามวันนะครับพวกเราสองคนลาไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่17การสงเคราะห์ญาติหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รอฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้เกิดฝนตกหนักจนถึงวันที่14ตุลาคมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
7: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่8แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวโดยมวลอากาศเย็นที่มีน้ำหนักมากกว่าได้เคลื่อนเข้ามาปะทะกับมวลอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมทำให้เกิดแนวปะทะอากาศกลุ่มฝนเริ่มเคลื่อนตัวไล่มาตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่14ตุลาคมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ภาคกลางและลงสู่ภาคใต้ฝนรอบนี้ต่างจากช่วงปลายเดือนกันยายนที่เกิดจากร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำจากเวียดนามที่ตกแช่สะสมอยู่ในพื้นที่เดิมแต่ครั้งนี้เป็นผลจากลมหนาวดันความชื้นจึงเป็นฝนเคลื่อนตัวผ่านไปตามพื้นที่แบ่งผลกระทบรายวันเป็น2ระลอกช่วงแรกกระทบไปจนถึงวันที่7ตุลาคมส่วนระลอกที่2ตั้งแต่วันที่8ถึง14ตุลาคมจะมีฝนตกหนักและปริมาณมากกว่าช่วงแรกต้องเฝ้าระวังภาคใต้ตอนล่างเป็นพิเศษเพราะฝนที่ตกต่อเนื่องจะสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยานำเสนอข้อมูลระบุพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผนที่อากาศแบ่งความรุนแรงเป็น3ระดับได้แก่สีเหลืองฝนสะสม 35-65 มิลลิเมตรสีส้ม 65-125 มิลลิเมตรและสีแดง 125-250 มิลลิเมตรมาริชโยรายงาน
1: อ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับเพิ่มการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมหลังระดับน้ำสูงเกินร้อยละ80คาดการแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้น
8: นายสุรชัยหลักทองคำผู้อำนวย

0: สูงสุดไม่เกิน80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยการระบายน้ำดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การควบคุมและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ระดับน้ำจริงอาจแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและสภาพการไหลของน้ำในแต่ละพื้นที่ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำปราณบุรีให้เตรียมขนย้ายและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสิ่งของต่างๆที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ด้านโครงการชลประทานตรังเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด
2: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วมีปริมาณน้ำอยู่กว่าร้อยละ50ของความจุอ่างขณะที่อ่างเก็บน้ำบ้านพลูเตยปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 87.61 ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำบ้านคลองสายขาวปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 58.36 ของความจุอ่างซึ่งทางโครงการชลประทานตรังได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำโดยพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและอาคารชลประทานเป็นหลักทั้งนี้ได้ทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wise Vision ประจำเช้าวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569นะครับกลับมาอยู่กับผมศักดิ์ระพีวงแขครับรับฟังได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่คลื่นเมโทรไลฟ์ FM 95.5 MHz ครับพบกันวันนี้มีประเด็นมาพูดคุยนำเสนอกันอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกไปดูเรื่องของทางสทน.นะครับหรือว่าสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนสังกัดกระทรวงอว.นะครับซึ่งได้จัดพิธีมอบรางวัลทั้งรางวัล Food Regenius นะครับแล้วก็รางวัล Product Champion 2026นะครับใครได้รางวัลอะไรบ้างแล้วก็รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับซึ่งได้มีการขยายผลเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับนวัตกรรมคัดกรองโรคไตนะครับช่วงครึ่งหลังก็จะมีเรื่องราวจากทางมจท.นะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับจะมีเรื่องของการผนึกพลังเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาในการอัพสกิลรีสกิลให้กับคนพิการนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของ Nextech สวทช.ครับอีกเรื่องนึงซึ่งได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรในการนำเอานวัตกรรมที่ชื่อว่า Color PV มานำเสนอนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามได้ในช่วงเวลาของ Wise Vision ประจำวันนี้ครับ
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้น

0: จากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
2: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจ
3: เอาละครับกลับมาติดตาม Wise Vision ในช่วงแรกกันนะครับไปดูเรื่องราวจากทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอว.นะครับโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสทน.ครับได้จัดพิธีมอบรางวัล Food Readiness Award 2026ยกย่องผู้ประกอบการที่สามารถนำองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการฉายรังสีมาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงสู่แผนธุรกิจแล้วก็สร้างโอกาสทางการตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยมีท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล นะครับก็เป็นการมอบรางวัลภายใต้โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารฉายรังสีเชิงลึกเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนประจำปี2569นะครับโครงการดังกล่าวนั้นเป็นความร่วมมือระหว่างสทน.สถาบันอาหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและก็สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนนะครับโดยมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการแบบครบวงจรครับตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานการออกแบบบรรจุภัณฑ์การวิเคราะห์ตลาดการสร้างแบรนด์ไปจนถึงการจัดทำแผนธุรกิจพร้อมเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการเนี่ยได้รับคำปรึกษาจากนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญและก็เครือข่ายพันธมิตรให้สามารถนำเทคโนโลยีการฉายรังสีเนี่ยไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของตลาดจริงนะครับนอกจากนี้ท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับท่านก็ยังได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Product Champion ปี2569ครับให้กับผู้ประกอบการในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นและก็อาหารฟังก์ชันด้วยการฉายรังสีประจำปี2569ด้วยในวันเดียวกันนะครับพร้อมทั้งท่านได้กล่าวว่าการมีเทคโนโลยีที่ดีเพียงอย่างเดียวเนี่ยยังไม่เพียงพอครับที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถเติบโตในตลาดได้มันจะต้องมีทั้งมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมแล้วก็ความเข้าใจตลาดผู้บริโภครวมไปถึงโมเดลธุรกิจที่ชัดเจนซึ่งแนวทางการบ่มเพาะของโครงการเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างระบบการพัฒนาที่เชื่อมโยงตั้งแต่งานวิจัยและเทคโนโลยีไปจนถึงการใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจนะครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเกิดคุณค่าสูงสุดเมื่อสามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาสร้างรายได้และก็สร้างโอกาสให้กับประชาชนได้จริงประเทศไทยนั้นเรามีจุดแข็งทั้งทางด้านวัตถุดิบภูมิปัญญาอาหารแล้วก็ศักยภาพของผู้ประกอบการดังนั้นการเติมองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเทคโนโลยีการฉายรังสีเนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยช่วยยืดอายุการเก็บรักษาช่วยลดการสูญเสียแล้วก็เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นของไทยได้มากขึ้นนะครับมีเสียงของรองศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พูดถึงเรื่องนี้ครับ
4: สำหรับในเรื่องนี้ครับต้องชื่นชมทางสทน.นะครับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะครับที่วีเริ่มโครงการดีๆแบบนี้ในการที่ให้พี่น้องที่ทำทางด้านเกี่ยวกับอาหารพื้นถิ่นต่างได้เข้าถึงเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยืดอายุอาหารให้สามารถที่จะขนส่งแล้วก็เพื่อที่จะส่งออกได้เพื่อที่จะสามารถที่จะเก็บอาหารต่างๆไว้ได้นานที่สุดนะครับตรงนี้เองเป็นนิมิตหมายใหม่ด้วยการที่เราใช้รังสี ในการฆ่าเชื้อบางอย่างโดยที่ไม่ได้ต้องถอดเรื่องของแพ็กเกจออกนะครับถ้าเกิดพูดง่ายๆเหมือนกับเอ็กซเรย์ฮะแต่ว่าเราเอ็กซเรย์สำหรับบางฟังก์ชันเพื่อที่จะให้อาหารสามารถที่จะอยู่ได้นานขึ้นไม่มีการเน่าเสียในเวลาอันสั้นนะครับดังนั้นตรงนี้เองถ้าเราจะทำให้เป็นที่ประจักษ์ก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ทำมาต่อเนื่อง5ปีแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่เราทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานด้วยก็มีทั้งอาหารฟังก์ชันนะครับเป็นอาหารเฉพาะเจาะจงสำหรับบางเรื่องที่อาจจะมีสารอาหารที่มากในบางจุดแล้วก็มีการทำงานร่วมกับทาง NIA สถาบันอาหารในการทำเรื่องเกี่ยวกับฟู้ดเลเจเนียสนะครับอันนี้ก็จะทำให้อาหารเข้าโมเดลของสตาร์ทอัพซึ่งสามารถระดมทุนได้ในหลากหลายรูปแบบนะครับวันนี้เองก็เป็นที่มานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยด้วยนะครับที่เป็นสื่อกลางในเรื่องนี้ทั้งที่ร้อยเอ็ดสกลนครนะครับแล้วก็ที่กาฬสินธุ์นะครับนอกจากผู้ประกอบการแล้วประชาชนก็จะได้อาหารที่มีคุณภาพนะครับอันนี้อย่างแรกอย่างที่สองประชาชนก็จะนึกออกแล้วว่าเอ๊ะความจริงเขาก็สามารถทำบางธุรกิจเพิ่มเติมได้จากการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการใช้รังสีนะครับซึ่งพอพูดถึงรังสีเนี่ยทุกคนจะกลัวแต่ตอนนี้เราก็พิสูจน์แล้วด้วยความปลอดภัยต่างๆทางสธน.เนี่ยนอกจากทำเรื่องรังสีก็ทำวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบจากรังสีรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานเรื่องเกี่ยวกับ SMR ต่างๆที่วันนี้เราพูดถึงนะครับทางสธน.เนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกสำคัญของประเทศที่จะทำให้เรื่องเกี่ยวกับการใช้รังสีเรื่องเกี่ยวกับนิวเคลียร์ต่างๆเป็นนิวเคลียร์เพื่อเศรษฐกิจได้ครับ
3: ขณะที่ทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.ธวัชชัยอ่อนจันทร์นะครับผู้อำนวยการสธน.ท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าเป้าหมายสำคัญของโครงการเนี่ยไม่ได้อยู่เพียงแค่การคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับแต่ว่าคือการสร้างผู้ประกอบการให้สามารถนำเอาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วก็มีศักยภาพทางธุรกิจมากขึ้นพร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้นนะครับทางสธน.เนี่ยได้ร่วมกับสถาบันอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์แล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนะครับนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์เนี่ยไปสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นจริงกับผู้ประกอบการโดยเฉพาะการช่วยยกระดับอาหารพื้นถิ่นที่มีต้นทุนทางด้านวัตถุดิบภูมิปัญญาและก็อัตลักษณ์อยู่แล้วเนี่ยนะครับให้สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยมีคุณภาพได้มาตรฐานแล้วก็มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นนะครับมีเสียงของรองศาสตราจารย์ดร.ธวัชชัยอ่อนจันทร์ผู้อำนวยการสธน.พูดถึงเรื่องนี้ครับ
5: ผมคิดว่าเป้าหมายที่สธน.ทำร่วมกับทางผู้ประกอบการตอนนี้คือเราอยากมองว่าผู้ประกอบการเหล่านี้สามารถขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศได้นะครับเราไม่อยากมองแค่ตลาดในพื้นที่ของประเทศไทยเท่านั้นเพราะมองว่าโอกาสในทางธุรกิจของสินค้าเหล่านี้เนี่ยสามารถขยายไปได้อีกเยอะมากนะครับโดยเฉพาะตลาดตะวันออกกลางหรือตลาดในยุโรปหรือออสเตรเลียเนี่ยผมคิดว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะขยายไปถึงตลาดเหล่านั้นได้ซึ่งก็จะมีมูลค่าที่สูงขึ้นมากๆนะครับซึ่งผู้ประกอบการก็ให้ความสนใจตรงนี้ซึ่งเราก็จะทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตครับอย่างปีนี้เนี่ยเราเริ่มต้นด้วยโครงการใช่ไหมครับเรามีทั้งโครงการอาหารพื้นถิ่นฉายรังสีเพื่อที่จะทำความเข้าใจให้รู้จักเกี่ยวกับการฉายรังสีก่อนนะครับแล้วก็โครงการที่สองก็คือ Food Regenius เนี่ยก็เป็นการต่อยอดจากผู้ประกอบการจากโครงการแรกนะครับซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยก็จะช่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการให้สามารถขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศได้นะครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยก็อยากจะเรียนเชิญทางผู้ประกอบการเนี่ยมาร่วมกับเรานะครับซึ่งในปี2570เนี่ยเราก็จะดำเนินการโครงการนี้ต่อทั้ง2โครงการนะครับก็อยากเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเนี่ยมาร่วมกันที่จะเข้าสู่โครงการในปี2570นะครับแต่ถ้าท่านมีความสนใจหรือต้องการก็จริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสธน.โดยตรงที่จะมาทำงานร่วมกันได้ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยสธน.ให้คำปรึกษาแล้วก็คำแนะนำกับทางผู้ประกอบการโดยปกติอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะมาติดต่อและร่วมงานกับสธน.ได้เลยนะครับเราก็ยังคิดว่าที่ผ่านมา5ปีที่เราดำเนินการมาเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะครอบคลุมไปได้ทั้ง77จังหวัดของประเทศไทยนะครับด้วยข้อจำกัดของบุคลากรเนี่ยเราไปได้แค่บางส่วนนะครับโดยเฉพาะปีนึงส่วนใหญ่เราจะได้แค่ประมาณ3จังหวัดซึ่งความตั้งใจของเราเนี่ยอยากที่จะไปให้ครอบคลุมให้มากกว่านี้นะครับแล้วก็ถ้าสามารถที่จะครอบคลุมได้ทั่วประเทศไทยเลยเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราตั้งใจเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับพี่น้องผู้ประกอบการทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยได้โอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการฉายรังสีในการยกระดับสินค้า ของผู้ประกอบการทุกๆท่านครับกลไกที่เราใช้เนี่ยเราทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นหลักนะครับเพราะว่าต้องเรียนตรงๆว่าข้อจำกัดของสทน.คือเราเป็นนักวิจัยเราก็จะทำงานเรื่องของพื้นที่ไม่เก่งแต่ในขณะเดียวกันที่ราชภัฏเนี่ยเขาทำงานกับพื้นถิ่นมาโดยตลอดนะครับแต่ท้องถิ่นมาอย่างดีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานร่วมกันเนี่ยก็เป็นการเสริมเรียกว่าเสริมความสามารถเอาความสามารถของแต่ละหน่วยเนี่ยมาทำงานร่วมกันซึ่งตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับซึ่งเราก็จะใช้กลไกนี้ต่อไปนะครับซึ่งก็ในปีหน้าเราก็จะคัดเลือกพื้นที่แล้วก็ทำงานร่วมกับราชภัฏต่อไปนะครับแต่ก็หวังว่าปีหน้าอาจจะขยายได้กว้างมากยิ่งขึ้นก็อย่างที่ท่านรองนายกได้กล่าวนะครับว่าสทน.เนี่ยมีความตั้งใจที่จะขยายศูนย์ฉายรังสีซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราขนส่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่าขนส่งเนี่ยแพงมากนะครับเป็นต้นทุนที่สูงมากสำหรับผู้ประกอบการการขยายไปสู่พื้นที่เนี่ยจะช่วยนะครับก็ได้หารือกับทางท่านรองนายกไว้ท่านก็ได้มอบนโยบายให้เราเร่งดำเนินการในปีนี้ซึ่งก็คาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากเงินกู้ของเรื่องของพลังงานในส่วนของพลังงานที่จะลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะครับถ้าเราทำได้เร็วก็จะช่วยผู้ประกอบการได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับตอนนี้นะครับทั้ง4ศูนย์เนี่ยใช้งบประมาณรวมประมาณ 5,000 ล้านครับประมาณนั้นครับ
3: ครับนั่นคือเรื่องราวจากทางสทน.นะครับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะครับคราวนี้ไปดูเรื่องราวจากทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติบ้างนะครับคุณฟังครับพูดถึงเรื่องของโรคไตเรื้อรังเนี่ยนะครับหรือว่าโรคที่ภาวะที่ไตทำงานลดลงไม่ว่าจะเป็นการควบคุมสมดุลน้ำแล้วก็แร่ธาตุนะครับการกำจัดของเสียยาหรือว่าสารพิษรวมไปถึงการหลั่งฮอร์โมนต่างๆเมื่อไตเสื่อมลงเนี่ยก็จะตรวจพบได้จากค่าอัตราการกรองของไตที่ผิดปกตินะครับหรือว่ามีความผิดปกติของไตอย่างเช่นการพบโปรตีนอัลบูมินรั่วในปัสสาวะเป็นต้นนะครับซึ่งก็เป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเสื่อมของไตนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยการตรวจหาอัลบูมินในปัสสาวะเนี่ยจึงเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญในการคัดกรองโรคไตเพื่อการวางแผนรักษาก่อนที่จะมีการพัฒนาไปสู่ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนะครับทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับโดยทางศูนย์นาโนเทคเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาชุดตรวจไมโครอัลบูมินแบบตลับนะครับเป็นเครื่องมือแพทย์สำหรับการคัดกรองอัลบูมินในปัสสาวะเพื่อบ่งชี้ความผิดปกติของไตในระยะเริ่มต้นนะครับโดยใช้หลักการที่เขาเรียกว่า Competitive ImmunochromeMetography นะครับสามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าไม่ต้องใช้เครื่องมือใช้ผลให้ผลรวดเร็วภายใน5นาทีแล้วก็ใช้งานง่ายสะดวกต่อการพกพานะครับล่าสุดเนี่ยนะครับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่านาโนเทคก็ได้ผนึกกำลังกับบริษัทอารินแคร์จำกัดนะครับผู้พัฒนาดิจิทัลฟาร์มาซีแพลตฟอร์มครับขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อขยายผลเชิงพาณิชย์นะครับกับนวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองโรคไตสู่ประชาชนนะครับเป็นการเชื่อมนวัตกรรมไทยใกล้บ้านโดยตั้งเป้าเอาไว้ 3,000 แห่งทั่วประเทศนะครับเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนเข้าถึงการคัดกรองโรคไตนะครับท่านดร.เภสัชกรหญิงอุรชารักตานนชัยนะครับผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติท่านให้ข้อมูลบอกว่านโยบายของนาโนเทคก็ให้ความสำคัญกับการผลักดันงานวิจัยและก็นวัตกรรมสุขภาพให้ก้าวพ้นจากห้องปฏิบัติการไปสู่การใช้ประโยชน์จริงนะครับโดยทำงานเชื่อมโยงกับภาคเอกชนและก็ผู้ประกอบการตั้งแต่การพัฒนาเทคโนโลยีการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปจนถึงการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้งานความร่วมมือกับทางอารินแคร์ในครั้งนี้เนี่ยนะครับจึงเป็นการเติมเต็มอีกส่วนหนึ่งของเส้นทางนวัตกรรมด้วยการนำเอาเทคโนโลยีที่ผ่านการวิจัยแล้วก็ถ่ายทอดไปสู่ผู้ประกอบการแล้วเนี่ยนะครับเชื่อมต่อกับช่องทางการตลาดแล้วก็เครือข่ายร้านยาที่มีอยู่จริงเพื่อให้นวัตกรรมสุขภาพของไทยเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงประชาชนในวงกว้างมากขึ้นนะครับมีเสียงของท่านดร.เภสัชกรหญิงอุรชารักตานนท์รักตานนชัยนะครับผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคพูดถึงเรื่องนี้ครับ
6: จุดเริ่มต้นนี้นะคะก็เป็นหลักการนะคะที่สรช.มองเรื่องของการขยายผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะโปรแกรมนี้นะคะก็เป็นโปรแกรมชุดตรวจรวดเร็วนะคะซึ่งก็มีผู้ขับเคลื่อนโปรแกรมก็คือดร.เดือนเพ็ญจาปรุงนะคะเราทำในเรื่องของการพัฒนาตัวชุดตรวจคัดกรองโรคไตเป็นแบบเซลฟ์เทสหรือเป็นโฮมยูสนะคะก็คือสามารถจะตรวจได้เองปัจจุบันก็มีการ

0: ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัท3รายแล้วนะคะ
1: ทั้ง3แบรนด์ก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะก็โดยนโยบายสรช.เราเน้นเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีในวงกว้างอยู่แล้วนะคะฉะนั้น3แบรนด์ก็จะรับเทคโนโลยีเดียวกันแล้วก็มีการผลิตนะคะโดยบริษัทในประเทศไทยแล้วก็จัดจำหน่ายในประเทศด้วยนะคะ
0: ในส่วนของความร่วมมือครั้งนี้นะคะเราก็มองว่าช่องทางแรกที่เป็นด่านหน้าในการที่จะมีการตรวจนะคะแล้วก็พูดคุยกับประชาชนอย่างใกล้ที่สุดก็คือเครือข่ายร้านยาก็จึงเป็นที่มานะคะที่สวช.โดยนาโนเทคจับมือร่วมกับบริษัทอดินแคร์นะคะซึ่งก็มีเครือข่ายที่อยู่ในการดูแลนะคะแล้วก็มีการนำเรื่องของนวัตกรรมมาใช้ในการที่จะเข้าถึงผู้ป่วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือค่ะที่เรามองว่าเป็นการขยายผลอย่างรวดเร็วในปี2569นะคะผ่านช่องทางเครือข่ายของทางบริษัทอลินแคร์อ
1: ลินแคร์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยเชื่อมต่อในการจัดจำหน่ายในร้านยาภายใต้เครือข่ายนะคะก็อย่างที่มีการพูดคุยนะคะว่าร้านยาเป็นแหล่งปฐมภูมิที่เข้าถึงแล้วก็ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดและเมื่อมีการตรวจแล้วเภสัชกรที่ร้านสามารถให้คำแนะนำได้ในเรื่องของการปรับพฤติกรรมให้ดีขึ้นรวมถึงการกลับมาเพื่อตรวจซ้ำในระยะเวลากี่เดือนก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ถ้าพบตรวจซ้ำว่าเจอจริงนะคะก็จะเป็นเรื่องของการส่งต่อให้กับทางคุณหมอต่อไปก็คิดว่าอันนี้จะเป็นด่านหน้าที่สำคัญนะคะที่ช่วยในเรื่องของการคัดกรองปรับพฤติกรรมให้ดีขึ้นแล้วก็ลดในเรื่องของการเพิ่มอุบัติการณ์ในการต้องไปฟอกไตที่โรงพยาบาล
0: ปัจจุบันมีวางขายอยู่แล้วนะคะทั้งทางออนไลน์นะคะแล้วก็ตามร้านยาต้องบอกว่าความร่วมมือนี้เรามองเรื่องของการขยายได้มากขึ้นนะคะก็จะครอบคลุมเพราะเรามองว่ายิ่งชุดตรวจนี้นะคะสามารถจะตรวจได้เองโดยประชาชนนะคะก็จะทำให้สามารถจะตรวจประจำปีได้และหากมีความเสี่ยงนะคะก็สามารถจะดูแลตนเองในเรื่องของการปรับพฤติกรรมนะคะแล้วก็การเข้าไปรับการรักษาได้อย่างรวดเร็วนะคะระยะยาวก็จะลดภาระค่าใช้จ่ายของประเทศของรัฐบาลนะคะในการดูแลเรื่องของการฟอกไตค่ะ
1: ในภาพของสวทช.เรามองเรื่องของการทำงานวิจัยไม่ได้จบแค่เรื่องของการทำต้นแบบแล้วก็การถ่ายทอดเทคโนโลยีแต่เรามองตลอดอีโคซิสเต็มนะคะว่าเพื่อให้ไปถึงตัวยูเซอร์หรือประชาชนจริงๆต้องทำอะไรบ้างก็เป็นที่มาค่ะที่ในวันนี้นะคะในส่วนของความร่วมมือกับอลินแคร์ว่าไม่ได้หยุดแค่เรื่องของถ่ายทอดเทคโนโลยีมีผู้ผลิตแล้วแต่ทำไงให้งานจากตัวของผู้ผลิตเนี่ยกระจายไปให้ได้เยอะที่สุด
2: ค่ะขณะที่ทางด้านดร.เดือนเพ็ญจาปรุงนะครับผู้อำนวยการขับเคลื่อนแผนงานนวัตกรรมชุดตรวจของสวทช.นะครับท่านบอกว่าชุดตรวจคัดกรองโรคไตเนี่ยเป็นหนึ่งในผลงานที่เกิดจากการต่อยอดงานวิจัย AL Strip โดยดร.สาธิตาตปนียกรนะครับซึ่งพัฒนาเป็นชุดตรวจคัดกรองโรคไตเชิงผลภายในเวลาประมาณ5นาทีครับนับเป็นตัวอย่างของการนำเอาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาต่อยอดเป็นเครื่องมือที่ช่วยประชาชนให้มีทางเลือกในการเฝ้าระวังสุขภาพมากขึ้นนะครับฟังเสียงของดร.เดือนเพ็ญจาปรุงครับ
3: สิ่งที่เราต้องการเห็นก็คืองานวิจัยได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะแล้วก็เครือข่ายร้านยาอรินแคร์ก็คือหนึ่งในเป้าหมายของเราเลยเพราะว่ามีเครือข่ายนะคะเราตั้งเป้าด้วยกันเรามีการดิโคเชตแบบเหมือนวางแผนด้วยกันนะคะว่าภายในปี69นี้ 3,000 ร้านน่าจะพอทำได้ก็เป็นจุดเริ่มต้นด้วยกันนะคะสำหรับชุดตรวจนี้นะคะหลักการคล้ายๆกับชุดตรวจโควิดชุดตรวจตั้งครรภ์นะคะก็จะเป็นรูปแบบแผ่นตลับเป็นสตริปนะคะเราก็ตัวอย่างที่ใช้ตรวจก็คือตัวอย่างปัสสาวะนะคะให้ดีที่สุดเลยก็เป็นปัสสาวะช่วงเช้าจะได้เข้มข้นนะคะแล้วก็หยดตัวอย่างปัสสาวะลงไปในช่องหยดตัวอย่างนะคะ 4-5 หยดรอ5นาทีนะคะอ่านผลอยู่ในช่วง 5-15 นาทีนะคะในการอ่านผลนะอาจจะตรงข้ามกับโควิดนิดนึงนะคะโควิด2ขีดก็อ่านผลเป็นบวกใช่ไหมคะส่วนของเราอ่านผลเป็นลบ1ขีดถ้าเกิดเป็นโควิดคืออ่านผลเป็นลบส่วนของชุดตัวนี้จะอ่านผลเป็นบวกค่ะก็คิดว่าทุกคนคงเคยใช้ชุดตรวจโควิดมาก็คิดว่าน่าจะสามารถใช้ชุดตรวจนี้ก็ถือว่าง่ายพอสมควรถ้าเกิดได้ผลเป็นบวกแล้วก็คงดูแลรักษาสุขภาพนะคะอันดับแรกค่ะคือต้องรู้ตัวเองด้วยนะคะว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงไหมถ้าเกิดว่าคนที่ใช้ชุดตรวจอะค่ะเป็นผู้ป่วยเบาหวานความดันนะคะก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นบวกจริงๆนะคะก็คงจะต้องรีบเข้าไปตรวจละเอียดในโรงพยาบาลอีกครั้งนึงสำหรับคนทั่วไปนะคะเราได้ผลเป็นบวกนะคะอาจจะต้องมามองดูตัวเราด้วยนะคะว่าช่วงนั้นเราทำอะไรที่มันอาจจะทำให้ไต

0: ผิดปกติไหมนะคะอย่างเช่นการแอลกอฮอล์เยอะๆนะคะแล้วไปตรวจเลยก็อาจจะให้ผลเป็นบวกได้เหมือนกันอาจจะต้องดูแลสุขภาพส่วนนี้แล้วก็ตรวจซ้ำอีกครั้งนึงนะคะค่อยคอนเฟิร์มถ้าเกิดได้บวกอีกก็คงจะต้องปรึกษาแพทย์นะคะอันนี้เป็นการตรวจเบื้องต้นเป็นการคัดกรองไม่ใช่การวินิจฉัยดังนั้นการที่ได้ผลบวกจากชุดตรวจนี้ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นจริงๆนะคะมันคือการคัดกรองเนาะยังไงต้องปรึกษาแพทย์ค่ะปัจจุบันคนไทยเป็นโรคไต 17% นะคะเกิน10ล้านละที่เป็นโรคไตนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นมากขึ้นด้วยเพราะว่าบ้านเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุผู้สูงอายุมักจะมาด้วยโรค NCD ใช่ไหมคะมีเบาหวานมีความดันแล้วก็มักจะมีโรคไตเป็นโรคแทรกซ้อนด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยค่ะการคัดกรองอย่างสม่ำเสมอมันก็จะช่วยสร้างความตระหนักให้กับกลุ่มเสี่ยงนั้นด้วยหรือแม้กระทั่งคนทั่วไปที่ยังไม่ได้เข้าสู่เป็นโรค NCD ใดๆนะคะก็อาจจะช่วยลดอุบัติการณ์ในการเกิดโรคไตในอนาคตได้ค่ะก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของภาครัฐส่วนนี้ลงได้ด้วยค่ะ
1: ครับในขณะที่ตัวแทนจากภาคเอกชนนะครับคุณชายพงษ์นิยมกิจครับซึ่งเป็นโคฟาวเดอร์ของบริษัทอรินแคร์จำกัดเนี่ยนะครับก็ให้ข้อมูลบอกว่าทางอรินแคร์นั้นมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลฟาร์มาซีที่เชื่อมโยงระบบการจัดการสินค้าเภสัชกรแล้วก็เครือข่ายร้านยาเข้าด้วยกันทำให้สามารถนำผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ประชาชนผ่านเครือข่ายร้านยาทั่วประเทศได้อย่างเป็นระบบนะครับความร่วมมือกับทางนาโนเทคในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การนำผลิตภัณฑ์หนึ่งไปเข้าสู่ร้านยาแต่ว่าคือการนำงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยไปเชื่อมต่อกับตลาดแล้วก็ผู้ใช้งานจริงโดยใช้ทั้งเครือข่ายร้านยาระบบดิจิทัลแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้านการกระจายสินค้าเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงนวัตกรรมเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นนะครับมีเสียงของคุณชายพงษ์นิยมกิจโคฟาวเดอร์ของบริษัทอรินแคร์จำกัดพูดถึงเรื่องนี้ครับ
2: ในเรื่องของราคาที่เราได้ทำงานร่วมมือกับเจ้าของสินค้านะครับเราก็มีการเจรจาแล้วก็ทำการตรวจสอบเซอร์เวย์กับทางผู้ป่วยว่าราคาเท่าไหร่ที่จะรับได้นะครับซึ่งผมคิดว่าในราคาที่เราจัดทำเนี่ยก็เป็นราคาที่ผู้ป่วยทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ผมคิดว่าอยู่ในระดับ100ต้นๆหรือต่ำ100นะครับคือสิ่งที่เป็นทาร์เก็ตที่ทางพวกเราอยากทำให้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าด้วยการใช้ระบบของวินแคร์เองก็จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของซัพพลายเชนไปได้เยอะนะครับแล้วก็ทำให้ชุดตรวจนี้เนี่ยเข้าถึงได้ง่ายจากคนใช้ทั่วไปแล้วก็คนที่อาจจะมีความเสี่ยงทั่วประเทศเลยครับเนื่องจากว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็เพิ่งจะเริ่มมีการนำสินค้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ให้ร้านขายยาเนี่ยได้เริ่มที่จะลิสต์ยาเหล่านี้เข้าในร้านขายยาของเขานะครับซึ่งโปรเจกต์นี้เนี่ยเราก็มีทาร์เก็ตในการขับเคลื่อนตลอด2569นี้ซึ่งก็มีเวลาอีกประมาณ 3-4 เดือนจริงๆแล้วการที่จะเอายาเข้าถึงร้านยาทั้ง3บรรแห่งเนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่โปรดักถ้าใครอยู่ในอุตสาหกรรมจะรู้ว่ายากมากนะครับแต่ผมคิดว่าด้วยศักยภาพของวินแคร์เองที่วันนี้เรามีสมาชิกประมาณ 6,000 แห่งเนี่ยเราประมาณ 3,000 เป็นตัวเลขที่สามารถกระจายได้ทั่วประเทศผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถทำได้เห็นผลเร็วภายในปี2569นี้ครับแน่นอนครับเราสร้างบริษัทมาด้วยความที่ต้องการอยากให้การเข้าถึงยารักษาโรคแล้วก็การคัดกรองต่างๆเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายนะครับร้านยาเนี่ยเป็นจุดปฐมภูมิที่ดีที่สุดในประเทศไทยแล้วก็มีลักษณะเฉพาะที่กระจายตัวทั่วประเทศนะครับการที่นำชุดตรวจไตนี้เนี่ยไปอยู่ร้านยาที่เป็นจุดปฐมภูมิอยู่ในชุมชนจริงๆของทั่วประเทศของคนไทยทั่วไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการคัดกรองสูงที่สุดแล้วก็อรินแคร์เองก็ตรงโจทย์เลยครับเพราะว่าสมาชิกทั้งหมด 6,000 ร้านขายยาเนี่ยกว่า 80% เป็นร้านยาเดียวเป็นร้านยาเล็กที่ผู้ประกอบการคนเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ไม่ว่าจะตามสตอกซอกซอยถนนเล็กๆก็จะเต็มไปด้วยเภสัชกรที่เป็นร้านยาเดียวทั้งหมดแล้วก็ทำให้ชุมชนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายครับ
1: ครับนั่นคือเรื่องของการขยายผลเชิงพาณิชย์กับนวัตกรรมการคัดกรองโรคไตของทางนาโนเทคสวทช.นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่ครับแล้วสักครู่หนึ่งกลับมาติดตาม Wise Vision ในช่วงต่อไปครับ
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่าย

0: ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่า กดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
1: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจ
3: เอาละครับกลับมาติดตาม Wise Vision ในช่วงที่2กันต่อนะครับคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมศักดิ์ระพีวงแขครับรับฟังได้ที่คลื่นเมโทรไลฟ์ FM 95.5 MHz นะครับไปดูเรื่องราวจากทางมจท.ครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับแล้วก็เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารวม9แห่งด้วยกันนะครับวันก่อนนี้มีการจัดพิธีปิดโครงการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพผ่านโมเดลการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการมจท. Higher Ed for PWD นะครับพ.ศ. 2568ถึง 2569 ครับก็ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุวิทย์แซ่เตียนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นประธานกล่าวปิดงานครับแล้วก็มีดร.ออนกัญญานีเลี้ยงอิสระผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตกล่าวรายงานผลสัมฤทธิ์จากโครงการนะครับอาจารย์สุวิทย์แซ่เตียอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีท่านบอกว่าการดำเนินโครงการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเตรียมพร้อมคนพิการในการเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยการพัฒนาทักษะทางวิชาการและก็ทักษะความรู้ทางอาชีพให้เหมาะสมกับศักยภาพและก็ความต้องการของตลาดเพื่อส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเนี่ยเป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการใช้สิทธิ์ตามมาตรา33และก็มาตรา35แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550นะครับแทนการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนตามมาตรา34แล้วก็เพิ่มโอกาสของการจ้างงานคนพิการเข้าสู่สถานประกอบการอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนตามแนวทางที่สอดคล้องกับมาตรา33นะครับทางมจท.ก็ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพคนพิการเนี่ยมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557นะครับด้วยการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการใช้สิทธิ์ต่างๆรับเป็นเจ้าหน้าที่รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพเครือข่ายในการสนับสนุนองค์ความรู้ดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพคนพิการนะครับมีการจัดฝึกอบรมสำหรับผู้จัดโครงการแล้วก็ผู้อำนวยความสะดวกแล้วก็ประสานงานการฝึกต่างๆนะครับมีเสียงของท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุวิทย์แซ่เตียอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพูดถึงเรื่องนี้ครับ
4: โครงการนี้ก็เป็นการที่มหาลัยในสถานะที่เป็นอุดมศึกษาของประเทศเนี่ยก็รวบรวมเครือข่ายที่เป็นอุดมศึกษาด้วยกันเนี่ยฝึกอาชีพคนพิการนะครับเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยมีทักษะการฝึกอาชีพก็มีตั้งแต่อาชีพอิสระนะครับทำอาหารทำสมุนไพรขายรวมถึงอาชีพทางด้านดิจิตอลนะครับขณะเดียวกันก็มีความต้องการซ่อมวีลแชร์เราก็ฝึกอาชีพแบบนั้นนะครับงั้นในนามของเครือข่ายเนี่ยก็ต้องขอบคุณมหาลัย8แห่งนะครับที่เข้ามาร่วมกับมจท.แล้วก็ต้องขอขอบคุณทางกองทุนของกระทรวงพม.ที่สนับสนุนโครงการนี้นะครับอยากจะเรียนว่าการทำให้ผู้พิการเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางของประเทศมีอาชีพมีงานทำแล้วก็ดำเนินชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับเราก็จะพยายามขยายโครงการนี้ออกไปให้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะมหาลัยต่างจังหวัดซึ่งจะทำให้ผู้พิการเนี่ยไม่ต้องเดินทางเข้ามาในกรุงเทพนะครับคือผมต้องการให้มหาลัยที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยทำกิจกรรมลักษณะนี้เพราะว่าผู้พิการเนี่ยไม่ต้องเดินทางทำให้สะดวกกับเขานะครับและขณะเดียวกันเนี่ยเรามีพม.จังหวัดซึ่งเขาต้องดูแลผู้พิการของจังหวัดอยู่แล้วเข้ามาร่วมมือเพราะนั้นทำให้การฝึกอบรมและดูแลเขาเนี่ยทำได้อย่างใกล้ชิดและทางจังหวัดเองเนี่ยก็ยังมีงบสำหรับผู้พิการสามารถที่จะเอามาสนทบจะทำให้มหาลัยเนี่ยดำเนินกิจกรรมได้อย่างเต็มที่เพราะว่าผู้จ้างงานเองเนี่ยสมมติขอนแก่นเนี่ยกิจกรรมโรงแรมอาจจะบอกว่าต้องการ ลักษณะนี้นะนี้เราก็จะจัดให้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเป็นผู้จ้าง
3: ครับในขณะที่ทางด้านท่านดร.ออนกัญญานีนะครับท่านเป็นท่านเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับท่านก็ให้ข้อมูลบอกว่าโครงการเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างสูงครับมีคนพิการที่เรียนจบหลักสูตร 100% แล้วก็คนพิการที่มีงานทำทันทีหลังจากเรียนจบเนี่ยอยู่ในอัตรา 81.62% นะครับมีรายได้ทั้งประเภทรายวันแล้วก็รายเดือนเนี่ยประมาณวันละ330-340 บาทเงินเดือนก็จะอยู่ที่ประมาณ 10,000 ถึง 12,000 บาทต่อเดือนนะครับอีกทั้งยังมีคนพิการบางส่วนที่นำทักษะที่ได้ฝึกฝนเนี่ยไปประกอบอาชีพอิสระหรือว่าอาชีพเสริมไม่ว่าจะเป็นอาชีพนักแสดงงานกราฟิกการผลิตหุ่นฟิกเกอร์งานค้าขายอะไรต่างๆนะครับรวมถึงมีการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มอาชีพแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มโอกาสทางการตลาดอีกด้วยนะครับมีเสียงของดร.ออนกัญญานีเลี้ยงอิสระท่านพูดถึงเรื่องนี้ด้วยครับไปฟังเสียงท่านดูครับ
5: สำหรับโครงการในรุ่นที่2นี้นะคะเรามีคนพิการเข้าร่วมโครงการ370คนนะคะแล้วก็มีผู้ที่สำเร็จการศึกษา 100% นะคะมีผู้ที่มีรายได้และมีงานทำทันที 81.62% รายได้เงินเดือนที่เกิดค่าเฉลี่ยนะคะจากโครงการนี้อยู่ที่ 10,000 ถึง 12,000 บาทต่อเดือนนะคะประเภทรายวันก็อยู่ที่330บาทถึง340บาทต่อวันต่อคนนะคะสำหรับโครงการในรุ่นที่3นะคะเราตั้งใจจะขยายไปอีกเป็น15หลักสูตรนะคะแล้วก็คาดหวังว่าจะมีคนพิการเข้าร่วมโครงการอยู่ที่450คนค่ะก็จะเป็นหลักสูตรที่ต้องถามเครือข่ายว่าแต่ละเครือข่ายเนี่ยค่ะเขาจะเป็นลักษณะไหนเราอาจจะยังบอกไม่ได้โดยเด่นชัดเนื่องจากว่าจะต้องเป็นหลักสูตรที่เป็น demand driven ก็คือ demand จากคนพิการในพื้นที่นะคะจากการประชุมเครือข่ายในวันนี้นะคะก็เห็นว่ามหาวิทยาลัยที่อยู่ในหลักสูตรในโครงการในรอบนี้ค่ะหลายๆที่มีความเข้มแข็งและความเชี่ยวชาญในเฉพาะด้านเช่นอย่างสวนดุสิตมีความเชี่ยวชาญด้านอาหารนะคะเราก็จะให้แต่ละที่นะคะเป็นโหนดในเรื่องของทักษะนั้นๆนะคะว่าถ้าเรื่องของหลักสูตรของอาหารนั้นทางสวนดุสิตก็น่าจะเป็นแม่ข่ายรวบรวมมหาวิทยาลัยต่างๆที่ทำในด้านเดียวกันค่ะคนพิการที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้ที่อื่นแล้วก็สามารถจะไปเรียนที่หลักสูตรอื่นได้สามารถเข้ามาเรียนได้ค่ะเช่นเรียนกับสงขลาไปแล้วนะคะในหลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานแล้วเกิดอยากจะเปลี่ยนอาชีพแล้วไปทำทางด้านอาหารก็สามารถที่จะติดต่อกับสวนดุสิตได้นะคะหรือว่าราชมงคลได้ค่ะ
3: ครับทางโครงการเนี่ยตอนนี้ได้มีการเปิดเว็บไซต์worldwideweb.ableu.org นะครับ able สะกดด้วย able แล้วก็ u นะครับ you เนี่ยนะครับ worldwideweb.ableu.org เพื่อเป็นแพลตฟอร์มเชื่อมต่อการรับข้อมูลความต้องการจากนายจ้างสรรหาคนพิการที่เหมาะสมเพื่อไปอัพสกิลแล้วก็รีสกิลแล้วก็ส่งต่อเข้าตลาดแรงงานผ่านกิจกรรม Career Connectโดยเน้นให้คนพิการสามารถเรียนแล้วก็ทำงานใกล้บ้านในท้องถิ่นของตนเองนะครับลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มโอกาสในการครองงานในระยะยาวแล้วก็มีรายได้ที่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรหุ่นยนต์แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้าสู่หลักสูตรด้วยนะครับเพื่อให้ทักษะเนี่ยมีความทันสมัยแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานนะครับซึ่งก็เป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ส่งเสริมให้คนพิการสามารถมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนครับนั่นคือเรื่องราวจากทางมจท.นะครับคราวนี้ไปดูเรื่องราวจากทาง Nextech สวทช.บ้างนะครับได้ผนึกกำลังกับทางพันธมิตรนำเอานวัตกรรม Color PV นะครับเป็นนวัตกรรมแผงโซลาร์เซลล์หลากสีรุกตลาดอาคารคาร์บอนต่ำและเกษตรอัจฉริยะนะครับโดยวันก่อนนี้ก็มีการจัดกิจกรรม NASDA Express Interview นะครับเจาะลึกนวัตกรรม Color PV สู่การประยุกต์ใช้ในอาคารและการเกษตรร่วมกับทางบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทไทยเซอิตไทยแลนด์จำกัดบริษัท โซลาตรอนจำกัดมหาชนแล้วก็มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับนำเสนอเทคโนโลยีการผลิตแผงโซลาเซลล์ชนิดสีสันสวยงามเพื่อเพิ่มพื้นที่ผลิตไฟฟ้าให้กับอาคารแล้วก็สามารถเลือกช่วงแสงให้เหมาะกับการปลูกพืชได้ปลูกพืชใต้แผงนะครับพร้อมผลทดสอบแล้วก็แนวทางต่อยอดการผลิตในประเทศสู่การใช้งานจริงนะครับท่านดร.กอบศักดิ์ศรีประภานักวิจัยอาวุโสจากทาง Nectech สวทช.ครับท่านให้ข้อมูลบอกว่า Nectech สวทช.เนี่ยเริ่มวิจัยเซลล์แสงอาทิตย์แต่มาตั้งแต่ปี2541นะครับจากเทคโนโลยีฟิล์มบางซิลิคอนสู่การพัฒนาแผงแล้วก็ระบบผลิตไฟฟ้าสำหรับการใช้งานที่หลากหลายรวมไปถึง Color PV นะครับหรือว่าเทคโนโลยีการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ชนิดสีสันสวยงามโดยตอนแรกเนี่ยนะครับรุ่นแรกที่ออกมาเนี่ยก็ให้มีสีสันสวยงามเหมาะกับอาคารหรือว่าที่เรียกว่า BIPV นะครับจากความร่วมมือระหว่างสวทช.และปตท.ช่วงตั้งแต่ปี2555ถึง2557โดยใช้กระจกประกบทั้งด้านหน้าและด้านหลังต่อมาทาง Nectech สวทช.เนี่ยก็ได้ร่วมกับบริษัทโซลาตรอนจำกัดมหาชนพัฒนาเป็น Color PV รุ่นที่2แล้วก็รุ่นที่3เป็นเทคโนโลยีการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ชนิดเลือกช่วงคลื่นแสงที่ส่องผ่านได้นะครับซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งตัวอาคารแล้วก็การเพาะปลูกพืชนะครับโดยเปลี่ยนวัสดุเป็นพอลิเมอร์โปร่งแสงเพื่อลดน้ำหนักรุ่นที่2เนี่ยมีกำลังการผลิตอยู่ที่125วัตต์พีคนะครับแต่ขณะที่รุ่นที่3เนี่ยก็ขยายขนาดแผงแล้วก็จัดวางเซลล์ได้เต็มพื้นที่มากขึ้นเพิ่มกำลังผลิตเป็น330วัตต์พีคพร้อมทั้งพัฒนาให้ผ่านการรับรองมาตรฐานมอก่อด้วยนะครับมีเสียงสัมภาษณ์ของท่านดร.กอบศักดิ์ศรีประภานักวิจัยอาวุโส Nectech พูดถึงเรื่องนี้ด้วยครับ
6: จุดตั้งต้นนะครับก็คือการที่เราได้โจทย์มานะครับจะทำยังไงให้แผงเนี่ยมันมีความแตกต่างจากแผงทั่วไปนะครับการใช้งานให้มันรู้ว่านับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยคือมีการใช้งานแผงเซลล์แสงอาทิตย์นะครับเราก็เลยคิดถึงโครงสร้างปรับโครงสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ให้มันมีสีเพื่อให้มันมีจุดเด่นวัตถุประสงค์ตอนแรกคือใช้กับ BIPV แต่ต่อมาหลังจากนั้นพอเรามีการศึกษาเพิ่มขึ้นเราได้ค้นพบว่าเฮ้ยสีเนี่ยมันมีผลต่อการเติบโตของพืชด้วยนะครับมันก็เลยเป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งของการพัฒนาเวอร์ชัน2กับเวอร์ชัน3ให้มาทำงานร่วมกับตัวแนวคิดอะคริลิกโฟโตอิกได้ซึ่งตรงนี้จะแตกต่างกับแผงทั่วไปเลยแผงทั่วไปนี่คือแผงเซลล์เราจะวางเซลล์เต็มหมดนะครับเพราะฉะนั้นแสงก็จะแทบว่าไม่ส่องผ่านมาเลยแต่ Color PV เนี่ยแสงยังสามารถส่องผ่านตัวแผงเซลล์มาได้ตอนนี้สามารถผลิตแล้วก็นำไปใช้งานจริงได้แล้วนะครับก็จะมีพาร์ทเนอร์ก็คือโซลาตรอนที่เป็นผู้ผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถติดต่อซื้อได้เลยนะครับณตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการวิจัยพืชอยู่ 2-3 ตัวนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราปลูกกับกระเจี๊ยบแดงนะครับเราก็พบว่ากระเจี๊ยบแดงเนี่ยปลูกภายใต้แผงสีแดงเนี่ยมันจะให้ดอกที่ใหญ่เมื่อเทียบกับแผงที่ปลูกทั่วไปก็คือปลูกแผงแจ้งทั่วไปนะครับผักบุ้งก็ปลูกภายใต้ตัวแนวคิดอะคริลิกโฟโตอิกโดยใช้ Color PV นะครับก็ได้ต้นที่สูงกว่าแล้วก็อวบกว่านะครับปลูกแบบทั่วไปกับปลูกแบบที่ใต้แผงปกติแบบทั่วไปคือแบบกลางแจ้งนะครับแล้วก็ปลูกใต้แผงปกติซึ่งมันจะได้แสงที่น้อยกว่ามันก็ส่งผลต่อการโตของพืชอีกตัวหนึ่งก็คือตัวผำนะครับผำก็เราก็พบว่าตัวผำที่ปลูกภายใต้แผงสีแดงเนี่ยมันได้โปรตีนที่มากกว่าปลูกในเงื่อนไขปกติทั่วไปตอนนี้เราก็ทดลองขยายผลไปกับพืชอีกหลายชนิดกำลังมองว่าพืชไหนที่มีมูลค่าสูงและแสงสีต่างๆขึ้นอยู่กับสีแผงที่เราเลือกใช้เนี่ยมันจะไปช่วยเพิ่มมูลค่าให้ตัวพืชได้ขนาดไหนตอนนี้กำลังมองอีกตัวหนึ่งก็ตัวไรแดงไรแดงเป็นอาหารตั้งต้นของการเลี้ยงกุ้งครับ mm-hmm. ก็เนื่องจากก็ไปคุยกับผู้ประกอบการก็ให้จบมาว่าเฮ้ยไรแดงก็ถ้าเราสามารถเมนเทนอุณหภูมิของน้ำภายใต้การเลี้ยงได้ให้ไม่ให้เกิด20อุณหภูมิน่าจะ29องศาเซลเซียสเนี่ยเมนเทนได้แล้วก็ถ้าแสงมันไปมีผลต่อการโตของพืชสามารถร่นระยะเวลาการเลี้ยงให้สั้นลงมันก็น่าจะดีครับมันยังมีช่องทางในการวิจัยการศึกษาอีกเยอะเลยครับข้อดีของนวัตกรรมตัวนี้อันแรกสุดนะครับหนึ่งเนี่ยเป็นองค์ความรู้เป็นสิทธิบัตรของนักวิจัยไทยเองตอนที่เราทำเนี่ยตอนปี57ที่เราทำเนี่ย ทำการศึกษาทางวิชาการแล้วไม่มีที่อื่นแน่นอนนะครับอันที่สองเนี่ยด้วยแนวคิดของแผงสีนะครับมันไปใช้ได้ทั้งความสวยงามทางสถาปัตยกรรมแล้วก็ใช้ได้ทั้งการแอพพลายในการปลูกพืชก็คือยอมให้แสงส่องผ่านได้มันก็ใช้ประโยชน์ได้สองทางนะครับเมื่อเทียบกับแผงปกติถ้าท่านได้สนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ทางสวทช.นะครับเราจะเป็นคอนแทคพอยต์ในการรับโจทย์รับความต้องการว่าสนใจในรูปแบบไหนใช้งานหรือมาพัฒนาโปรดักต์ตรงไหนร่วมกันนะครับเรายินดีครับ
3: ขณะที่ทางด้านคุณปัทมาวงถ้วยทองนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโซลาตรอนจำกัดมหาชนท่านให้ข้อมูลบอกว่าการร่วมมือกับทางเน็กเทคสวทช.ในครั้งนี้เนี่ยทำให้เกิดมุมมองใหม่ทั้งทางการตลาดแล้วก็การผลิตจากแผงโซลาเซลล์ทั่วไปที่ใช้ผลิตไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวไปสู่การสร้างโซลูชันที่สร้างรายได้2ทางเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคากับแผงนำเข้าทั่วไปนะครับแล้วก็เจาะตลาดเฉพาะกลุ่มที่ต้องการมูลค่าเพิ่มทั้งในแง่ของธุรกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสีเขียวหรือว่าที่เรียกว่า ESG Fund ได้นะครับมีเสียงของคุณปัทมาวงถ้วยทองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโซลาตรอนจำกัดมหาชนครับ
7: เนื่องจากตลาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นตลาดแผงปกติทั่วไปพอทางสวทช.ทำเป็น Color PV เนี่ยมันก็เลยทำให้สร้างโอกาสตลาดใหม่นะคะแล้วเมื่อคำถามที่แล้วว่าเกษตรกรได้อะไรบ้างนะคะนักลงทุนได้อะไรบ้างทางโซลาตรอนในฐานะที่เป็น Energy Service Company เนี่ยเราคิดว่าทั้งเกษตรกรและ Investor สามารถใช้พื้นที่ร่วมกันเป็น Co-Location แล้วก็ได้ Dual Income ไปพร้อมกัน Investor ก็ได้ไฟนะคะแล้วก็เกษตรกรก็ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นต้นทุนถูกลงเป็น Solution นะคะอันนี้ก็เป็น Co-Location หรือถ้าเกษตรกรไม่สามารถที่จะลงทุนได้เองในพื้นที่ของตัวเองก็สามารถที่จะทำในลักษณะลีสโดยให้อินเวสเตอร์ลงทุนทั้งหมดเป็นแคปิตอลเอ็กซ์เพนดิเจอร์ทั้งหมดแล้วก็มาแชร์เรเวนูร่วมกันแต่ในที่สุดเกษตรกรก็จะได้เป็นของตัวเองหลังจาก15ปีหรือ20ปีก็เป็น Build Operate Transfer นะคะก็ ESG Fund ที่จะคอยมาช่วยสนับสนุนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าทางสวทช.เนี่ย select ตัวพืชพันธุ์มาจริงๆมันสามารถทำโซนนิ่งได้แทนที่จะปลูกพืชอะไรไร้ทิศทางนะคะแล้วก็เป็นโลคาร์บอนด้วยก็น่าจะมีตลาดรองรับซึ่งถ้าอินทิเกรตทั้งหมดรวมกันเนี่ยมันก็จะได้ผลประโยชน์ตกอยู่กับเกษตรกรเป็นหลักอันนี้ที่ทางโซลาตอนมองอากริโวลตาอีกไว้นะคะ
3: ส่วนทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.พิสิทธิ์มณีโชติอาจารย์วิทยาลัยพลังงานทดแทนแล้วก็สมาร์ทกริดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับท่านให้ข้อมูลบอกว่าอากริโวลทาอิกในประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสเติบโตสูงตามความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยเทคโนโลยี Color PV นี้เนี่ยก็จะช่วยบริหารพื้นที่ใต้แผงได้อย่างมีประสิทธิภาพเปลี่ยนจากการไปแย่งพื้นที่การผลิตไฟฟ้าร่วมกับการผลิตอาหารอย่างเช่นการปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์น้ำที่ต้องการย่านแสงแล้วก็อุณหภูมิเฉพาะนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังสามารถปรับโมเดลจากการขายไฟขายไฟเข้าระบบสายส่งเพียงอย่างเดียวเป็นการกักเก็บลงแบตเตอรี่เพื่อไปขายตรงให้กับกลุ่มอื่นได้ด้วยนะครับอย่างเช่นพวกรถ EV โรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าเวทีการแสดงกลางแจ้งเป็นต้นนะครับซึ่งก็ให้ประโยชน์รอบด้านทั้งผลตอบแทนการลงทุนแล้วก็การกระจายรายได้ไปสู่เกษตรกรความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับหรือว่า CBAM นั่นเองครับรวมไปถึงสามารถต่อยอดใช้กับอาคารหรือว่าป้ายแสดงผลเพื่อแสดงเป็นแลนด์มาร์คทางด้านการท่องเที่ยวที่ผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าศิลปะความคิดสร้างสรรค์เข้าด้วยกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับการส่งเสริมให้เกษตรกรมาประยุกต์ใช้ Color PV นั้นเนี่ยภาครัฐจำเป็นจะต้องเข้ามาสนับสนุนด้านนโยบายต่อยอดงานวิจัยแล้วก็การส่งเสริมการใช้งานผ่านสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับเพื่อให้เกษตรกรที่ยังไม่มีทุนเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากการให้เช่าพื้นที่หรือว่าแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ลงทุนหรืออาจจะ ให้กู้ดอกเบี้ยถูกนะครับเพื่อการลงทุนด้วยตนเองนะครับมีเสียงสัมภาษณ์ของท่านรองศาสตราจารย์ดร.พิสิทธิ์มณีโชติอาจารย์วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทกริดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวรพูดถึงเรื่องนี้ครับ
8: ที่จริงวิทยาลัยพลังงานเราก็เพิ่งได้งบประมาณในการทำอากิพีบีไปนะครับในรูปการปฏิบัติงานจริงแต่เป็นแผนปกติทีนี้ในวงวิชาการมันมีคำถามหลายคำถามผมก็เลยคิดว่าในอนาคตผมกับทางดร.กอบศักดิ์อาจจะจับมือกันในการทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการเอาไปประยุกต์ใช้ในมุมมองต่างๆเบสของผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมทำงานพลังงานชุมชนเพราะนั้นฐานของผมอาจจะเป็นฐานชุมชนอยู่แล้วแล้วผมก็เป็นนายกสมาคมพลังงานตัวแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยซึ่งเราจัดงานรวบรวมผมว่าจุดเนี้ยหนึ่งในงานของเราเนี่ยเราไม่สามารถเอาตัวเทคโนโลยีที่ยังไม่พรูฟไปให้กับชุมชนได้เพราะนั้นในมุมมองของนักวิชาการเราก็ต้องมาพรูฟก่อนว่าจริงๆแล้วการปลูกผำใช่ไหมเห็นว่าเพิ่มผลผลิตได้ 50% ในพื้นที่เดียวกันพื้นที่ขนาดเท่าๆกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะส่งเสริมผำในอนาคตอาจจะเป็นแพ็กเกจแต่ว่าเราต้องพรูฟก่อนในมุมวิชาการหรือปลูกผักขมผักอื่นๆในอนาคตเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาเราจะส่งเสริมไปเนี่ยมันอาจจะต้องมีคำตอบผ่านกระบวนการทางด้านการวิจัยแล้วจริงๆแล้วจากรีซอร์ที่เห็นมาเนี่ยไม่ใช่เพิ่มเฉพาะปริมาณการผลิตได้แต่ยังเพิ่มคุณภาพเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มโปรตีนในอนาคตเพราะอันนี้น่าจะเป็นจุดเด่นนะแล้วในมุมวิชาการเราอาจต้องนำมังคิดว่าแทนที่เราจะเห็นการคืนกลับมาของจุดลงทุนในตัวของพลังงานอย่างเดียวแต่สุดท้ายเราอาจจะต้องมองไปถึงเรื่องของกระบวนการผลิตการปลูกผักการเข้าคาร์บอนเครดิตในอนาคตและรวมออกมาเป็นเศรษฐศาสตร์ภาพใหญ่เพื่อที่นำเสนอผลักดันเป็นรีพอร์ตเอาไปให้ทางหน่วยงานภาครัฐได้รับรู้ว่าทิศทางในอนาคตถ้าเกิดเราจะส่งเสริมคนส่งเสริมแบบไหนอย่างไรครับเราอยากเห็นว่าเวลาต่างชาติบินมาประเทศไทยแล้วเราเห็นเหลืองหลังคาเป็นคัลเลอร์ฟูลเราอาจจะมีเขาเล็กๆว่าเฮ้ยคุณเห็นหลังคาชนิดนี้ไหมความสวยงามแบบนี้แล้วฉายภาพออกไปในอนาคตเพื่อเชิญชวนคนมาท่องเที่ยวในมิติในอนาคตนะฮะผมว่าพลังงานอย่างเดียวในมิติพลังงานยกตัวอย่างพลังงานลมคนไปก็อยากจะถ่ายรูปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวผมอยากเห็นโซลาร์เซลล์เป็นแบบนั้นเหมือนกันหมายความว่าวันนี้เราเอาการบูรณาการศาสตร์ต่างๆเข้ามารวมกันแผง PV แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยสามารถฉายภาพความเป็นไทยฉายภาพศิลปะวัฒนธรรมไทยฉายภาพความสวยความงามเรามีนักศิลปะอยู่ในตัวแล้วเป็น PR เพื่อเชิญคนเข้ามาเที่ยวประเทศไทยผ่านช่องทางด้านนี้ได้ผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราลองจินตนาการดูนะครับถ้าวันนี้เราไปเที่ยวที่ไหนที่หนึ่งแล้วมีแผงโซลาร์เซลล์เป็นสีแล้วก็ออกมาเป็นลายลวดลายที่มันสวยงามพอให้คนถ่ายภาพได้แชร์ออกไปเม็ดเงินที่คนจะมาเที่ยวมันก็มหาศาลเพราะฉะนั้นมันคุ้มค่าในการที่จะผลักดันแล้วว่าแผงธรรมดามันทำไม่ได้รูปแบบอย่างนี้มันก็ต้องมีใส่สีไปเราย้อมสีประเทศไทยเพื่อให้ภาพอย่างเงี้ยมันสู่สายตาโลกได้ผมว่าถ้าอย่างเงี้ยเราก็เป็นการคิดเชิงระบบและอินทิเกตหลายๆศาสตร์เข้ามารวมกันแล้วฉายภาพออกไปในมิติพลังงานเราได้ในมิติสิ่งแวดล้อมเราได้ในมิติความสวยงามเราได้ในมิติการท่องเที่ยวเราได้มิติพืชอาหารเราก็ได้เพราะฉะนั้นแบบนี้ผมว่าสุดท้ายตอนนี้เราเป็นเจ้าของเทคโนโลยีนะประเทศไทยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเราก็สามารถที่จะผลักดันเทคโนโลยีของประเทศไทยไปสู่สายตาโลกได้และในมุมนี้ก็คืออยากจะให้ย้อนกลับมาเมื่อได้แล้วก็อาจจะต้องมาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นใช่ไหมการโยกย้ายหมายความว่าแผงเนี่ยถ้าเราสามารถยกเปลี่ยนเลยแทนที่จะเป็นป้ายอย่างเดียวยินดีต้อนรับเป็นสวัสดีปีใหม่เป็นอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องมีซอฟต์แวร์สักตัวหนึ่งในการที่บอกว่าไอ้ถ้าเกิดเรามีภาพลักษณะนี้เราจะเปลี่ยนเป็นคำนี้แผงหมายเลขไหนโมดูลไหนจะต้องเปลี่ยนบ้างอย่างนี้ก็จะทำให้คนไปเปลี่ยนง่ายขึ้นสุดท้ายเราก็จะเหมือนมีป้ายพิกนะมีการดิสเพย์ไปแต่ละช่วงเทศกาลได้อันนี้อาจจะเป็นงานวิจัยในอนาคตที่จะเข้ามาครับ
3: และนี่คือทั้งหมดของ Wise Vision ประจำเช้าวันนี้นะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้ผมศักดิ์ระพีวงแขลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนตกเพิ่มในสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่ากดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
1: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
10: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนตกเพิ่มในสัปดาห์นี้พร้อมเตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางและเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยให้ทั่วถึง
15: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้ประสานกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำเรื่องอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคเป็นสำคัญทางนี้คาดการณ์ว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศและตกหนักมากในภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันหากต้องการกำลังสนับสนุนให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทันทีนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้เตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางส่วนพื้นที่น้ำลดให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีด้านการจ่ายเงินเยียวยาได้มอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
10: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือระมัดระวังเดินเรือในอ่าวไทยช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้
16: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสประกาศแจ้งเตือนให้ชาวเรือและผู้ควบคุมเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณอ่าวไทยระหว่างวันนี้ถึง7ตุลาคมหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับทะเลอ่าวไทยในช่วงดังกล่าวทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าขอให้ผู้ควบคุมเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า

0: สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานวางมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
2: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปริมาณน้ำวันนี้ลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 120.6 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 2.4 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอเลืออำนาจวัดได้ 4.97 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง 3 เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางทั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าวเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศรีศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤตแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจะเป็นการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง7ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทีนี้เนื่องจากในช่วงของปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงแผ่ปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามประกาศข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็ให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังสามารถติดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือสอบถามที่

02-399-4012-13สายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา5นาฬิการสปิยาโลโนชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะวันนี้เราพบกันในวันจันทร์ค่ะจันทร์ที่
2: 5ค่ะ
3: วันจันทร์ที่5
2: เปลี่ยนเดือนแล้วนะคะ
3: วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569 ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
2: ค่ะดิฉันดลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงนะคะโดยพี่ตุ๋ยนิวัฒน์กลั่นขยันค่ะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์หลายท่านเลยนะคะน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาพี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์แล้วก็ยังมีพี่แดนอัคเดชคัมภีระค่ะ
3: ค่ะ
2: ซึ่งตอนนี้กำลังจะขึ้นไลฟ์แล้วนะกำลังพยายามที่จะขึ้นไลฟ์กันอยู่
3: สู้ตาย
2: ขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
3: นะคะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะแล้วก็ส่งไปถึงคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะใครที่ติดตามชั่วโมงสุขภาพนะคะพบกับเราสองคนวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารสุขภาพมาฝากกันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ติดตามทางแม่ปัดวิทยุก็สามารถติดตามรับฟังได้ค่ะ FM 95.5 และ105 เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ทาง AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์ค่ะ
2: ค่ะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วม
3: นะพูดถึงออนไลน
2: ์ยังค่ะยังออนไลน์ให้จบแค่นี้ยังค่ะ
3: ยังนะ
2: กำลังพยายามอยู่ให้กำลังใจทีมงานของเราด้วย
3: ยังไม่มาอีกให้กำลังใจทีมงานกันก่อนค่ะวันนี้นะคะไม่ต้องรีบนะใจเย็นๆนะเดี๋ยว
2: พวกเรารออยู
3: ่เรารออยู่ค่ะ
2: ค่ะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้หลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าหลายพื้นที่ก็ยัง
3: น้ำขังอยู่เพราะว่าน้ำท่วมขังเนี่ยบางทีเนี่ยกว่าจะรอระบายได้นะครับปรากฏว่าไอ้น้ำที่มาตั้งแต่วันแรกอ
2: ่ะ
3: ยันตอนนี้เนี่ยไหนจะขยะอีกนะคะก็เลยทำให้บางพื้นที่เนี่ยเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะคะม
2: ี
3: กลิ่นเหม็นทับถมด้วยนะคะ
2: ค่ะเรื่องของขยะต่างๆเรื่องของงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะคะเรื่องของสุขภาพสุขอนามัยต่างๆก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดค่ะไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยด้วยนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วค่ะ
3: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเราจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นไปติดตามการแถลงนะคะซึ่งวันนี้อาจจะเข้าเร็วหน่อยนะคะแล้วก็ติดตามยาวๆไปเลยค่ะแล้วก็พบกับชั่วโมงที่2ชั่วโมงสุขภาพค่ะ
4: ได้เตรียมการสำหรับการจัดการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าครับรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้เตรียมระดมเครื่องมือเตรียมพร้อมไว้นะครับขอให้ทางพี่น้องทางภาคใต้เนี่ยได้ฟังประกาศอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของวันนี้นะครับเริ่มต้นผมขอให้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้รายงานสภาพอากาศนะครับโดยละเอียดอีกครั้งนึงนะครับก็ขอเชิญผู้แทนจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ครับจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยานะครับวันนี้นะครับก็ฝนอีสานจะลดลงนะครับเนื่องจากความกดอากาศต่ำความกดอากาศสูงลงมานะครับก็จะค่อยๆไล่จากภาคตะวันออกไปทางภาคตะวันตกนะครับวันนี้ก็จะมีฝนนะครับอยู่ทางด้านภาคอีสานฝั่งตะวันตกนะครับรวมทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับหลังจากนั้นก็จะขยับออกไปอีกนะครับโดยเน้นไปที่ภาคตะวันตกในวันที่6นะครับแล้วก็วันที่7ก็จะเป็นในแนวด้านตะวันตกของประเทศนะครับสำหรับช่วงหลังจากนั้นนะครับ8 9เนี่ยก็จะเริ่มไปมีฝนหนักอยู่ทางภาคใต้นะครับหลังจากนั้นก็ในช่วงวันที่10นะครับ10 11 12 13นะครับเราพบว่ามี ร่องความกดอากาศต่ำนะครับพาดผ่านบริเวณพื้นที่แนวเพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นแนวเพชรบุรีโซนภาคตะวันออกฝั่งด้านตั้งแต่ภาคกลางนะครับจนถึงภาคใต้เนี่ยจะได้รับผลกระทบนะครับก็ได้คุยนะครับได้ประสานงานกับทางกรมชลประทานนะครับเพื่อเฝ้าระวังทางด้านจังหวัดเพชรบุรีไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ
4: ในส่วนของเพิ่มเติมนะครับสำหรับบ่ายนี้นะครับมีการคาดการณ์จากแบบจำลองทางอุตุนิยมวิทยานะครับให้แจ้งเตือนสำหรับพื้นที่พัทยานะครับอาจจะมีลักษณะของเรนบอมนะครับมีฝนตกอยู่ประมาณชั่วโมงละ40มิลลิเมตรนะครับก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ที่อยู่ต่ำได้นะครับก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ก็เตรียมดูสถานการณ์ไว้อย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของสถานการณ์น้ำในภาพรวมครับจากปัจจุบันนี้นะครับทางภาคเหนือบริเวณน้ำเหนือที่เหนือเขื่อนเศรษฐกิจและเหนือเขื่อนภูมิพลนะครับน้ำก็ได้ไม่ได้มาเติมมากขึ้นนะครับรวมถึงพอลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์นะครับปริมาณน้ำจากจังหวัดนครสวรรค์ลงมาสู่ภาคกลางเนี่ยเริ่มลดลงนะครับน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาครับเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการปล่อยน้ำในระดับน้ำที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องนะครับในการปล่อยน้ำลักษณะนี้นะครับใน 2-3 วันที่ผ่านมาแล้วก็ร่วมกับน้ำเหนือที่ลดลงนะครับเราจะพบว่าระดับน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาลดลงนะครับจาก 17.7 เป็น 17.3 นะครับก็เห็นว่าการลดลงอย่างต่อเนื่องน้ำที่ลงมาผ่านนนทบุรีกรุงเทพมหานครนะครับก็ยังอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าคันกั้นน้ำอยู่เยอะประมาณเมตรกว่าๆนะครับในส่วนของฝั่งตะวันตกครับเขื่อนทั้ง2เขื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวมถึงเพชรบุรีเนี่ยก็ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์รวมถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในตรงนี้นี่เองเนี่ยก็มีการปล่อยระบายน้ำมาเรื่อยๆนะครับแต่ข่าวดีของทางฝั่งตะวันตกคือว่าที่น้ำที่ไหลออกทางแม่น้ำแม่กรองนะครับที่บางคนทีอัมพวาในวันนี้ระดับน้ำลดลงจากตลิ่งครับ1เมตรแล้วนะครับการระบายน้ำก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องเพื่อรองรับฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของภาคตะวันออกครับน้ำจากจังหวัดนครนายกน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็เริ่มลดลงแล้วก็เริ่มกระจายลงสู่จังหวัดฉะเชิงเทราผ่านแม่น้ำบางปะกงนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยก็ขอให้มีการแจ้งเตือนนะครับในพื้นที่บางคล้าราชสารและอำเภอเมืองนะครับของจังหวัดฉะเชิงเทราให้มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามการแจ้งเตือนของในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของการแจ้งเตือนทางภาคใต้อย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะครับว่าในสัปดาห์หน้ารวมถึงสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในภาคพื้นที่ภาคใต้นะครับน้ำในพื้นที่ภาคใต้ก็จะเป็นลักษณะของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำที่ไหลลงมาจากภูเขานะครับตรงนี้นี่เองก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของรายละเอียดของสถานการณ์น้ำนะครับขอให้ผู้แทนจากกรมชลประทานนะครับวันนี้ให้ข้อมูลจากพี่น้องประชาชนครับ
6: ฮัลโหลครับเรียนท่านสื่อมวลชนนะครับจากกรมชลประทานครับตามสถานการณ์ที่เราติดตามอยู่ในปัจจุบันนะครับมาเริ่มจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาแต่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองก็จะมีเขื่อนหลักอยู่2เขื่อนข้างบนคือเขื่อนภูมิพลในแม่น้ำปิงและเขื่อนศิริกิติ์ในแม่น้ำน่านนะครับเขื่อนภูมิพลครับมีปริมาณน้ำ 68% เขื่อนศิริกิติ์มี 81% นะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานว่ามีฝนตกภาคเหนือเราก็ยืนยันว่าเขื่อนทั้ง2แห่งมีความจุที่ว่างช่องว่างเพียงพอต่อการรับน้ำในภาคเหนือแน่นอนครับส่วนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับเมื่อปิงครับวังยมน่านมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์ครับปริมาณน้ำนครสวรรค์นะครับที่ปากน้ำโพเรานะครับปัจจุบันมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างเรื่อยๆนะครับสำหรับน้ำที่มาจากนครสวรรค์ครับจะมารวมกับน้ำที่สแกกลางที่มาจังหวัดอุทัยธานีนะครับจังหวัดอุทัยธานีเองนะครับของสแกกลางเองก็มีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆนะครับฉะนั้นการบริหารจัดการน้ำนะครับเมื่อจากแม่น้ำเจ้าพระยามาบวกกระแสกลางครับก็จะเป็นน้ำที่เราบริหารที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะครับ จากเราที่ปัจจุบันครับเราจะมีการความจำเป็นในการคงการระบายนะครับที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเนื่องจากเราต้องมีการพร่องน้ำบริเวณเหนือเขื่อนที่ได้รับผลกระทบเหนือเขื่อนชัยนาทหรือเขื่อนเจ้าพระยาครับที่ได้รับผลกระทบในปัจจุบันครับเพื่อลดนะครับบริเวณน้ำที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับเพื่อรองรับนะครับในกรณีที่ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้มีกล่าวไว้ว่าในช่วงของวันที่5หรือกลางเดือนวันที่11อาจจะมีฝนตกบริเวณกำแพงเพชรหรืออุทัยธานีในเขตของแม่น้ำปิงนะครับเราจำเป็นต้องมีช่องว่างเพียงพอเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำที่อาจจะตกเพิ่มขึ้นในเขตแม่น้ำปิงได้นะครับทำให้เรามีความจำเป็นต้องมีการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับสำหรับอัตรานี้ครับส่งผลต่อพื้นที่ท้ายน้ำนะครับตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนะครับนนทบุรีและกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการนะครับก็อยากเรียนท่านสื่อมวลชนและผู้ชมทุกท่านนะครับสถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วนะครับแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นตามที่ท่านสังเกตระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับรวมถึงการตรวจตราคันกั้นน้ำนะครับในเขตทั้งจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนะครับซึ่งเมื่อวานท่านนายกก็ได้มีการสั่งการให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกับกรมชลประทานร่วมกันในการดำเนินการในการตรวจสอบคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเรามั่นใจครับว่าระดับน้ำที่เราระบายประมาณนี้ครับไม่มีผลกระทบที่จะล้นคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเข้าสู่ในตัวเขตตัวเมืองอย่างแน่นอนนะครับการเฝ้าระวังก็คงเป็นการเฝ้าระวังเฉพาะน้ำฝนที่จะตกในพื้นที่นะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการรายงานว่าวันที่5หรือวันที่11อาจจะมีฝนตกมากในภาคกลางครับสำหรับในส่วนของภาคตะวันตกเองครับในเขตของลุ่มน้ำแม่กลองนะครับจะเห็นว่าลุ่มน้ำแม่กลองครับการระบายน้ำที่เขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีนั้นนะครับมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆนะครับส่วนน้ำปริมาณน้ำที่เขื่อนวชิรลงกรณ์กับตัวศรีนครินทร์เองนะครับเราก็ต้องมีการบริหารจัดการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในประเทศไทยครับแล้วก็จะมีการระบายลงมานะครับให้อย่างมีความเหมาะสมนะครับไม่ส่งผลอย่างรวดเร็วนะครับหรือผลกระทบนะครับมากจนเกินไปหรือบางครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่มีผลกระทบเลยนะครับตรงนี้เราก็บริหารจัดการน้ำร่วมกันในการที่จะระบายน้ำจากเขื่อนมาถึงเขื่อนแม่กลองแล้วก็ระบายน้ำลงสู่ในเขตจังหวัดของราชบุรีและตัวของกาญจนบุรีครับและสมุทรสงครามนะครับซึ่งเป็นส่วนท้ายของแม่น้ำแม่กลองครับซึ่งสำหรับสถานการณ์ตอนนี้ครับคงต้องเฝ้าระวังในเขตของลุ่มน้ำนะครับบางปะกงนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับน้ำที่ตอนนี้ครับกำลังท่วมอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆนะครับรวมมาบวกกับน้ำจากแม่น้ำนครนายกครับซึ่งปัจจุบันเราก็เริ่มมีการลดการระบายจากเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วนะครับน้ำดังกล่าวครับก็ได้มีการมารวมกันเป็นแม่น้ำบางปะกงครับแล้วตรงนี้ครับสถานการณ์น้ำก็คงอยู่ในช่วงต้องมีการติดตามและเฝ้าระวังครับเนื่องจากมวลน้ำนะครับตัวพีคที่ผ่านแม่น้ำปราจีนบุรีครับได้มาถึงตัวของแม่น้ำบางปะกงแล้วครับก็คงต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับในเขตของตัวของลุ่มน้ำบางปะกงครับส่วนในตัวของจังหวัดเพชรบุรีเองครับข้างบนเหนือลุ่มน้ำเพชรบุรีครับก็จะมีเขื่อนแก่งกระจานซึ่งเป็นเขื่อนหลักนะครับทางกรมชลประทานเองนะครับก็ได้มีการทางท่านทิพดีท่านก็ได้มอบหมายให้ทางผู้ว่าการสำนักชลประทานในพื้นที่ครับในการที่เร่งพร่องนะครับโดยตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับบริเวณเขื่อนแก่งกระจานเพื่อเร่งพร่องน้ำนะครับลงมาก่อนนะครับแล้วก็ให้มีการตรวจตรานะครับระบบระบายน้ำนะครับในเขตจังหวัดเพชรบุรีครับให้มีความพร้อมใช้งานนะครับซึ่งปัจจุบันมีความพร้อมใช้งาน 100% ครับในการที่จะรับน้ำในกรณีที่น้ำล้นเขื่อนแก่งกระจานหรือมีฝนที่ตกมากในเขตจังหวัดเพชรบุรีครับซึ่งเราก็มีความพร้อมเต็มที่ครับในเรื่องการรับน้ำในเขตของแม่น้ำเพชรบุรีที่จะมาที่ตัวเมืองเพชรบุรีครับส่วนในเรื่องของฝนที่ตกในภาคใต้ครับที่มีแนวโน้มที่ตั้งแต่วันที่11นะครับที่ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการรายงานไปนะครับทางกรมชลประทานเองนะครับก็ได้มีการเมื่อวานท่านที่ดีกรมชลประทานเนี่ยท่านก็ได้มอบหมายไปยังทางสำนักชลประทานในเขตนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ครับลักษณะฝนที่ตกในตัวของภาคใต้นะครับจะเป็นลักษณะของภาคใต้ฝั่งตอนออกครับตั้งแต่จังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชนะครับแถวจังหวัดสงขลานะครับ แล้วก็4จังหวัดภาคใต้นะครับยะลาปัตตานีนราธิวาสตรงนี้ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของระบบระบายน้ำที่จะรับน้ำต่อที่มีการตกในเขตของภูเขาแล้วก็จะหลากลงมาในเขตของพื้นที่เมืองครับสำหรับความพร้อมครับมีความพร้อมในเรื่องการระบายน้ำในเขตของพื้นที่ภาคใต้ครับก็จริงหรือมาเพื่อโปรดทราบครับ
4: ครับผมจากสถานการณ์น้ำนะครับเราจะเห็นว่าพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องมีการแจ้งเตือนรวมถึงต้องมีการช่วยเหลือในวันนี้นะครับคือจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็จังหวัดปทุมธานีที่รับน้ำมาจากทางฝั่งนครนายกนะครับในภาคตะวันออกกันนะครับในส่วนของสัปดาห์นี้ตรงไปถึงสัปดาห์หน้าก็จะมีการเฝ้าระวังแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับในพื้นที่ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปรวมถึงภาคใต้แล้วก็ภาคใต้ตอนล่างนะครับสำหรับการช่วยเหลือนะครับในเขตกรุงเทพมหานครและสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครเมื่อกี้ทางกรมชลประทานก็ได้ให้ข้อมูลแล้วครับว่าน้ำที่ออกมาจากเขื่อนเจ้าพระยาและลงผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่อ่าวไทยเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระดับแม่น้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ทำให้การระบายน้ำเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีมีหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้นะครับรวมถึงเช้านี้ที่หลายพื้นที่นะครับก็รวมถึงที่เคหะร่ม9เนี่ยก็ได้มีการดำเนินการจนน้ำเข้าสู่ลดลงสู่ภาวะปกติสามารถสัญจรได้แล้วนะครับในรายละเอียดของกรุงเทพมหานครนะครับขอทางรองโฆษกลลิดานะครับเป็นผู้ให้ข้อมูลครับ
7: ค่ะสำหรับพื้นที่ของกทมนะคะระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในส่วนของเส้นทางสัญจรไปมานะคะวันนี้เหลือเส้นทางที่ยังน้ำท่วมขังสูงอยู่ก็คือถนนฉลองกรุงค่ะที่ยังมีระดับน้ำท่วมสูงอยู่โดยประชาชนควรจะหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะคะในส่วนของชุมชนเคหะร่ม9ค่ะในส่วนนี้ชุมชนได้มีการทางกทมได้มีการระบายน้ำลดลงไปแล้วกว่า 30-70 เซนติเมตรค่ะโดยมีเป้าในการระบายน้ำอยู่ที่25เซนติเมตรนะคะต่อวันเป็นอย่างน้อยด้วยค่ะในส่วนของมีนบุรีประเวศสะพานสูงค่ะได้มีการเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มเพื่อที่จะผลักดันน้ำไปสู่คลองแสนแสบนะคะและในส่วนของชุมชนสายใหม่ละอองเงินค่ะในส่วนนี้ได้มีการนำเครื่องสูบน้ำที่มาจากเขตอื่นที่แห้งแล้วมาสมทบเพิ่มเติมรวมถึงใช้เรือผลักดันน้ำออกไปโดยคาดว่าจะแห้งภายใน2วันค่ะในรายละเอียดอื่นๆของกทม.นะคะอยากจะให้ทางกทม.เป็นผู้ชี้แจงค่ะ
4: ครับเชิญผู้แทนกทม.ครับ
8: ครับสำหรับสถานการณ์เพิ่มเติมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้นะครับก็จะมีระดับคาดการณ์สูงสุดอยู่ที่ประมาณ1เมตร72เซนติเมตรนะครับซึ่งจะต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครประมาณ1เมตร28เซนติเมตรครับสำหรับในส่วนมาตรการเตรียมรับมือฝนตกหนักในวันที่ 5-6 ตุลาคมนะครับแล้วก็วันช่วงวันที่ 10-11 ตุลาคม2569นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะได้เร่งระบายน้ำในคลองสายหลักนะครับเพื่อเตรียมรับมือฝนที่จะเกิดขึ้นนะครับพร้อมกันเนี้ยกรุงเทพมหานครจะได้เร่งเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่นะครับไปประจำอยู่ในจุดที่คาดว่าจะมีโอกาสเป็นจุดเสี่ยงนะครับอย่างเช่นพื้นที่เขตสายไหมลาดกระบังคลองสามวาและสะพานสูงนะครับผมพร้อมกันนี้มาตรการในการที่จะจัดการในพื้นที่ที่สามารถที่จะแห้งแล้วเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการจัดเก็บขยะตกค้างและขยะลอยน้ำนะครับผมโดยที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับรวม 1,400 ตันเศษนะครับผมและก็ปัจจุบันนะครับก็ขอในเรื่องของการประสบผู้ประสบอุทกภัยที่มีการลงทะเบียนออนไลน์นะครับในผ่านเว็บไซต์เคลมแบงคอกนะครับณถึงวันนี้ได้มีผู้ที่มาลงทะเบียนแล้วประมาณ 40,000 รายเศษนะครับผมสำหรับสิทธิ์ที่ผู้ลงทะเบียนขอเนี่ยก็จะประกอบด้วยการค่าดำรงชีพนะครับค่าซ่อมแซมบ้านและค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ยังชีพนะครับส่วนรายเขตที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุดเนี่ยได้แก่3ระดับแรกเนี่ยได้แก่เขตลาดกระบังเขตสายไหมและเขตบางกะปิครับผม
4: ครับในส่วนของสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่นะครับเริ่มลดลงแล้วท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีข้อสั่งการตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะเกิดน้ำลดนะครับว่าถ้าเกิดถ้าหากพื้นที่ใดน้ำลดลงแล้วให้ดำเนินการเริ่มกระบวนการเยียวยาเลยโดยไม่ต้องรอให้ทุกพื้นที่นะครับน้ำลดทั้งหมดแล้วนะครับในการนี้นะครับขอให้ทางผู้แทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาแล้วก็แนวทางการดำเนินการรวมถึงวิธีการที่ประชาชนจะต้องรับทราบต่อไปครับ
7: การช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะคะในส่วนของการช่วยเหลือส่วนที่1เงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้ทางกรุงเทพมหานครทางจังหวัดที่เป็นพื้นที่ประสบภัยได้ดําเนินการทยอยสํารวจข้อมูลความเสียหายและเริ่มจ่ายเงินให้กับผู้ประสบภัยแล้วนะคะส่วนที่2ก็คือเงินตามมติคณะรัฐมนตรีที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในกรณีที่น้ำท่วมที่อยู่อาศัยประจำไม่เกิน7 วันนะคะและทรัพย์สินเสียหายช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีติดน้ำท่วมขังติดต่อกัน7วันขึ้นไปช่วยเหลือ 9,000 บาทนะคะส่วนที่อยู่อาศัยประจำและอาคารสูงที่ถูกน้ำล้อม7วันขึ้นไปช่วยเหลือ 5,000 บาทนั้นได้รับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีให้เร่งดำเนินการนะคะซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการประสานชี้แจงไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัด65จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ที่จะทำการช่วยเหลือให้ดำเนินการสำรวจแล้วก็ยืนยันข้อมูลกลับมาให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งในส่วนนี้นะคะทางปภ.ก็จะได้ประสานไปเรียบร้อยแล้วถ้าหากทางท้องถิ่นทางกรุงเทพทางจังหวัดส่งข้อมูลมาให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เมื่อไหร่ทางปภ.สามารถส่งข้อมูลยืนยันให้ทางธนาคารออมสินได้แล้วก็จะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ภายในสัปดาห์นี้ก็ต้องขอฝากไปยังพื้นที่นะคะขอให้เร่งดำเนินการเรื่องการสำรวจข้อมูลยืนยันเข้ามาค่ะส่วนในข้อที่จะขอแนะนำให้กับพี่น้องประชาชนที่จะยืนยันเข้ามาผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะซึ่งวันนี้มียอดผู้เยียวยาเข้ามาในระบบเนี่ยณเมื่อเวลา7 นาฬิกาตรงรวมทั้งสิ้น 1,056,361 ครัวเรือนเป็นพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร 458,987 ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 100,000 กว่าครัวเรือนนะคะเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพรองลงมายังคงเป็นที่สมุทรปราการค่ะ 149,194 ครัวเรือนปทุมธานี 130,010 ครัวเรือนฉะเชิงเทรา 42,531 ครัวเรือนและจังหวัดระยอง36,016 ครัวเรือนนะคะซึ่งก็ได้ประสานทางพื้นที่ให้เร่งตรวจสอบข้อมูลค่ะส่วนข้อคำถามจากพี่น้องประชาชนที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ขอให้ข้อแนะนำก็คือในเรื่องของการใช้ระบบแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะว่าในกรณีที่ประชาชนมีการแจ้งข้อมูลเข้ามาว่าเมื่อกรอกข้อมูลแล้วขึ้นแจ้งมาว่าไม่อยู่ในพื้นที่หรือว่าอยู่ในนอกพื้นที่ประสบภัยนะคะขอให้ทำการตรวจสอบก่อนที่จะกดในการเลือกพื้นที่ที่เกิดภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตในพื้นที่นั้นเช่นถ้าท่านอยู่ในเขตประเวศก็ขอให้ตรวจเช็คการยืนยันในช่องกดที่เลือกนะคะเพราะว่าถ้าหากว่ากดในการเลือกที่อยู่ของเขตผิดเนี่ยระบบก็จะทำการยังไม่สามารถสับมิดขึ้นมาได้นะคะแต่หลังจากนั้นถ้าหากขึ้นข้อมูลประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบในช่องแก้ไขข้อมูลที่ในเมนูคำร้องของฉันนะคะเพื่อขอแก้ไขข้อมูลได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขอให้ตรวจสอบการเลือกวันที่เกิดภัยตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและให้ตรงกับเงื่อนไขซึ่งเรามีการกำหนดระยะเวลาอยู่ที่7วันขึ้นไปนะคะขอให้พี่น้องประชาชนดูวันเวลาให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่จะยื่นขอรับการช่วยเหลือด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราก็ยังได้กำชับนะคะแล้วก็ได้ประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและจังหวัดค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ขอให้แจ้งทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าความช่วยเหลือที่จะได้รับการเยียวยาและสิทธิที่จะได้รับนั้นจะอยู่ในส่วนไหนจะเป็นเงินทดลองราชการจะเป็นเงินตามมติครม.หรือเป็นเงินในระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความสบายใจและเกิดความสะดวกไม่เกิดความสับสนในการยื่นคำร้องในตามและประเภทของรายการต่างๆนะคะทั้งนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ประสานการดำเนินการคาดว่าถ้าหากทางกรุงเทพมหานครและจังหวัดจัดส่งข้อมูลมาให้ปภ.ทางปภ.สามารถตรวจสอบและยืนยันภายใน2 วันและจะสามารถส่งให้ธนาคารออมสินนะคะตรวจสอบแล้วก็โอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนภายใน3 วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลซึ่งก็จะอยู่ภายในสัปดาห์นี้ตามที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนค่ะ
9: ค
4: ครับเรียนพี่น้องประชาชนครับในขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราร่วมมือกันดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันการแจ้งเตือนการช่วยเหลือรวมไปถึงการเยียวยาให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงทันท่วงทีและรวดเร็วครับขอให้พี่น้องประชาชนนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับการดำเนินการในการช่วยเหลือการป้องกันและการแจ้งเตือนการเยียวยาเนี่ยจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับที่จะมีการแถลงข่าวในทุกวันนะครับเวลาประมาณนะครับ10 นาฬิกาและในระหว่างวันนะครับสามารถติดตามข้อมูลผ่านได้ทุกช่องทางนะครับของไทยคู่ฟ้าครับแต่วันนี้ก็ขอจบการให้ข้อมูลและการแถลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

0: ค่ะ 10:36 นะคะกลับเข้ามาสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะสำหรับเมื่อสักครู่นะคะศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยมีการแถลงนะคะแถลงสดเป็นประจำทุกวันค่ะแล้วก็สามารถติดตามรับฟังได้นะคะในช่วงเวลานี้ละค่ะอาจจะเหลื่อมล้ำบ้างนะคะแล้วแต่ละวันละกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาอัปเดตกันต่อค่ะข่าวสารของสุขภาพค่ะ
1: ก็ไปที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมก่อนนะคะช่วงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วก็จะต้องส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ตอนนี้ก็ยังได้รับความเดือดร้อนอยู่หลายพื้นที่เลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยนะคะพร้อมกับได้มีพระราชกระแสทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานร่วมกันให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ให้ประชาชนนะคะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: ค่ะเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะในช่วงนี้เนี่ยเหมือนที่เราได้เกริ่นไปแล้วในช่วงต้นรายการนะคุณพ่อก็บอกว่าในพื้นที่เนี่ยบางพื้นที่แห้งแล้วกลับเข้ามาสัญจรใช้ชีวิตได้ตามปกติช่วงนี้หลายๆบ้านที่เจอน้ำท่วมก็กำลังบิ๊กคลีนนิ่งดูแลเรื่องของความสะอาดต่างๆนะคะแต่ว่าต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกับคุณหมอบอกว่าหลังจากน้ำลดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือพวกเชื้อราพวกเชื้อราต่างๆความอับชื้นที่อยู่ตามมันอยู่กับน้ำอ่ะน้ำท่วมขังแต่ยังดีที่แบบบางพื้นที่เนี่ยลดไวแต่ก็ยังมีในบางพื้นที่ที่ตอนนี้ยังไม่ลงนะคะยังไม่ลงก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะงูเหี้ยวเขี้ยวขอเหี้ยวก็มาเนาะงูนะคะสัตว์มีพิษต่างๆตะขาบงูเห็นเยอะนะคุณงูเขาก็หนีน้ำอ่ะต่างคนต่างหนีมาเจอกันตกใจอีก
1: ที่ต้องระวังนะอย่างพวกแบบตู้ตามหรือตามมุมต่างๆ
0: เนี่ยเขาก็จะไปแอบ
1: อย่าเพิ่งเอามือเข้าไปล้วงแล้วก็รองเท้าด้วย
0: โอ้เนี่ยแหละ
1: แมงป่องเขา
0: ทั้งแมงป่องทั้งงูทั้งสัตว์มีพิษตะขาบต้องระวังให้ดีแล้วก็ช่วงนี้นะคะใครดิฉันเข้าไปดูในคลิปต่างๆเนี่ยก็จะมีแบบไวรัลที่มีคนไปอาบน้ำอ่
1: ะ
0: ในน้ำท่วมเพราะว่าน้ำเราก็ไม่แน่ใจว่าทำเป็นคอนเทนต์หรืออะไรหรือเปล่านะคะแต่ต้องระวังด้วยเพราะว่าเชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันก็อยู่กับน้ำนั่นแหละเนาะก็ไอเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดดีที่สุดนะคะมาดูเรื่องของการบูรณาการของกรมควบคุมโรคกันหน่อยค่ะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยกรมควบคุมโรคนะคะโดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีแพทย์หญิงธนวดีจันเทียนนะคะท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันโรคป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็ยังมีในหน่วยงานในสังกัดด้วยนะคะแล้วก็ยังมีสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีที่เข้าไปดูแลนะคะมีการประชุมหารือแล้วก็จับมือกันนะคะกับภาคประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ผลกระทบทางสุขภาพซึ่งมาจากน้ำท่วมนะคะจากบริเวณบ่อฝังกลบแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอพบคราบสีรุ้งคล้ายกับคราบน้ำมันกระจายตามแนวทางน้ำค่ะแล้วก็เลยได้มีการมาร่วมหารือกันค่ะประชุมกันกับทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีท่านชนาทิพย์โคกมณีค่ะแล้วก็ยังมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือกันค่ะเพื่อที่จะกำหนดแนวทางเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนกรมควบคุมโรคนะคะโดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีก็ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันแล้วก็ที่จะแก้ปัญหาลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ก็มีการจัดทำระบบคัดกรองสุขภาพขึ้นมาค่ะ โดยมีการประสานไปยังอสม.ซึ่งอสม.เนี่ยก็จะถือว่าเป็นด่านแรกของทางสาธารณสุขนะคะที่จะดูแลผู้ป่วยหรือว่าประชาชนในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ผู้นำชุมชนด้วยค่ะก็มีการลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็วิเคราะห์เส้นทางน้ำไหลกำหนดจุดเสี่ยงเพื่อวางแผนติดตามเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าระดับน้ำนั้นจะเริ่มลดลงแล้วก็ตามค่ะ
1: ค่ะอย่างที่พี่กบได้บอกไปว่าถึงแม้ระดับน้ำจะลดลงแต่ว่าความเสี่ยงด้านสุขภาพก็ยังไม่หมดไปนะคะนอกจากสัตว์มีพิษที่เราได้บอกท่านผู้ฟังไปแล้วข้างต้นนะคะยังมีเรื่องของยุงแล้วก็แมลงวันเขาบอกว่าหลังน้ำท่วมเนี่ยอาจจะมีภาชนะหรือว่าสิ่งของต่างๆที่มีน้ำขังอยู่ทั้งภายในแล้วก็บริเวณรอบบ้านโดยเฉพาะสิ่งของที่ถูกน้ำพัดพาหรือว่าเคลื่อนย้ายระหว่างเกิดน้ำท่วมนะคะบางทีไม่ใช่ของเราหรอกของเพื่อนบ้านหรือว่าของจากที่อื่นหมู่บ้านอื่น
0: ไหลมารวมกัน
1: มาค่ะก็อาจจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ขณะที่เศษพวกขยะเศษอาหารแล้วก็สิ่งปฏิกูลที่ตกค้างนะคะก็อาจจะเป็นแหล่งอาหารและแหล่งสะสมเชื้อโรคที่แมลงวันสามารถนำไปปนเปื้อนอาหารหรือภาชนะได้ค่ะขอให้ประชาชนเร่งสำรวจและจัดการสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดนะคะหากว่าพบภาชนะที่มีน้ำขังให้เทน้ำทิ้งทันทีหากว่าเป็นภาชนะที่จำเป็นต้องใช้เก็บน้ำควรปิดให้มิดชิดค่ะส่วนขยะและเศษอาหารนะคะควรใส่ถุงหรือภาชนะที่มีฝาปิดเพื่อช่วยลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและแหล่งอาหารของแมลงวันค่ะน
0: ี่
1: ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะต้องระวังในช่วงนี้ด้วย
0: ค่ะมาดูในเรื่องของศูนย์พักพิงกันหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเขตพื้นที่ที่เจอน้ำท่วมนะฮะหลายๆจังหวัดไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครนะคะเราไม่ได้โฟกัสแค่กรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ทุกหย่อมหญ้าที่เจอปัญหาน้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลอย่างทั่วถึงค่ะมาดูในฝั่งของทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านก็ได้มอบให้กรมควบคุมโรคไปดำเนินการจัดตั้งระบบเฝ้าระวังขึ้นมาแล้วก็คัดกรองโรคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อยู่ตามจุดศูนย์พักพิงต่างๆค่ะซึ่งตั้งแต่ช่วงวันที่30กันยายนที่ผ่านมามาจนถึงเมื่อวานนี้เนี่ย คุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านก็ได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรคนะคะโดยกองระบาดวิทยาแล้วก็สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรคเนี่ยผนึกกำลังกันค่ะร่วมกันดำเนินการจัดตั้งระบบเฝ้าระวังขึ้นมาแล้วก็จะมีการคัดกรองโรคให้กับผู้ประสบภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงจากเหตุการณ์น้ำท่วม3จุดนะคะ3จุดนี้ในอันนี้เป็นเขตในกรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังศูนย์พักพิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังและอีกจุดหนึ่งคืออยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะส่วนทางด้านของจังหวัดชลบุรีก็ลงพื้นที่นะคะไปสนับสนุนการทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยงแล้วก็เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคหลังจากที่หลายๆคนไปสัมผัสน้ำท่วมมาสำรวจแล้วก็ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงด้วยแล้วก็มีอะไรที่เป็นพาหะนำโรคก็กำจัดพาหะนำโรคไปค่ะมีการติดตามสถานการณ์โรคแล้วก็ภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในศูนย์พักพิงโดยเน้นในเรื่องของการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงเป็นหลักค่ะกล
1: ุ
0: ่มเสี่ยงก็จะมีผู้สูงอายุนะแล้วก็เด็กเล็กผู้หญิงที่ตั้งครรภ์คนที่พิการคนที่มีโรคประจำตัวนะคะแล้วก็จะสังเกตอาการผิดปกติมีการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อเสริมสร้างการป้องกันโรคแล้วก็ดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมค่ะที่จังหวัดระยองนะคะศูนย์พักพิงที่เข้าไปดูแลก็จะมีที่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะและอีกจุดหนึ่งอยู่ที่ศูนย์พักพิงวัดเนินพุทธาอยู่ในเขตอำเภอเมืองศูนย์พักพิงวิทยาลัยอาชีวศึกษาโบรีเทคนิคอยู่ในอำเภอเมืองแล้วก็ศูนย์พักพิงวัดห้วงหินอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะอีกจุดหนึ่งที่อำเภอแกลงก็อยู่ที่ศูนย์พักพิงสมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ค่ะส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้ก็ท่วมไม่แพ้กันเลยนะศูนย์พักพิงอบต.ดอนทรายอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อำเภอเมืองค่ะและศูนย์พักพิงวัดหนองเสือซึ่งอยู่ที่หมู่ที่4ตำบลเกาะขนุนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะ เป็นจังหวัดปริมณฑลก็อยู่ที่ศูนย์พักพิงอบต.ราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็เข้าไปดูแลนะคะซึ่งก็มีการดำเนินประเมินความเสี่ยงเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคแล้วก็มีการตรวจคัดกรองติดตามอาการผู้ป่วยที่มีการเฝ้าระวังผู้สัมผัสใกล้ชิดด้วยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในศูนย์พักพิงต้องดูแลตัวเองเซฟตัวเองเยอะๆถ้าเกิดเจ็บป่วยหรือว่ามีอาการแปลกๆขึ้นมารีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีสวมหน้ากากอนามัยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะบริเวณที่ยังมีน้ำท่วมขังนะคะบางที่ก็ท่วมเยอะเลยท่วมสูงเลยถึงเอวถึงระดับอกก็ยังมีนะคะบางพื้นที่ก็ลดลงมาแล้วถึงหน้าแข้งถึงเข่าวันนี้แต่ยังไงเรื่องของการเดินลุยน้ำนะคะก็ยังจะต้องระมัดระวังเรื่องของไข้ฉี่หนูทั้งสสส.ค่ะก็ออกมาเตือนนะคะว่าช่วงนี้น้ำท่วมเนี่ยความเสี่ยงของโรคฉี่หนูก็มีเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะคนที่ต้องลุยน้ำหรือว่าแช่น้ำจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาป้องกันให้ถูกต้องค่ะทั้งสสส.ก็ออกมาบอกว่า5เรื่องที่หลายคนยังเข้าใจผิดกันอยู่นะคะว่ามีอะไรบ้างเรื่องแรกเลยเข้าใจผิดว่าการไข้ฉี่หนูเนี่ยมันสามารถป้องกันได้ 100% ความจริงแล้วยาตัวนี้ค่ะไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันเหมือนกับการฉีดวัคซีนนะคะยาทำหน้าที่แค่ลดความเสี่ยงแล้วก็ลดความรุนแรงของโรคเท่านั้นแต่ว่ายังสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หากสัมผัสเป็นเวลานานค่ะความเชื่อที่สองก็คือเข้าใจผิดว่าทุกคนที่ลุยน้ำจะต้องกินยาความจริงแล้วแนะนำเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะคะอย่างเช่นเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ต้องแช่น้ำขังนานกว่า3ชั่วโมงนะคะประชาชนทั่วไปที่ลุยน้ำสั้นๆอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องกินยาก็ได
0: ้
1: อย่างลุยแป๊บเดียวใส่รองเท้าบูทแบบนี้ก็ไม่ต้องกินก็ได้นะคะ
0: แต่ล้าง
1: ใช่ต้องล้างให้สะอาด
0: ทำความสะอาดฟอกสบู่ให้เรียบร้อยค่ะ
1: ใช่ค่ะความเชื่อที่สามนะคะเข้าใจผิดว่าซื้อกินเองล่วงหน้าได
0: ้
1: ซื้อกินกันไว้ก่อนนะคะความจริงแล้วการกินยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นเนี่ยทำให้เสี่ยงต่อโรคดื้อยานะคะแล้วก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงอย่างเช่นคลื่นไส้แล้วก็มีอาการเวียนหัวได้ความเชื่อที่4ก็คือเข้าใจผิดว่ากินตอนไหนก็ได้นะคะความจริงแล้วต้องกินยาหลังอาหารทันทีพร้อมน้ำเต็มแก้วอันนี้เป็นยาที่เกี่ยวกับไข้ฉี่หนูนะคะแล้วก็ห้ามนอนราบใน30นาทีแรกเพื่อที่จะป้องกันหลอดอาหารอักเสบค่ะความเชื่อสุดท้ายความเชื่อที่5เข้าใจผิดว่ากินยาแล้วลุยน้ำได้ปลอดภัยเต็มที่เลยนะความจริงแล้วยังจะต้องใส่รองเท้าบูทแล้วก็ล้างตัวให้สะอาดทันทีหากมีอาการไข้ปวดน่องตาแดงนะคะต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะถึงแม้ว่าจะกินยาป้องกันแล้วก็ตามนะคะนี่ก็เป็นความห่วงใยที่สสส.เขาออกมาแจ้งเตือนประชาชนค่ะ
0: ค่ะโรคฉี่หนูเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกนะว่าตรงไหนบ้างหนูฉี่แล้วบางคนสงสัยว่าอ้าวแล้วหนูเขาไม่กลัวเหรอเขาไม่หนีน้ำเหร
1: อ
0: ก็หนูก็ปล่อยฉี่ลงมาในน้ำนั่นแหละ
1: เขาบอกว่าคุณหมอบอกว่าไข้ฉี่หนูโรคฉี่หนูเนี่ยมันไม่ได้มาจากหนูอย่างเดียว
0: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
1: สุนัขนะคะแมวมาได้หมดเลย
0: มาได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราเซฟตัวเองให้เยอะๆนะคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้แล้วก็ส่งกำลังใจให้สำหรับทุกพื้นที่เลยค่ะที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะเรื่องของการสัญจรออกมาเนี่ยลำบากแล้วก็บางบ้านก็อาจจะมีผู้ป่วยแต่ว่าในหน่วยงานในพื้นที่นะคะอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยจุดที่ดูแลในแต่ละจุดในแต่ละพื้นที่ก็จะมีพี่พี่ทหารนะคะจากกองพันต่างๆเนี่ยเข้าไปดูแลในแต่ละเขตพื้นที่ถ้าท่านเนี่ยมีผู้ป่วยอยู่ในบ้านหรือว่าต้องการที่จะอพยพออกจากพื้นที่แล้วนะคะหลังจากที่น้ำตอนแรกก็ไม่อยากออกนะคะเป็นห่วงบ้านอย่างงู้นอย่างนี้สุดท้ายไม่ไหวแล้วอยากออกไปอยู่ในที่ที่แบบสบายใจกว่านี้อ่ะแจ้งพี่ๆทหารได้เลยนะทหารเนี่ยจะดูแลในเรื่องของการอพยพอพยพผู้ป่วยอพยพคนป่วยคนเจ็บเป็นไข้แล้วก็คนที่อยู่ในบ้านที่อยากจะไปอยู่ในศูนย์พักพิงหรือว่าออกไปจากพื้นที่ส่วนอาหารการกินก็เช่นกันนะคะอาหารน้ำดื่มเนี่ยเป็นพี่ๆทหารนะคะแต่ถ้าเป็นกรุงเทพมหานครก็เรื่องของการบริหารจัดการน้ำด้วยนะคะส่วนในแต่ละจังหวัดก็จะมีพื้นที่ในแต่ละจังหวัดก็จะดูแลกันไปนะอย่างปภ.ก็เรื่องน้ำนะคะแล้วก็ผู้นำท้องถิ่น
1: ค่ะ
0: อบต.นายก อบจอบจนะคะท่านก็ต้องใช้ท่านให้เป็นประโยชน์นะเลือกเข้ามาแล้วนะคะเขาก็ต้องบริหารจัดการเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แต่เชื่อว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยผู้นำเข้มแข็งมากๆเลยค่ะมาดูในเรื่องของน้ำท่วมขังกันหน่อยค่ะเมื่อสักครู่คุณบอกว่าน้ำท่วมขังเนี่ยมันทำให้น้ำเน่าน้ำเสียเชื้อโรคก็ปนเปื้อนมาได้เหมือนกันอย่างเช่นการปนเปื้อนจากอาหารย้ำว่าอาหารที่แจกเนี่ยต้องสะอาดปรุงสุกด้วยนะใครที่เป็นโรงครัวต่างๆเนี่ยตอนนี้เขากำชับเลยเพราะว่าโรงครัวแต่ละที่ใส่ใจมากๆดิฉันก็ไปติดตามเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเอกชนประชาชนจิตอาสาก็มาปรุงอาหารเขาเซฟมากๆเลยนะคะตอนนี้เซฟเรื่องความสะอาดแล้วก็อาหารที่มีประโยชน์ด้วยค่ะทางด้านของกรมควบคุมโรคค่ะท่านนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์นะคะท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วในช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยอาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยมีข้อจำกัดในการใช้น้ำหรือว่าการเตรียมอาหารก็เลยจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของการเลือกน้ำแล้วก็อาหารด้วยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ไหนที่น้ำท่วมขังหรือว่าน้ำเน่าเสียอาจจะมีเชื้อโรคหรือว่าสิ่งสกปรกเนี่ยปนเปื้อนเข้าสู่อาหารได้ง่ายก็ขอให้เลือกใช้น้ำที่สะอาดสำหรับน้ำดื่มนะแล้วก็น้ำสำหรับประกอบอาหารก็อาจจะต้องใช้น้ำดื่มก่อนเพราะเราไม่มั่นใจนะหลีกเลี่ยงน้ำท่วมขังอย่าไปลุยเลยเนาะเหมือนที่คุณอ้อบอกว่ามันไม่คุ้มอย่าไปลุยน้ำน้ำเน่าเสียหรือว่าน้ำที่สงสัยว่าปนเปื้อนเนี่ยต้องเซฟตัวเองเยอะๆแล้วก็อาหารที่สัมผัสกับน้ำท่วมหรือน้ำเน่าเสียต้องระวังค่ะอาหารที่มีกลิ่นอันนี้ก็ต้องอย่ารับประทานเลยอาหารที่บางทีได้เข้ากล่องมาด้วยความที่แบบเราก็เก็บไว้เราต้องดูด้วยนะถ้าเรามีเตาแก๊สโอเคอุ่นไว้ใส่ตู้เย็นก็อาจจะไม่ได้ถ้าเกิดว่าโดน
1: ลักไม่ได้แล้ว
0: แต่ว่าบางพื้นที่ที่แห้งแล้วเนี่ยก็อาจจะได้นะคะแต่บางบ้านเนี่ยถ้าไม่ได้นะคะกินมื้อต่อมื้อดีที่สุดนะคะหรือว่าอาจจะเช้าเย็นอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าข้ามวันไปแล้วน่ะมันไม่มีจุดที
1: ่นะ
0: แต่ถ้าอุ่นไว้ตลอดเวลาก็อาจจะได้นะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวถ้าท้องเสียมามีปัญหาในเรื่องของการเข้าห้องน้ำ
0: ใช่นะคะแล้วก็อาหารที่มีกลิ่นมีสีหรือว่าลักษณะผิดปกติไปจากเดิมเนี่ยอย่ารับประทานค่
1: ะ
0: เนื่องจากว่าเชื้อโรคบางชนิดเนี่ยเราไม่สามารถมองได้ด้วยตาเปล่ามันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่มันอาจจะมีสเปิร์มมันมีแบบตัวเล็กๆอยู่ข้างในอย่างเชื้อรา
1: เชื้อต่างๆ
0: ถ้าบางทีเรามองเปล่าๆเราไม่เห็นนะมันจะเป็นแบบขุยๆขึ้นมาก่อนเนาะเป็นขุยๆขึ้นมาตามอาหาร
1: เหมือนสปอร์เห็ดอะไรพวกนั้น
0: นะแบบนั้นแหละค่ะสำหรับอาหารนะคะโดยเฉพาะอาหารที่ได้รับแจกเนี่ยเราก็ควรตรวจสอบสภาพความสะอาดภาชนะบรรจุก่อนรับประทานด้วยเลือกอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่แล้วก็ผ่านความร้อนอย่างทั่วถึงรับประทานทันทีหลังจากปรุงสุกนะคะอันนี้เข้าใจค่ะว่ามันจะทันทีเลยมันก็ไม่ได้ไง
1: บางทีกว่าจะไปถึงเราใช
0: ่แต่กบเชื่อว่าในโรงครัวในจุดที่เขาเป็นจิตอาสาเนี่ยเขาจะปรุงสุกใหม
1: ่
0: ณตอนนั้นเลยนะคะเพื่อที่จะนำส่งให้สำหรับจุดต่างๆได้รับประทานแบบได้สบายใจด้วยนะคะแล้วก็ภาชนะเหมือนกันนะคะต้องสะอาดมีฝาปิดมิดชิดหากเป็นอาหารที่ปรุงก็ต้องปรุงให้สุกทั่วถึงนะ
1: ค่ะ
0: เชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วอาหารได้ปรุงเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีกะทิเพราะว่าเห็นเวลาเขาไปไลฟ์สดอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดนะอาหารมีกะทิเราจะไม่เอามาทำ
1: เราจะประชาสัมพันธ์กันตลอดเลยให้หลีกเลี่ยงของพวกนี
0: ้แล้วจิตอาสาต่างๆเนี่ยเขาจะทราบดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องของซากสัตว์เราอาจจะไปเจอว่าโอ้โหงูตายซากสัตว์มันจะมีเชื้อโรคอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปใกล้นะคะ
1: บางคนเอามาประกอบอาหารไง
0: ฮะงูเหรอ
1: นิยมแบบของป่าหรือว่าของอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะมีที่งูสามารถจะมาประกอบอาหารได้อะไรเงี้ยอ
0: ันนั้นมันตายแล้ว
1: อันนี้ต้องเลือกนิดนึงนะช่วงนี
0: ้โอ้กินงูด้วยคุณกินไหม
1: อย่าถามอย่าถามในรายการ
0: ถ้างูไม่มีก็ไม่ต้องกินดิฉันนะคะ
1: ไม่อันนั้นคือมันเป็นการลองของป่าดิฉันก็ลองให้รู้สมัยก่อน
0: ดิฉันเคยชิมงู
1: สิงเขาเรียกว่างูสิง
0: แต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเขาพอเรากินไปแล้วเขาบอกว่านั่นแหละกินงูสิงนะใช่เหรอแล้วว่ามันเหมือนกะเพรา
1: แล้วเราก็ยังรู้สึกเอ๊ะทำไมมันอร่อยมันงูจริงหรอ
0: จริงนิดเดียวเพราะหลังจากนั้นก็ไม่กล้ากินอีกเลย
1: ก็ไม่กินเหมือนกันค่ะก็ครั้งนั้นนั่นแหละเหมือนตอนเด็กๆแล้วนะ
0: สมัยเด็กๆเล ยนะคะทีนี้ในช่วงของน้ำท่วมเนี่ยถ้าหากว่าไม่สามารถดูแลอนามัยได้ตามปกติเราจะต้องดูแลตัวเองเท่าที่ทำได้นะคะด้วยการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่นะคะแล้วก็ก่อนที่จะรับประทานอาหารก่อนเตรียมอาหารต้องดูแลสุขภาพมือให้ดีนะคะดูแลพวกภาชนะต่างๆอุปกรณ์ต่างๆที่จะประกอบอาหารให้สะอาดด้วยหากไม่มีน้ำสะอาดเราต้องเลี่ยงการไปสัมผัสอาหารโดยตรงนะคะแล้วก็หากว่าจำเป็นต้องสัมผัสกับน้ำท่วมควรป้องกันตัวเองทำความสะอาดร่างกายให้เร็วที่สุดหลังจากไปสัมผัสมาแล้วเมื่อสามารถทำได้แบบนี้นะคะถ้าหากว่ามีอาการท้องเสียหรือว่าถ่ายเหลวควรจิบน้ำสะอาดค่ะ
1: น้ำสะอาดนี่สำคัญเนี่ย
0: สำคัญมากๆอุณหภูมิปกติอุณหภูมิห้องเลยหรืออาจจะเป็นน้ำเกลือแร่บ่อยๆก็ได้จิบนะคะไม่ใช่ดื่มจิบเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำแล้วก็รับประทานอาหารที่อ่อนปรุงสุกแล้วก็สะอาดด้วยอาจจะรับประทานแบบต้มข้าวต้มกิน
1: อ่อน
0: นะคะข้าวอาหารต้มจืดต้มจืดอะไรแบบนี้แล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดอาหารที่ไม่มั่นใจว่าจะสะอาดหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าถ่ายบ่อยกินไปแล้วมันยังถ่ายบ่อยอาเจียนมากขึ้นดื่มน้ำไม่ได้ละมีไข้ขึ้นมาอีกถ่ายเป็นเลือดแบบนี้หนักแล้วนะหรือมีอาการขาดน้ำนะคะอย่างเช่นปากแห้งปัสสาวะน้อยอ่อนเพลียมากแบบนี้ต้องแจ้งค่ะแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านหรือว่าแพทย์พบแพทย์ทันทีซึ่งตอนนี้นะคะในพื้นที่ที่น้ำท่วมเนี่ยต้องเลือกใช้น้ำสะอาดนะคะย้ำเลยค่ะรับประทานอาหารก็ต้องปรุงสุกใหม่ด้วยหรือจำให้แม่นค่ะ1422โทรปรึกษาก่อนได้เลยมีอาการแบบนี้นะคะปรึกษาก่อนได้หรือบางคนเนี่ยเห็นน้ำมาแบบว่าตรงนี้มันน่าจะสะอาดนะบ้านเรามีต้นไม้เยอะๆเอาภาชนะเนี่ยที่จะใส่อาหารเนี่ยไปล้าง
1: ค่ะ
0: บางทีเรามันปนเปื้อนนะคะมันไม่คุ้มหรอกค่ะ
1: เพราะว่ากว่าน้ำจะไหลมาถึงที่บ้านเราเนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะมากนะ
0: อันนี้มันคือน้ำท่วมมันไม่ใช่แหล่งน้ำธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะมันไม่ได้เหมือนกับน้ำในแม่น้ำลำคลองปกติแบบนั้นที่จริงมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะ
0: ใช่
1: มีความเสี่ยงอยู่คนก็จะถ้าจะใช้จริงๆเขาก็จะเอาไปต้มก่อนเอาน้ำไปต้มก่อนแล้วก็ค่อยมาใช้แต่ว่าถ้ามันเป็นน้ำที่เกิดจากน้ำท่วมแบบนี้ก็ไม่ควรที่จะใช้เลยนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยค่ะ
0: 10:58 นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะแล้วก็ชั่วโมงที่2
1: เดี๋ยวเรามีเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องที่น่าสนใจเช่นเคยค่ะก็เป็นวันนี้เป็นเรื่อง
0: อุบัติเหตุ
1: นะคะอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา
0: โอ้ยดิฉันเพิ่งจะออกกำลังกายได้2วัน
1: เป็นยังไงบ้างคะสภาพปวดเมื่อย
0: ไม่ปวดเลยค่ะ เพราะว่าไม่ได้ออกคือไม่ได้ออกหนักมากแต่ว่าออกเวลานานเป็นชั่วโมงอยู
1: ่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันค่ะ
0: ค่ะ
2: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
5: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแต่ละเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ควบคู่การระบายน้ำท่วมขังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแต่ละเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ควบคู่การระบายน้ำท่วมขังเตรียมพื้นที่รองรับฝนที่จะตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคใต
10: ้ในวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำท้ายเขื่อน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมบริหารกระจายน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายเป็นขั้นตอนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีระบายน้ำ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนพระราม6มีน้ำไหลผ่านประมาณ662ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยบริหารจัดการน้ำตั้งแต่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนพระราม6ไปจนถึงคลองระพีพัดให้สอดคล้องกันทั้งระบบสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังกรมชลประทานระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำออกจากชุมชนและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนในระยะต่อไปโดยข้อมูลคาดการณ์จนถึงวันที่7ตุลาคมและวันที่9ถึง13ตุลาคมหลายพื้นที่ของประเทศยังมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคใต้จึงกำชับให้เตรียมรับสถานการณ์ล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไปถึงนราธิวาสให้ติดตามฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: กรุงเทพมหานครเร่งกู้คืนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมระดมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำเตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะตกในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้
11: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำท่วมณศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม.ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2หรือดินแดงว่าภาพรวมในวันนี้ยังคงทยอยกู้คืนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่เขตลาดกระบังสถานการณ์หลายจุดเริ่มดีขึ้นและจะเร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ชุมชนและถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อให้การสัญจรของรถขนาดเล็กสามารถผ่านได้ขณะเดียวกันได้เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่และผลักดันน้ำทั้งในคลองสายหลักและคลองสายย่อยเพื่อเตรียมรองรับฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้โดยจะระดมเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่บึงกลุ่มและคลองจันไปสนับสนุนพื้นที่มีนบุรีลาดกระบังและหมู่บ้านที่ยังมีน้ำท่วมขณะที่พื้นที่ที่ยังน่าเป็นห่วงคือหมู่บ้านฟลอราวิลล์เขตหนองจอก ึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีระดับน้ำสูงย้ำว่ากรุงเทพมหานครมีการเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการติดตามระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดียืนยันว่าไม่น่ากังวลปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน

0: การเรียนการสอนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันจันทร์นี้เพราะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนดสืบเนื่องจากกระแสการประท้วงของนักเรียนระดับมัธยมปลายที่ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศฝรั่งเศสนายเกฟเรกล่าวเพิ่มเติมว่าการปิดโรงเรียนในครั้งนี้ถือเป็นมาตรการป้องกันความปลอดภัยก่อนการประท้วงครั้งใหญ่ที่แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมปลายนัดหมายในวันอังคารนี้ทั้งนี้นักเรียนมัธยมปลายในหลายเมืองของฝรั่งเศสออกมาชุมนุมประท้วงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากไม่พอใจสภาพการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาครูไม่เพียงพอส่งผลให้มีการปิดโรงเรียนราว400แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งทั่วประเทศฝรั่งเศสปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: กลับเข้ามาสู่ในช่วงชั่วโมงที่2นะคะกับชั่วโมงสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะ FM 95.5 105 MHz ค่ะแล้วก็ AM 819 891 kHz ส่วนใครที่อยากจะติดตามทางออนไลน์ก็เข้ามาได้ Metro Live FM 95.5 ส่วนช่องต่อๆนะคะกบพบเข้ามาได้
3: ค่ะ
2: อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้นะคะ 11:08 แล้วค่ะคุณอ้อค่ะ
3: ค่ะก่อนอื่นเลยทักทายท่านผู้ฟังที่เข้ามารับชมรับฟังผ่านทางเพจ Metro Live FM 95.5 ก่อนนะคะน้องชาตรีค่ะบอกว่าสวัสดีพี่กบกับพี่อ้อนะคะตอนน
2: ี
3: ้ไม่มีน้ำท่วมแล้วแสงแดดก็ออกแล้วซักผ้ารอตักผ้าได้สบายสบาย
2: โอ้ดีเลยค่ะ
3: น่าจะแถวรามคำแหงหรือเปล่าคะ
2: น้องน่าจะอยู่ลาดพร้าวแถวลาดพร้าว
3: ช่วงก่อนก็ท่วมนะ
2: รามคำแหงด้วยรามคำแหงน้องทำงานรามคำแหง
3: ช่วงนั้นก็คือน้ำท่วมหมดเลยลาดพร้าวรามคำแหง
2: ใช่ค่ะ
3: คุณพิสมัยค่ะสวัสดีน้องกบน้องอ้อ
2: สวัสดีค่ะ
3: บอกว่าที่นี่น้ำลดเร็วนะคะแล้วก็คุณสุเทพนะคะสวัสดีน้องกบน้องอ้อพร้อมทีมงานด้วยแล้วก็แชร์ให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะที่บ้านดับด้วยเช่นกันค่ะ
3: ค่ะเอาละค่ะชั่วโมงที่สองนี้เราก็มีเรื่องของสุขภาพที่เกริ่นตอนชั่วโมงแรกนะคะว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุฉุกเฉินจากการเล่นกีฬาเพราะว่าช่วงนี้กระแสของการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพเขาเริ่มจะมาละ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ออกหันมาออกกำลังกายกันทุกเพศทุกวัยเลยนะคะเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ทางลัดคิวหมอโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะคุณหมอได้มาให้ความรู้แล้วก็ยังมีเรื่องของคำถามสุขภาพทั่วๆไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ
4: สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันรายการนัดคิวหมอรามาเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์เป็ดนะครับ สวัสดีครับอาจารย์วันนี้ผมชวนอาจารย์เป็ดมาคุยเรื่องอุบัติเหตุฉุกเฉินการกีฬานะครับเกี่ยวกับการเล่นกีฬานะฮะ
5: อาจารย์
4: อาจารย์จะมาเจาะจงเฉพาะการวิ่งจริงๆมีเยอะแยะมากมายเลยนะฮะ
5: ใช่ครับ
4: ส่วนใหญ่ที่อาจารย์เจอที่เขามาที่ห้องฉุกเฉินอ่ะเขาจะมาด้วยเรื่องอะไรบ้างครับ
5: ครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นการวิ่งครับอาจารย์ก็มักจะเป็นการวิ่งระยะยาวครับอย่างเช่นเป็นพวกวิ่งมาราธอนครับพวก20กิโล42กิโลครับอาจารย์แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าร้ายแรงที่สุดเลยครับก็คือเป็นภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันครับอาจารย์ก็คืออารมณ์ว่าเขาเนี่ยครับอาจจะไม่ได้มีสัญญาณเตือนมาก่อนครับอาจจะไม่ได้มีอาการหน้ามืดไม่ได้มีอาการใจสั่นอยู่ๆก็คือหัวใจหยุดเต้นแล้วก็หมดสติไปเลยครับอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะต้องนำส่งห้องฉุกเฉินและทำการกู้ชีพอย่างเร่งด่วนครับอาจารย์แต่ว่าอันที่เจอได้แต่ว่าก็มีบ้างก็คือจะเป็นเรื่องภาวะแบบ heat stroke ครับอาจารย์ก็คือเหมือนวิ่งในที่อากาศร้อนครับอย่างช่วงนี้ก็คือมีทั้งหน้าฝนด้วยมีอากาศร้อนด้วย

0: ครับอาจารย์ก็มีภาวะฮีสโตรกจากการวิ่งได้เหมือนกันครับผม
1: ทีนี้ผมตั้งใจฟังมากนะท่านผู้ชมคือถ้าเราคุยกันในรายการเนี่ยใครเป็นแฟนรายการเนี่ยก็จะรู้เลยว่าผมเนี่ยออกกำลังกายด้วยการวิ่ง
0: อาจารย์วิ่งอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์ตอนนี้เจ็บอยู
0: ่อ๋อพักขาอยู่นะครับ
2: ก็พักอยู่อาจารย์
1: ก็คือพยายามจะวิ่งให้ได้10กิโลแล้วก็เคยวิ่งฮาล์ฟมาราธอน21กิโล
0: โอ้ครับ
1: เคยไปลงฮาล์ฟมาราธอนครั้งนึงครับท่านผู้ชมไม่คือไม่อยากจะพูดเดี๋ยวเขาจะหาว่าแบบ
0: อันไปลองวิ่งมาแล้วใช่ไหมครับ
1: คนเขาไปวิ่งหลายครั้งเลยผมวิ่งครั้งเดียวพวกผมอะตื่นเช้าไม่ค่อยไหว
0: อ๋อเขาเริ่มวิ่งแบบตี 3 ตี 4
1: ครับจำได้นะครับแล้วก็พยายามวิ่งออกกำลังกายดูแลตัวเองพยายามวิ่งเป็นวันละให้ได้ครั้งละ10กิโลนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเนื่องจากว่าพอวิ่งแล้วเกิดการบาดเจ็บหมอนรองกระดูกขาดก็เลยต้องมาเย็บซ่อมพักกันไปนานเลยกว่าจะกลับมาวิ่งได
0: ้ครับ
1: พอกลับมาวิ่งได้เส้นเอ็นอีกข้างนึงก็เจ็บอีกโอ้แล้วเรื่องของอายุฮะแล้วเดี๋ยวผมค่อยๆไล่เรียงไปดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าวิ่งแล้วหัวใจวายเฉียบพันด้วย
0: ครับใช่ครับอาจารย
1: ์ผมก็กังวลเลยมีฮิสโตรกด้วยมีอะไรด้วยนะ
0: ครับ
1: อ่ะเอาทีละเรื่องดีกว่าครับอาจารย์ถ้าวิ่งยาวอย่างที่อาจารย์พูดอะครับ10กิโล21กิโล42กิโลก
0: ็
1: คือมินิมาราธอนฮาล์ฟมาราธอนแล้วก็มาราธอน
0: ครับ
1: จะเกิดอาการบาดเจ็บอะไรบ้างครับ
0: ครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นการบาดเจ็บครับอาจารย์ก็มักจะแบบเป็นอุบัติเหตุก็คือเหมือนจะเป็นแบบเหมือนทางอาจจะไม่ดีทางอาจจะขรุขระอาจจะมีอุบัติเหตุจากการหกล้มได้ครับอาจารย์หรือว่าถ้าบางทีเราอาจจะแบบฝึกซ้อมมาไม่เพียงพอหรือว่าร่างกายตอนนั้นเราอาจจะยังไม่สมบูรณ์แข็งแรงก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของเอ็นฉีกขาดกล้ามเนื้อฉีกขาดหรือว่าถ้าเราแบบเตรียมความพร้อมร่างกายมาไม่ดีอาจจะมีภาวะกล้ามเนื้อลายสลายได้ครับอาจารย์ถ้ายิ่งวิ่งแบบฮาล์ฟมาราธอน20กิโลหรือว่าวิ่งฟูลมาราธอน12กิโลก็อาจจะมีภาวะกล้ามเนื้อลายสลายได้ครับถ้าเราแบบไม่ได้เตรียมความพร้อมมาอย่างดีหรือว่าเราอาจจะกินน้ำไม่เพียงพอหรือว่ากินเกลือแร่ไม่เพียงพอครับอาจารย
1: ์เดี๋ยวมันสลายยังไงนะอาจารย์มันมีอาการยังไงนะกล้ามเนื้อลายสลาย
0: ก็คือถ้าเราแบบเหมือนทานน้ำไม่เพียงพอครับกล้ามเนื้อลายมันจะอยู่ที่บริเวณแขนขาของเราใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเราใช้มันไปเยอะๆอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นเราวิ่งใช่ไหมครับกล้ามเนื้อมันก็จะมีการหดตัวแล้วก็ถ้ามันหดตัวเยอะครับอาจารย์มันก็ทำให้ตัวของเซลล์กล้ามเนื้อมีการสลายออกมาแล้วก็ทำให้พวกสิ่งต่างๆที่อยู่ในเซลล์ครับไม่ว่าจะเป็นพวกโพแทสเซียมหรือว่าเป็นสารต่างๆครับออกมาในกระแสเลือดครับอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นถ้ามีโพแทสเซียมออกมาในกระแสเลือดก็ทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจากที่โพแทสเซียมในเลือดส
1: ูงได้อันนี้ไหมที่หัวใจวายเพราะอันนี้ไหมอ
0: าจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุได้ด้วยครับอาจารย์หรือบางทีมันอาจจะไปอยู่ในกระแสเลือดแล้วก็ไปกรองที่ไตครับทำให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได้เช่นเดียวกันครับฉี่ก็จะออกมาเป็นสีโคกหลังวิ่งอะไรประมาณนี้ครับ
1: อ๋อแล้วนี้เรามันจะมีอาการยังไงครับอาจารย์คือปวดเมื่อยมาก
0: ตอนแรกมันจะเริ่มแบบปวดน่องก่อนครับอารมณ์เป็นตะคิวครับอาจารย์แล้วก็ถ้ายังฝืนวิ่งต่อไปเรื่อยๆครับไอเซลล์กล้ามเนื้อมันก็จะค่อยๆแบบแย่ลงสลายไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เกิดภาวะตัวของกล้ามเนื้อลายสลายได้ครับอาจารย์
1: คืออาการเตือนที่เวลาที่วิ่งไปแล้ว
0: เป็น
1: คือเขาตะคิวตะคิวก่อนใช่ไหม
0: ใช่ครับเป็นตะคิวปวดน่อง
1: ไม่ไหวแล้ว
0: ใช่ไม่ไหวแล้วครับแต่ว่าถ้าบางคนยังวิ่งไปต่อก็อาจจะเกิดได้ครับ
1: โอ้วิ่งต่อนี้ไม่ไหวมั้งผม
0: ครับบางคนแบบว่าโอ้ยอยากวิ่งให้ได้20โลอยากวิ่งให้ได้42โลอ
1: ยากให้จบอยากให้จบ
0: ใช่ครับ
1: แต่จบนี่มันบางทีนะท่านผู้ชมนะก็คือถ้าใครวิ่งจริงๆนะก็คือวิ่งจบนี่หมายถึงว่าจบ10กิโลจบ21กิโล
0: ใช่ครับ
1: แต่จบนี่มันไม่จำเป็นต้องวิ่งเข้าไปให้จบนะ
0: ครับ
1: บางทีเราไม่ไหวเราก็เดินให้มัน
0: ให้จบได้นะใช่ใช่ครับอาจารย์แต่บางคนแบบทำเวลาอะไรเงี้ยครับเหมือนประมาณว่าเราครั้งนี้เราอยากให้จบภายในกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับเขาพยายามจะฝืนวิ่งทั้งๆที่ร่างกายไม่ไหวแล้วก็มีเหมือนกันครับ
1: อ๋อถ้าอย่างที่อาจารย์บอกอะร่างกายเนี่ยเขาจะเตือนก่อนละเซลล์เนี่ยมันไม่ไหวละมีเรื่องของการบาดเจ็บของเซลล
0: ์ใช่ใช่ครับ
1: พอบาดเจ็บเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอาการปวดเมื่อยม
0: ี
1: ตะคิวขึ้นมานะครับเพราะว่าของเสียมันคั่ง
0: ใช่ครับอาจารย
1: ์แล้วถ้าเรายังไปฝืนอยู่อีกเซลล์มันจะสลายมากถ้าเซลล์สลายมากเนี่ยถ้าไปที่ไตเนี่ยมันกรองไม่ไหว
0: ใช่ครับ
1: มันก็เกิดไตเนี่ยวายฉับพลัน
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเซลล์ที่สารที่มันอยู่ในเซลล์อ่ะปกติมันควรจะต้องอยู่ในเซลล์มันไม่ควรอยู่ในกระแสเลือด
0: ใช่ครับ
1: มันออกมาของเสียหรือว่าสารพวกนั้นเช่นโพแทสเซียมที่มันออกมาสูงเกินไปเนี่ยก็จะทำให้หัวใจเราอ่ะเต้นผิดจังหวะได
0: ้ถูกครับจ้า
1: เห็นกับหัวใจพอมันเต้นผิดจังหวะเนี่ยก็หัวใจวายฉับพลันได้
0: ใช่ครับ
1: อันนี้โอ้อย่าไปฝืนนะใครไม่ไหวก็ต้องนะฮะนี่จริง เมื่อก่อนต้องบอกนะผมว่าทุกคนคงรู้สึกเหมือนกันเลยเมื่อก่อนตอนที่ผมวิ่งอ่ะผมก็ต้องโอ้โหจับเวลาเลยวันนี้จะต้องให้ได
0: ้กี่ชั่วโมงได้กี่กิโลใช่ไหมครับ
1: มาละตอนนี้มาละ10กิโลต้องได้หนึ่งชั่วโมง
0: ชั่วโมง
1: บวกลบบวกกันนั้นไม่เกิน2นาที3นาที
0: ครับ
1: 21กิโลต้องมาละ1ชั่วโมงกับ30นาทีหรือว่าบวกลบ5นาทีอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ตอนนั้นมีความรู้สึกอารมณ์นั้นจริงๆนะฮะ
0: ฟิลมันมาครับอาจ
1: าร
0: ย์ใช่ครับแล้วก็ถ้าแบบไม่ได้เป็นถึงกล้ามเนื้อลายสลายก็อาจจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนเป็นกล้ามเนื้อมันมีการหดเกร็งมากกว่าปกติได้ครับอารมณ์เหมือนขาดเกลือแร่อะไรเงี้ยครับอาจารย์ก็คือก่อนที่จะเป็นฮีทสโตรคครับมันก็จะเป็นใช้คำว่าheat exhaustion ครับหมายถึงว่าร่างกายเราก็จะมีไข้ขึ้นได้ครับแต่ว่าไข้ไม่ได้สูงเท่ากับ heat stroke ครับอาจารย์ก็คือถ้าเป็น heat stroke เนี่ยไข้ก็คือจะเกินกว่า40องศานะครับแล้วก็มักจะเป็นแบบนักกีฬาที่ไปวิ่งในที่กลางแจ้งหรือว่าเป็นคนไข้ที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นเป็นผู้ป่วยกลุ่มสูงอายุอะไรเงี้ยครับอาจารย์ถ้าแบบเป็น heat stroke เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะมีไข้สูงร่วมกับมีอาการทางระบบประสาทอย่างเช่นมีอาการเดินเซมีอาการชักเกร็งกระตุกได้อันนั้นก็คือควรจะเข้าห้องฉุกเฉินเลยครับอาจารย์แต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้เป็นถึงขั้นนั้นครับก็อาจจะเป็นแค่ heat exhaustion ก็คือเป็นเหมือนภาวะเพลียแดดอะไรเงี้ยครับอาจารย์ก็จะมีอาการตะคิวเหมือนที่บอกได้แล้วก็มีอาการไข้สูงได้ครับอาจารย์ก็มักจะมีอาการเรื่องของกล้ามเนื้อลายสลายร่วมด้วยนะครับอารมณ์เหมือนเกิดพร้อมๆกันครับ
1: คือก่อนที่จะเกิด heat stroke เนี่ยจะมี heat exhaustion แปลเป็นไทยคือเพลียแดด
0: เพลียแดด
1: มันโดนแดดจนแบบมันเพลียละม
0: ัน
1: ไม่ไหวแล้วนะฮะก็คือเราก็จะรู้สึกอ่อนเพลีย
0: ใช่ครับอาจารย์
1: แล้วก็รู้สึกอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้น
0: รู้สึกมีไข้คร
1: ับแล้วก็มีปวดเมื่อย
0: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเลยครับเป็นอาการนำ
1: ฮะก็คือเริ่มต้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดมันเกิดอย่างนี้แล้วเนี่ยอาจารย์บอกว่าต้องดื่มน้ำเยอะ
0: ต้องดื่มน้ำครับก็คือยิ่งถ้าแบบมีจุดพักแวะอะไรเงี้ยครับอาจารย์ปกติเนี่ยเวลาเราวิ่งก็จะมีจุดพักแวะสักประมาณทุก2กิโลหรือว่าทุก4กิโลครับอาจารย์เขาก็จะมีเป็นจุดให้น้ำจุดให้เป็นแบบผลไม้ที่มีน้ำตาลหรือว่าจะมีจุดให้ตัวของเกลือแร่อะไรเงี้ยครับเขาก็จะวางแผนไว้ครับเวลาพวกงานวิ่งครับอาจารย์ดังนั้นเนี่ยเราควรจะกินน้ำตามจุดพักแวะครับเพื่อที่จะชดเชยตัวของเกลือแร่หรือว่าตัวของน้ำที่เราสูญเสียไประหว่างวิ่งครับ
1: คือน้ำเปล่าก็ได้หรือต้องเป็นน้ำแต่ว่าเขาจะให้น้ำเปล่าเนี่ยแต่เขาไม่ได้ให้น้ำเกลือแร่ต้อง
0: ถ้าเป็นเกลือแร่เขาจะเป็นส่วนใหญ่ซักประมาณกิโลเมตรที่ซัก14 16อะไรเงี้ยครับอาจารย์ก็คือคนที่วิ่งฮาล์ฟมาราธอน21กิโลหรือว่าวิ่งฟูลมาราธอนครับเขาก็จะเป็นจุดท้ายๆและที่เขาจะให้เป็นตัวของเกลือแร่ครับอาจารย์ถ้าวิ่ง10กิโลหรือว่าวิ่งแค่แบบฟันรัน5กิโลเนี่ยเขาจะกินแค่น้ำเปล่าเพราะว่าร่างกายเราไม่ได้เสียน้ำเยอะหรือว่าเสียเกลือแร่เยอะเท่ากับการวิ่งฮาล์ฟมาราธอนหรือว่าฟูลมาราธอน
1: คือพอวิ่งไปเยอะมันมีการสลายของกล้ามเนื้อม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: อุณหภูมิในร่างกายที่สูงขึ้น
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็การระบายอุณหภูมิอ่ะมันลดลงเพราะว่าเน
0: ื่อง
1: จากอากาศมันร้อนนะฮะมันก็เลยทำให้อุณหภูมิเราอ่ะมันปกติคนเราอ่ะมันอุณหภูมิมันจะคงที
0: ่ใช่ครับ37องศา
1: อุณหภูมิร่างกายจะคงที่เราจะมีวิธีการหมายถึงระบายความร้อนนะเหงื่อนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งที
0: ่
1: ระบายความร้อนนะครับแล้วก็น้ำในร่างกายต่างหากนะฮะแต่พอเราวิ่งไปเนี่ยเราขาดน้ำเหงื่อมันก็ออกมาไม่ทันระบายความร้อนไม่ทันแดดก็แรงต่างหากนะฮะเพราะฉะนั้นต้องดื่มน้ำแล้วเกลือแร่ครับเกลือแร่เนี่ยไปช่วยตรงไหนนะฮะ
0: ก็คือเราสูญเสียตัวของเหงื่อใช่ไหมครับในเหงื่อมันก็จะมีทั้งตัวของน้ำแล้วก็เกลือแร่ครับอาจารย์ดังนั้นเนี่ยร่างกายเราจะเสียทั้งน้ำด้วยแล้วก็เกลือแร่ด้วยครับอาจารย์ดังนั้นเนี่ยก็คือมันก็ทำให้เรามีเรื่องของเกลือแร่ที่ผิดสมดุลได้ครับระหว่างที่เราออกกำลังกายหรือว่าวิ่งครับดังนั้นเนี่ยใครที่วิ่งนานๆวิ่งระยะทางหลายกิโลก็คือควรจะต้องกินเกลือแร่ในระหว่างที่ออกกำลังกายหรือว่าช่วงที่วิ่งครับอาจารย
1: ์โอ้โหนี่เลยนะคะอ่ะ
2: ขอถามเรื่องเกลือแร่ต่อนี้ค่ะเพราะว่ามันจะมีเกลือแร่แบบตอนใช้ตอนออกกำลังกายก
0: ับ
2: เกลือแร่ที่เรากินเวลาท้องเสียอย่างเงี้ยค
0: ่
2: ะมันเหมือนกันไหมครับมันคือตัวเดียวกันไหมแล้วเรากินทดแทนกันได้ไหมอาจารย
0: ์ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเกลือแร่ที่เรากินตอนออกกำลังกายครับก็จะเป็นเกลือแร่ที่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสมค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าตอนที่เราวิ่งเยอะครับเราต้องใช้แบบการเผาผลาญหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวของแป้งน้ำตาลหรือว่าตัวของเกลือแร่นั้นเนี่ยตัวของผลิตภัณฑ์ที่เรากินตอนที่เราออกกำลังกายทดแทนครับก็จะมีส่วนประกอบของน้ำตาลค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวของเกลือแร่ที่เรากินตอนที่เราท้องเสียครับมันจะมีน้ำตาลที่น้อยกว่าแต่ว่ามีตัวของเกลือแร่ที่ทดแทนค่อนข้างเยอะเพราะว่าตอนที่เราท้องเสียครับเราสูญเสียทั้งน้ำแล้วก็สูญเสียเกลือแร่มากกว่า
1: ครับ คือหลักการอะถ้าเกิดว่าเราท้องเสียใช่ไหมเราหาเกลือแร่พวกนั้นไม่ได้เราไปซื้อแถวตามร้านสะดวกซื้อเป็นเกลือแร่ที่สำหรับนักออกกำลังกายเราก็เอามากินได้
0: กินพอได้อยู่ครับ
1: แต่ว่าตอนที่ออกกำลังกายเนี่ยคงไม่มีใครเอาเกลือแร่เป็นซองเนี่ยไปชงนะ
0: ใช่ใช่ครับมันอาจจะไม่เกลือแร่แล้วก็น้ำตาลอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่เพียงพอด้วยครับอาจารย์
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีหลายยี่ห้อ
0: หลายยี่ห้อครับอาจารย์ก็คือเป็นหมายถึงว่าในร้านสะดวกซื้อมันก็มีหลายแบบหลายยี่ห้อแล้วก็มันก็ทดแทนได้แบบไม่ค่อยได้แตกต่างกันมากครับขึ้นอยู่กับว่าเราออกกำลังกายแบบหนักแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนวิ่งระยะทางกี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แต่เวลาวิ่งนี่โอ้ท่านผู้ชมไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกับผมหรือเปล่าพอผมวิ่งมาเนี่ยตอนแบบพอพักอ่ะสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงรู้สึกตัวมันจะร้อน
0: ใช่ครับหมายถึงว่าแบบมันเกิดจากอะไรเงี้ยครับอาจารย์คือส่วนใหญ่ก็คือเราตอนเราวิ่งครับมันก็จะมีการแบบเผาผลาญพลังงานใช่ไหมครับอาจารย์ดังนั้นเนี่ยช่วงที่เราวิ่งครับมันก็จะมีการทำให้เกิดแบบอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นได้ครับถ้าร่างกายของเราครับมันมีการขับเหงื่อที่ดีมีการระบายความร้อนที่ดีครับร่างกายเราก็จะแบบมีการนำความร้อนออกไปจากร่างกายแล้วก็ทำให้อาการที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเนี่ยมันดีขึ้นได้ในช่วงหลังอย่างที่วิ่งครับอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นคนไข้ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นเป็นคนไข้เด็กหรือว่าเป็นคนไข้กลุ่มผู้สูงอายุหรือว่าเขามีกินยาบางอย่างที่ทำให้การระบายความร้อนหรือว่าการขับเหงื่อไม่ดีก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะแบบ heat stroke หรือว่ามีเรื่องของแบบภาวะเพลียแดดได้ครับ
1: ครับอ่ะที่อาจารย์บอกว่าเป็นเพลียแดดก่อนอ่ะ
0: เพลียแดดก่อนครับ
1: heat stroke ใช่ไหมคร
0: ับใช่ครับ
1: เริ่มมีอาการละเริ่มเดินเซละความรู้สึกตัวลดลงละ
0: ใช่ครับอาจารย
1: ์บางคนก็จะมีเรื่องของกล้ามเนื้อสลายด้วย
0: ใช่ครับ
1: อันเนี้ยถ้ามาที่ห้องฉุกเฉินเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องพามาห้องฉุกเฉินเลยใช่ไหมอย่าไปปล่อยทิ้งไว
0: ้ถูกครับก็คือเวลาพวกงานวิ่งมาราธอนเขาก็จะมีทีมแพทย์เขาสแตนด์บายอยู่ที่งานวิ่งอยู่แล้วครับอาจารย
1: ์
0: เขาก็จะทำการแบบช่วยเหลือคนไข้เบื้องต้นก่อนปฐมพยาบาลก็คือจะดูว่าคนไข้มีอุณหภูมิเท่าไหร่เป็นฮีทสโตรกหรือเปล่าหรือว่าอาการรุนแรงมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์เขาก็จะมีอุปกรณ์กู้ชีพหรือว่าจะมีการลดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้นที่จุดเกิดเหตุก่อนครับอาจารย์ก็คือถ้ามีแบบอุปกรณ์เพียงพออย่างเช่นมีเป็นอ่างแล้วก็ใส่เป็นน้ำเย็นแล้วก็ใส่เป็นน้ำแข็งนะครับเขาก็จะเอาคนไข้ใส่เข้าไปในตัวของอ่างนั้นเลยครับเพื่อที่จะลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วครับเพราะว่าเราจะเน้นเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะ heat stroke ครับอาจารย์แล้วก็ถ้าการคงที่หรือว่ามีรถพยาบาลมาถึงแล้วก็จะนำส่งโรงพยาบาลหรือว่าห้องฉุกเฉินเพื่อทำการรักษาเพิ่มเติมอีกทีนึงครับ
1: ก็คือว่าเอาน้ำเย็นเนี่ยน้ำเย็นเนี่ยให้คนไข้เข้าไปอยู่ในนั้นก่อนเพื่อลดอุณหภูมิก่อน
0: ถูกครับหรือว่าจะใช้เป็นพัดลมแล้วก็ใช้เป็นลักษณะของแบบไอ้น้ำอุณหภูมิสักประมาณ15องศาก็ได้ครับใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์อารมณ์เหมือนระเหยครับก็คือใช้แบบลมเย็นๆครับอาจารย์ก็คือทำการแบบพัดพาตัวของความร้อนออกไปจากร่างกายอะไรเงี้ยครับ
1: โอ้ผมสงสัยอาจารย
0: ์ค
1: ือผมไม่ได้อยู่ในฟิลฉุกเฉินนะครับ
0: ครับ
1: ก็แล้วถ้าคนเป็นลมหมดสติกับฮีทสโตรกเนี่ยแล้วเราจะแยกกันยังไงนะครับ
0: ส่วนใหญ่ถ้าหมดสติเราก็ต้องแยกให้ได้ก่อนครับว่าคนไข้เขามีภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือเปล่าครับส่วนใหญ่เราก็จะ
1: สงสัยอาจารย
0: ์ครับ
1: คือผมไม่ได้อยู่ในฟิลฉุกเฉินนะครับ
0: ครับ
1: ก็แล้วถ้าคนเป็นลมหมดสติกับฮีทสโตรกเนี่ยแล้วเราจะแยกกันยังไงนะครับ
0: ส่วนใหญ่ถ้าหมดสติเราก็ต้องแยกให้ได้ก่อนครับว่าคนไข้เขามีภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือเปล่าครับส่วนใหญ่เราก็จะได
1: ้อัน
0: นี้ก็คือต้องทำการแบบกู้ชีพเบื้องต้นโดยการกดหน้าอกหรือว่า CPR ของความเสี่ยงครับก็คือเขาก็คงเป็นนักวิ่งที่ไปวิ่งในที่กลางแจ้งหรือว่าที่แดดแรงครับอาจารย์แล้วก็อันที่สองก็คือเราจะวัดอุณหภูมิร่างกายครับก็คืออาจจะวัดที่รักแร้ก็ได้หรือว่าใต้ลิ้นก็ได้ครับมีอุณหภูมิร่างกายเกิน40องศาครับอาจารย์ก็คือไข้แบบสูงปี๊ดเลยครับ
1: เข้าใจละมาปุ๊บดูแล้วว่าอุณหภูมิสูงตัวร้อน
0: ใช่ครับตัวร้อนหรือบางทีถ้าเป็นพวกฮีสโตรครับเขาจะไม่มีเหงื่อเลยครับอาจารย์ก
1: ็
0: คือเขาแบบพยายามสู้มาแล้วหมายถึงว่าเหงื่อออกจนหมดไปแล้วใช่ครับจนตัวแห้งไม่มีเหงื่ออะไรเงี้ยครับอาจารย์แล้วก็วัดไข้ก็คือไข้สูงปี๊ดเลยร่วมกับว่าคนไข้เขาดูแบบสับสนมึนงงหรือว่ามีอาการชักเกร็งกระตุกอันนี้ก็คือเข้าได้กับภาวะฮีสโตรกอะไรเงี้ยครับ
1: อันนี้ลดอุณหภูมิก่อนแล้วเรามีวิธีรักษากล้ามเนื้อสลายไหมครับ
0: ครับส่วนใหญ่ถ้ากล้ามเนื้อลายสลายเราจะต้องมาตรวจที่ห้องฉุกเฉินก่อนครับอาจารย์เขาก็จะมีการตรวจเลือดดูค่าเอนไซม์ของกล้ามเนื้อลายครับอาจารย์ว่ามันตัวใหญ่ก็คือแบบขึ้นสูงเป็นพันเป็นหมื่นอะไรเงี้ยครับอาจารย์หรือว่าจะมีการตรวจปัสสาวะดูครับว่าปัสสาวะเนี่ยมันมีตัวของลักษณะของเลือดออกมาในปัสสาวะหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้ากล้ามเนื้อลายสลายครับมันจะมีค่าหนึ่งที่มันปะปนออกมากับปัสสาวะก็เอาไว้ช่วยวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อลายสลายได้ครับอาจารย์ส่วนใหญ่ก็คือรักษาก็เป็นการใ น้ำเกลือครับอาจารย์ก็คือเป็นการทดแทนเพื่อที่จะทำการขับตัวของเสียต่างๆหรือว่าพวกโพแทสเซียมในกระแสเลือดเนี่ยออกไปทางปัสสาวะครับอาจารย์อารมณ์ก็คือเหมือนเชียร์ให้แบบปัสสาวะออกมาทางแบบปกติเลย

0: ให้ไล่ของเสีย
1: ไล่ของเสียออกไปครับใช่แต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องล้างไต
0: เคยมีนักวิ่งมาขอตรวจกับผมอะไรแล้วมันก็แล้วเราก็ดูขึ้นฟ้าหัวใจก็ปกติ
1: ปกติครับ
0: วิ่งสายพาน
1: ครับ
0: ก็โอเคเลย
1: ก็ปกติเลยใช่ไหมครับ
0: ก็หมอหัวใจก็อ่านว่าปกติ
1: อืม
0: แล้วก็ค่าไขมันในเลือดเขาก็ไม่ได้สูง
1: ไม่ได้สูงมากนะครับ
0: แต่มันก็ไม่สามารถจะรับประกันได้ว่า
1: จริงครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับดังนั้นมันเหมือนเป็นอะไรเป็นภัยเงียบดีกว่าครับอาจารย์ก็คือมันก็เกิดขึ้นได้เสมอดังนั้นเนี่ยก็คือคิดว่าถ้าจะไปออกกำลังกายครับก็ควรจะออกกำลังกายตามสมรรถภาพร่างกายของเราอย่างแบบพอควรไม่ออกมากจนเกินไปหรือว่าถ้าเริ่มมีสัญญาณเตือนอย่างเช่นมีอาการแน่นหน้าอกมีอาการใจสั่นหรือว่าหน้ามืดครับควรจะหยุดวิ่งทันทีแล้วก็แบบไปตรวจเพิ่มเติมจะดีที่สุดครับ
0: ใครชอบวิ่งเนี่ยเราก็จะค่อยๆวิ่งก่อนวิ่งระยะสั้นเดี๋ยวมันก็โอ้เพลินเพลินก็ค่อยๆเพิ่มระยะไปแล้วก็แต่ว่าเพิ่มระยะเนี่ยต้องบอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเพิ่มแล้วเพิ่มระยะเพิ่มขีดจำกัดของตัวเองต้องมั่นใจในร่างกายด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ต้องมาฝึกซ้อมกล้ามเนื้อต้องมาเพิ่มกล้ามเนื้อด้วยอย
1: ่
0: างผมอ่ะก็จะเพิ่มขีดจำกัดวิ่งให้เร็วขึ้นให้นานขึ้นแต่ลืมไปเลยว่ากล้ามเนื้อตัวเองไม่แข็งแรงก็จะตามมาด้วยเรื่องของการบาดเจ็บเส้นเอ็นหักเสพหมอนรองกระดูกขาดอะไรอย่างเงี้ยฉีกขาดนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวเรามาพักตอบคำถามทางบ้านเรานะครับ
1: ได้ครับอาจารย
0: ์คุณตุ้มนะฮะตุ้มไก่นะครับอยากถามว่าไวท์โค้ดไฮเปอร์เทนชันดีกว่าไวท์โค้ดไฮเปอร์เทนชันสูงได้แค่ไหนปกติความดันไม่สูงนะคะพอไปหาหมอทีไรเจอคุณหมอจริงๆเนี่ยตอนนี้ยังไม่ทันเจอหมอเลยเจอคุณพยาบาลก่อนเลยนะฮะผู้ช่วยพยาบาลนะฮะเขาใส่เสื้อขาวเราก็เรียกว่าไวท์โค้ดนะครับปกติคนปกติเนี่ยความดันจะไม่เกิน140 90ถ้าเกิน140 90เราจะวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูงแต่ว่าของคุณตุ้มเนี่ยมาโรงพยาบาลทีไรอ่ะขึ้นไป190เลยนะฮะคืออ่ะมันก็มีอยู่2 อย่างนะครับ
1: อ
0: ันดับแรกคือว่าจะมีในกลุ่มคนนะครับประมาณ30%มาโรงพยาบาลทีไรแล้วเนี่ยเจอคนเสื้อขาวเนี่ยความดันก็จะสูง
1: มัน
0: ไม่รู้เป็นอะไรมันมาโรงพยาบาลแค่เดินเหยียบขาเข้าโรงพยาบาลก็สูงแล้วนะฮะแต่ปกติสูงเนี่ยมันจะไม่ควรเกิน180ไงถ้าเกิน180เนี่ยแสดงว่าคุณมีแนวโน้มแหละว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงแต่ทางนี้ทางนั้นอ่ะคุณตุ้มอยากจะให้วัดความดันที่บ้านด้วยถ้าวัดความดันที่บ้านเนี่ยก็มันจะเป็นความดันที่เสถียรกว่าเราวัดความดันที่บ้านเนี่ยเราวัดทุกวันไม่ต้องวัดทุกวันก็ได้อาจจะวัดทักสัปดาห์ละครั้งก็ได้นะครับวัดไปเรื่อยๆหรือว่าก่อนจะมาเจอหมอก็วัด7วันก่อนมาเจอหมอแล้วจดไว้นะแต่ถ้าเป็นคนไข้ผมเนี่ยไหนๆมีเครื่องที่บ้านละผมจะให้วัดทุกวันที่บ้านเลยนะฮะแล้ววัดแล้วไม่ต้องจำนะให้จดมาพอจดมาเวลาที่มาเจอคุณหมอคุณหมอจะเห็นค่าแล้วเราจะได้มาดูว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วเราจะได้มาตัดสินใจในเรื่องของการรักษานะครับแต่ถ้ามาโรงพยาบาล190เงี้ยอย่างที่คุณตุ้มเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยมันเริ่มจะเป็นความดันโลหิตสูงแล้วล่ะอาจจะต้องให้ยาสักตัวคุมไว้นะครับคือจุดตัดมันคงไม่มีอะไรชัดเจนหรอกแต่ว่าปกติอะถ้าวัดความดันที่โรงพยาบาลเนี่ยถ้ามันต่ำกว่า180เงี้ยโอเคมันเป็นเรื่องของเจอเสื้อขาวแล้วมันตื่นเต้นได้แต่ถ้าเจอเสื้อขาวแล้วตื่นเต้นเป็น190 200บางทีมันก็น่ากังวลนะครับแล้วจุดตัดที่ผมจะต้องดูว่ามีการรักษาหรือเปล่าเนี่ยผมจะไปดูก่อนว่าความดันที่คุณเป็นอยู่เนี่ยที่มาเจอเสื้อขาวเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายคุณไหมถ้ามันส่งผลต่อหัวใจคุณมีภาวะหัวใจโตอยู่นะผมจะตรวจคลื่นไฟหัวใจอาจจะเรื่องเอ็กซเรย์ปอดดูด้วยนะครับอันนี้ผมจะรักษาถ้าดูแล้วการทำงานของไตคนมันเริ่มเสื่อมไม่รู้ว่าเสื่อมจากอะไรจากความดันก็ได้เพราะว่าโรคไตในประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจาก2สาเหตุสำคัญก็คือความดันกับเบาหวานโรคไตนะ2 อย่างนี้ก็ 90% ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรักษาเรื่องของความดันโลหิตสูงนะฮะความดันไม่มีอาการนะครับถ้าไม่วัดไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่บ้านไม่สูงอยู่โรงพยาบาลสูงเนี่ยถ้ามีปัญหาหัวใจไตเงี้ยครับผมน่ะจะรักษาแต่ถ้ายังไม่มี2ตัวนี้ดูไปก่อนแต่ถ้าเกิน190อาจจะต้องคุยกับคนไข้ว่าจะต้องมียาสักตัวเพื่อคุมไว้นะครับแต่เน้นความดันที่บ้านเป็นหลักให้วัดที่บ้านนะครับคุณปออายุ24ปีนะครับลมแดดนะครับอาจารย์ลมแดดคืออะไรอันตรายไหมนะครับแล้วการอดนอนคุณปอนี่มีเรื่องของการนอนไม่หลับนะครับมาอย่างยาวนานนะครับจริงๆเนี่ยนอนไม่หลับมันส่งผลต่อเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็ความเครียดอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าเราเห็นคุณปอบอกหลายครั้งแล้วตอนนี้ดูแลกับคุณหมอที่ดูแลอยู
1: ่
0: ก็คุณหมอเขาก็จะประเมินให้ยาคลายเครียด3ตัวนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับคลายเครียดอย่างที่คุณปอบอกเลยว่าดูหนังฟังเพลงช่วยได้อย่างผมกลับไปบ้านเนี่ยผมต้องขอดูซีรีส์เลยนะฮะซีรีส์เน็ต Netflix นะฮะ
1: ครับคิดว่าก็ต้องหาแบบกิจกรรมอะไรที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายอะไรครับอาจารย์ก็จริงๆถ้าคุณปอแบบเริ่มแบบแข็งแรงกล้ามเนื้ออะไรโอเคครับก็จริงๆก็ออกไปวิ่งสักแบบโล2โลก็น่าจะแบบทำให้แบบสุขภาพจิตอะไรเงี้ยดีขึ้นแล้วก็ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นอะไรเงี้ยครับอาจารย์แล้วก็แนะนำว่าถ้าแบบกลัวว่าเป็นลมแดดนะครับก็อาจจะต้องแบบวิ่งในที่ร่มหรือว่าเราอาจจะต้องแบบทาครีมกันแดดหรือว่าใส่หมวกหรือว่าใช้อะไรที่มันทำให้ป้องกันไม่ให้แดดมันมาถึงเราได้ครับอาจารย
0: ์วิ่งในที่ร่มนะฮะหรือว่าถ้าก็ต้องแดดก็ต้องดื่มน้ำให้เพียงพอ
1: ใช่ครับหรือว่าถ้ายิ่งวิ่งเยอะอะไรเงี้ยก็กินเป็นเกลือแร่ได้หมดเลยครับ
0: คุณจารุวรรณนะอันนี้ก็แฟนพันธุ์แท้ของเรานะครับขอเรียนถามว่ามีนัดกับคุณหมอตาตั้งใจจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยแต่ขณะนี้มีไข้ยังไม่ลดควรรอให้หายดีก่อนไหมหรือว่าเป็นไข้หวัดธรรมดานะฮะผมแนะนำแล้วกันนะครับว่าปกตินะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือวัคซีนตัวอื่นนะถ้าเราไม่สบายเป็นหวัดมีน้ำมูกไม่มีไข้ฉีดได้ครับแต่ถ้ามีไข้ให้รอก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องการให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันถ้าเป็นหวัดมีน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีไข้ฉีดได้เลยแต่ถ้ามีไข้แนะนำก็รอก่อนถ้าเราไม่สบายเป็นหวัดมีน้ำมูกไม่มีไข้ฉีดได้ครับแต่ถ้ามีไข้ให้รอก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องการให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันถ้าเป็นหวัดมีน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีไข้ฉีดได้เลยแต่ถ้ามีไข้แนะนำก็รอก่อน
1: จะมี
0: สบายเป็นหวัดมีน้ำมูกไม่มีไข้ฉีดได้ครับแต่ถ้ามีไข้ให้รอก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องการให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันถ้าเป็นหวัดมีน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีไข้ฉีดได้เลยแต่ถ้ามีไข้แนะนำก็รอก่อน
1: จะมีติดเชื้อ
0: พวกเนี้ยฉีดวัคซีนอะไรบ้างนะคะ
1: ครับ
0: อันดับแรกเลยไข้หวัดใหญ่ครับปีละครั้งนะฮะก็ปกติไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราจะมีขนาดมาตรฐานก็คือ เนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลจะเริ่มประกาศให้ฉีดละ
1: ครับ
0: อสมเขาจะมาตามท่านที่บ้านละนะฮะถ้าเกิดอายุเกิน65ปีขึ้นไป
1: ครับ
0: หรืออายุน้อยแต่ว่ามีโรคประจำตัวเบาหวานโรคหัวใจโรคไตอะไรเงี้ยเขาจะมาประกาศละนะเกณฑ์คนไปฉีดละขอให้ฉีดเพื่อป้องกันนะครับอันเนี้ยไข้หวัดใหญ่นะครับอันนี้เป็นโดยปกติหรือถ้าท่านเป็นผู้สูงอายุแล้วดูแล้วเนี่ยหมายถึงว่ามีโรคประจำตัวเยอะอยากได้การป้องกันที่มากขึ้นก็จะเป็นไข้หวัดใหญ่ที่ขนาดสูง
1: ครับ
0: ก็คือว่ามันจะมีการป้องกันลดการเกิดหมายถึงว่าภาวะแทรกซ้อนได้ดีกว่าไข้หวัดใหญ่ขนาดมาตรฐานนะครับอันนี้แล้วแต่เลือกได้เลยนะครับขนาดมาตรฐานก็จะมีคนถามว่าแล้ว4สายพันธุ์3สายพันธุ์จะเอาอันไหนนะฮะจริงๆปัจจุบันอ่ะ3สายพันธุ์ก็พอแต่ว่าบางคนก็อยากได้เยอะได้4สายพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่4มันไม่ค่อยเจอละมันน้อยละส่วนใหญ่แล้วจะเป็น3สายพันธุ์เพราะฉะนั้นเลือกได้เลยนะฮะก็รัฐบาลประกาศให้ฉีดปกติจะให้3สายพันธุ์ก็สามารถไปฉีดได้เลยไม่ต่างกันนะครับ
1: น
0: ะแนะนำไปเลยนะครับไข้หวัดใหญ่ละปีละครั้งนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของปอดอักเสบ
1: ครับ
0: ปอดอักเสบติดเชื้อนิวโมโคคัสนะฮะก็เป็นเชื้อแบคทีเรียอันนี้ฉีด1เข็มนะจริงๆมันมีหลายแบบนะตอนนี้นะฮะแต่ว่ามีตัวใหม่เนี่ยฉีด1เข็มแล้วอยู่ได้ตลอดเลยถ้าเป็นรุ่นเก่าหน่อยก็ฉีด2เข็มห่างกัน1ปี
1: ครับ
0: แล้วก็จะอยู่ได้ตลอดหรืออาจจะต้องมากระตุ้นทุก5ปีเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้อันดับแรกไข้หวัดใหญ่อันดับ2เชื้อปอดอักเสบนิวโมโคคัสนะครับอันดับ3ก็จะเป็นเรื่องของงูสวัสด์งูสวัสด์นี่ก็มาถามกันเยอะมากนะมันมีการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงมากเลยมาถามกันงูสวัสด์นี่ฉีดได้ตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุเราก็จะแนะนำอยู่แล้วนะฮะฉีด2เข็มห่างกัน 2-6 เดือนนะครับงูสวัสด์นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของไข้เลือดออกไข้เลือดออกเนี่ยเหมือนจะดูว่าเป็นโรคของเด็กเพราะว่าเด็กติดเชื้อเยอะแต่คนเสียชีวิตเยอะจะเป็นผู้ใหญ่กับผู้สูงอายุนะครับไข้เลือดออกก็ฉีด2เข็มนะห่างกัน3เดือนมีคนถามว่าเราต้องฉีดที่ไหนไข้เลือดออกบ้านอยู่โซนไหนมีบ้านไหนที่ไม่มียุงบ้าง
1: ไม่น่าจะมี ประเทศไทยเราเป็นแบบพื้นที่ที่แบบมีการระบาดของเชื้อไข้เลือดออกอยู
0: ่
1: ท
0: ั
1: ้งประเทศ
0: ทุกภาคเลยนะทุกภาคเลยผมอยู่บนคอนโดสูงก็จริงนะฮะตอนที่ลงมาหมายถึงว่าลงมาล็อบบี
1: ้ครับ
0: มียุงด้วยนะฮะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ นอกนั้นก็แล้วแต่จะเลือกได้ผมก็จะแนะนำประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครสะดวกตรงไหนก็ไปฉีดตรงนั้น
1: ครับ
0: แต่ก็ขอไข้หวัดใหญ่ปีละครั้งนะครับ
1: ครับไหนก็อาจารย์พูดถึงวัคซีนแล้วครับผมขออนุญาตพูดเรื่องวัคซีนพิษสุนัขบ้านนะครับอาจารย์ก็คือเหมือนประเทศไทยเราครับบางทีเราเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะเป็นพวกสุนัขหรือว่าแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับอาจารย์บางทีเราไม่รู้ว่าตัวสัตว์ของเราแม้ว่าเราจะฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เราได้เป็นอย่างดีแต่เขาอาจจะมีเรื่องของแบบเชื้อพิษสุนัขบ้าอยู่ในร่างกายได้ครับอาจารย์ดังนั้นเนี่ยถ้าโดนแบบหมาแมวกัดอะไรเงี้ยครับอาจารย์หรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆกัดอะไรเงี้ยครับก็ไม่ควรจะนิ่งนอนใจครับเพราะว่าบางทีเราบางทีบางคนเขาแบบคิดว่าคงไม่ได้ติดเชื้อมั้งครับเพราะว่าไอ้ตัวเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าครับมันอยู่ในร่างกายเราได้เป็นปีๆเลยครับอาจารย์วันดีคืนดีมันทำให้เกิดอาการแบบติดเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าได้ครับอาจารย์ก็จะมีไข้มีอาการกลืนลำบากมีอาการกลัวน้ำอะไรเงี้ยได้ครับอาจารย์แล้วก็ที่สำคัญเลยครับก็คือพิษสุนัขบ้าเนี่ยไม่มียารักษาครับอาจารย์ก็คือถ้าเราฉีดวัคซีนไม่ทันท่วงทีอะไรเงี้ยครับอาจารย์ก็จะเสียชีวิตได้ไม่มียารักษาเลยครับอาจารย์ดังนั้นก็คือถ้ามีความเสี่ยงโดนสัตว์กัดไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือว่าแมวหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใดๆครับก็คือควรจะมาฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าที่ห้องฉุกเฉินหรือที่โรงพยาบาล
0: ครับจ้ะบางคนไม่โดนกัดแต่ถ้ามีเลือดออกก็ต้องมาใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่ครับเป็นแบบโดนขวดมีแพ้เลือดออกก็ควรจะมาเหมือนกันเราไม่ควรจะแบบเชื่อว่าสัตว์เราแบบไม่มีเชื้อพิษสุนัขบ้าอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะไปเล่นข้างนอกบ้านไปรับเชื้อมาจากสัตว์ตัวอื่นได้อะไรก็มีเหมือนกันครับจ้ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าในปี2569นะครับก็คือมีคนไทยที่เสียชีวิตจากไวรัสพิษสุนัขบ้าไปแล้ว5รายครับอาจารย์ก
0: ็
1: คือมักจะเป็นคนไข้ที่เขาโดนสัตว์กัดครับอาจารย์แต่ว่าเขาไม่ได้ไปรับวัคซีนที่โรงพยาบาลครับเข้าใจว่าแบบเขาน่าจะคิดว่าไม่ได้ติดเชื้ออะไรอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยแบบทำแผลเฉยๆแล้วก็แบบไม่ได้ทำอะไรครับก็คือสรุปว่าคือคนไข้แบบเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าครับอาจารย์
0: คือเสียชีวิต5รายเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะมองว่าเป็นตัวเลขที่ไม่สูงแต่ทางสาธารณสุขถือว่าสูงมาก
1: ครับ
0: เพราะมันไม่ควรเกิดม
1: ัน
0: ควรเป็น0
1: ควรจะเป็น0
0: เออแต่ว่ามันเกิด5รายเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะฮะท่านผู้ชมว่าทำไมตัวเลขน้อยทำไมต้องมาโปรโมทแต่ว่าสาธารณสุขเราถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากม
1: ัน
0: ไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วมันเป็นสิ่งที่ป้องกันได้
1: ใช่ครับอาจารย์ก็คือถ้าโดนสัตว์กัดเมื่อไหร่ก็คือควรจะไปโรงพยาบาลทันทีครับก็จะมีวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแล้วก็ถ้ายิ่งเป็นแผลที่มีเลือดออกเหมือนที่อาจารย์แจ้งก็คือต้องฉีดเซรุ่มที่บริเวณแผลด้วยครับจะได้ไปล้างตัวของเชื้อไวรัสที่อยู่บริเวณแผลครับอาจารย
0: ์ครับ
2: อาจารย์คะแล้วถ้าสมมติว่าเราเคยฉีดไปแล้วทีนึงนี่จบเลยไหมคะอาจารย
1: ์ไม่จบครับก็คือหมายถึงว่าเราจะต้องฉีดให้ครบคอร์สครับคุณปิ่นหมายถึงว่าถ้าเราไม่เคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ามาก่อนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของแบบ1คอร์สบางทีถ้าเป็นฉีดใต้ผิวหนังก็จะเป็น4ครั้ง
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเป็นฉีดเข้ากล้ามเนื้อก็จะเป็น5ครั้งหรือว่า5วันครับก็คือจะฉีดครบภายใน1เดือนที่สำคัญเลยครับก็คือ3เข็มแรกครับก็คือวันแรกที่มาฉีดวันที่3แล้วก็วันที่7ครับควรจะมาฉีดให้ตรงวันเพื่อที่จะกระตุ้นเรื่องของภูมิคุ้มกันในการป้องกันเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าครับ
0: แล้วหมายถึงว่าฉีดแล้วมันจะอยู่ได้นานกี่ปีนะอาจารย
1: ์ส่วนใหญ่ก็จะสัก5ปีครับ
0: ใช่ไหม5ปีแล้วถ้าเกิดโดนอีกก็ต้องกลับมากระตุ้นอีก
1: ต้องกระตุ้นอีกส่วนใหญ่ก็คือถ้าโดนซ้ำก็ต้องกระตุ้นอยู่ดีครับเราจะไม่ได้แบบมีภูมิไปตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: อาจารย์แล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ได้โดนกัดโดนข่วนอะไรก็ตามแต่ว่าอยากจะมาฉีดป้องกันไว้ก่อนอันนี้ได้ไหมคะ
1: ได้เหมือนกันครับก็จะเป็นทางการแพทย์ใช้คำว่าเป็น pre exposure คือก่อนสัมผัสโรคครับก็มักจะฉีดในบุคคลที่แบบมีความเสี่ยงครับอย่างเช่นแบบสัตวแพทย์หรือว่าคนที่ต้องทำงานกับสัตว์อะไรเงี้ยเป็นพวกกรมปศุสัตว์อะไรเงี้ยครับก็จะได้ไม่ต้องไปแบบฉีดกระตุ้นเยอะหรือว่าฉีด5เข็มอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นเข็มป้องกันได้เลย
0: กลับมาที่คำถามของเรา
1: ครับ
0: คุณสุภัชชานี่คำถามช่วงนี้ยอดฮิตมากเลยแมกนีเซียม
1: ครับแมกนีเซียม
0: นะคุณสุภัชชาอายุ68ปีสูง160หนัก53นะจริงๆโอ้โหน้ำหนักส่วนสูงนี่โอเคเลยนะสำหรับคน68นะครับจะรบกวนถามว่าอาการเป็นตะคริวบ่อยๆนะฮะโดยที่ไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะฮะนะบางทีก็มาตอนนอนเนี่ยผู้สูงอายุอากาศเย็นๆนะฮะก็จะมีเรื่องของตะคริวได้เป็นปวดมากนะครับขาดสารอาหารอะไรไหมนะครับแล้วก็เมื่อก่อนไม่เคยเป็นแต่พอเริ่มมีอายุเนี่ยก็จะเป็นนะฮะตอนนี้กินแมกนีเซียมไม่รู้พลัสหรือเปล่าจะช่วยได้ไหมคะ
1: จริงๆก็บางทีเราถ้าเราแบบไม่ได้ออกกำลังกายเลยครับอาจารย์บางทีกล้ามเนื้อเรามันอาจจะแบบเหมือนไม่ได้ยืดเหยียดไปตามปกติครับอาจารย์แล้วยิ่งถ้าอายุเยอะๆครับเราอาจจะมีการแบบพวก สูญเสียหรือว่าเราอาจจะกินพวกแบบแร่ธาตุหรือว่าวิตามินไม่เพียงพอครับอาจารย์ดังนั้นเนี่ยถ้าแบบตอนนอนก็อาจจะมีเรื่องของการเป็นตะคริวตอนกลางคืนได้ครับอาจารย์ดังนั้นเนี่ยก็คือคิดว่าถ้าไม่ได้เป็นทุกวันหรือว่าเป็นทุกคืนอะไรเงี้ยครับก็อาจจะลองสังเกตอาการดูก่อนได้ครับแต่ว่าถ้ามันเริ่มเป็นแบบทุกคืนเป็นทุกวันหรือว่ารบกวนการนอนหรือว่ารบกวนการใช้ชีวิตประจำวันก็อาจจะต้องมาตรวจในที่โรงพยาบาลเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุครับอาจารย์
0: แต่เดี๋ยวนี้เขาเสริมกันหมดเลยนะอาจารย์นะ
1: แมกนี
0: เซียมใช่
1: เสริมธาตุเหล็กซิงค์อะไรเงี้ยครับ
0: คนไข้ผมส่วนใหญ่นี้หลายคนก็ซื้อแมกนีเซียมกินกันเยอะเลยนะ
1: ก็คือซื้อตามแบบพวกร้าน
0: ไม่ในโซเชียลเลย
1: ในโซเชียลเลยครับ
0: ใช่ฮะ
1: ค
0: นไข้ผู้สูงอายุของผมนะฮะฟอร์มนี้ช่วยการนอนฟอร์มนี้ช่วยตะคริวฟอร์มนี้ช่วยการอ่อนล้าม
1: ันเป็นเรื่องจริงไหมครับอาจารย์หมายถึงว่า
0: อ๋อผมไปดูในเอกสารทางการแพทย์ในฐานข้อมูลทางการแพทย์ซึ่งแมกนีเซียมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีฟอร์มแบบ5ฟอร์มแบบนั้นนะฮะเราจะมาคุยกันว่าถ้าแมกนีเซียมต่ำเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรโรคอะไรแล้วเราจะเสริมยังไงนะฮะแต่นี้เนี่ยมัน5ฟอร์มเลยแต่ว่าในทางการแพทย์ของเราอ่ะมันไม่ได้เจอแบบนั้น5ฟอร์
1: ม
0: ผมก็งงว่าเขามาจากไหนก็ไปตามในแชท GPT
1: ครับ
0: แล้วให้เขาดีฟรีเสิร์ชมา
1: ครับ
0: จริงๆมันก็มีฟอร์มที่เอามาช่วยเกี่ยวกับการนอนได้แต่ว่าผลงานวิจัยมันก็ยัง
1: ไม่เพียงพอ
0: ใช่ๆไปถึงว่าตัวอย่างงานวิจัยจะน้อยซึ่งพอตัวอย่างงานวิจัยน้อยแล้วเก็บเรื่องของรายละเอียดอ่ะไม่ดีเท่าไหร
1: ่การ
0: ความน่าเชื่อถือมันก็จะลดลงไปไงซึ่งนั่นคนไข้ผมชอบแมกนีเซียมมากเลย
1: ครับ
0: คือเราก็พยายามจะต้องไปหาข้อมูลมาว่าเพราะว่าคนไข้ก็มาถามเราเยอะ
1: ครับ
0: เราข้อมูลมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็มีคนซื้อเสริมซื้อกินกันก็ไม่ว่ากันแต่ก็ต้องระวังด้วยว่าเวลาที่คุณไปซื้อเนี่ยก็ดูก่อนว่ามันจะมีผลต่อการทำงานของตับของไตไหมก็คุยกับคุณหมอที่ประจำที่คุณดูแลอยู่เลยก็เดี๋ยวเจาะการทำงานของตับของไตให้นะครับแล้วดูกันเป็นระยะได้นะครับคุณชัยชนะนะครับวัดความดันเองนะครับมีเครื่องวัดจดรีพอร์ตส่งคุณหมอทุกครั้งที่ไปเจอหมอหัวใจนะฮะแต่ทำไมเวลาไปโรงพยาบาลวัดที่โรงพยาบาลแล้วมันต่ำกว่าวัดเองจากที่บ้าน มันก็มีภาวะนี้ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าเป็น mass hypertension ก็คือ mass ก็คือเหมือนหน้ากากนั่นแหละนะครับก็คือที่โรงพยาบาลน่ะมันจะต่ำๆที่บ้านจะสูงหน่อย
1: ครับ
0: อันนี้ก็เหมือนกับไวโค้ดเลยครับคือจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูเป็นค่าเฉลี่ยนะฮะก็แนะนำเลยว่าคุณชัยเนี่ยถ้าวัดความดันแล้วถ้าเป็นค่าเฉลี่ยแล้วมันไม่เกิน140 80นะ
1: คือ
0: คนไข้เป็นความดันเนี่ยนะถ้าเป็นผู้สูงอายุอะตัวบนเราจะเอาต่ำกว่า140ตัวล่างเราจะเอาต่ำกว่า80นะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าคุมได้ก็ถือว่าดีเลยนะครับถ้าคุมไม่ได้เดี๋ยวมาดูกับคุณหมอว่าค่าเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวค่อยปรับยากันนะครับระหว่างนี้ก็ออกกำลังกายก็ลดกินเค็มด้วยนะครับคุณชัยถามเพิ่มอีกว่าฉีดบาดทะยัก1ครั้งนะฮะคุมได้กี่ปีแล้วต้องกระตุ้นทุกกี่ปีจากครั้งที่ฉีดล่าสุดครับคุณหมอ
1: ครับส่วนใหญ่ก็1ครั้งถ้าฉีดครบนะครับอาจารย์ก็คืออยู่ได้10ปีครับก็กระตุ้นทุกกี่ปีก็คือ10ปีเหมือนกันครับก็คือเข็มนึงเนี่ยเราจะใช้คำว่าครั้งนึงดีกว่าครั้งนึงเราจะฉีดเป็นวันนี้ครับแล้วก็อีก1เดือนถัดไปแล้วก็อีก6เดือนครับก็จะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันในการป้องกันเชื้อบาดทะยักครับอาจารย์แล้วก็ถ้าเราฉีดครบเนี่ยการป้องกันการติดเชื้อบาดทะยักก็คืออยู่ได้10ปีครับนอกเหนือจากว่าถ้าเราไปแบบเหมือนมีอุบัติเหตุแล้วมีแผลแล้วก็มีการปนเปื้อนของแบบน่าจะมีแบบเชื้อบาดทะยักปนเปื้อนอยู่ในแบบพวกเศษดินเศษหญ้าฝุ่นอะไรเงี้ยครับอาจารย์แล้วไอ้เข็มล่าสุดครับมันฉีดมาแบบเกิน5ปีครับอันนี้คือต้องกระตุ้นอีกเข็มหนึ่งครับอาจารย์ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะที่เราสัมผัสโรคครับถ้าเกิดเท่าสัมผัสโรคแล้วมันเป็นแบบคิดว่าเราต้องกระตุ้นครับก็คือจะกระตุ้นที่5ปีครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ไปเจอเชื้ออะไรเลยไม่ได้มีบาดแผลไม่ได้ไปสัมผัสดินสัมผัสอะไรเงี้ยครับก็กระตุ้นทุกๆ10ปีครับอาจารย
0: ์ถ้าแผลสกปรก
1: ใช่ครับ
0: โดนดินหรือโอ้โหบางคนกลัวสังกะสีแบบไอสนิม
1: ใช่ครับ
0: ตะปูสังกะสีไอตะปูสนิมปักเข้าไปลึกอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ย5ปีอ่ะต้องกระตุ้นละ
1: ใช่ใช
0: ่ถ้าเราไม่ได้มีบาดแผลอะไรมากมายแผลสะอาดดีได้สัก10ปีได้
1: 10ปีใช่อ
0: ย่างผมไม่รู้ว่าตอนนั้นอ่ะฉีดครบ3เข็มไหม
1: อ๋อแต่ว่าส่วนใหญ่ครับอาจารย์เราจะได้รับวัคซีนตามวัยอยู่แล้ว
0: ตอนเด็ก
1: เลยครับถ้าเราแบบ พ่อแม่พาไปฉีดแล้วก็ที่โรงเรียนกระตุ้นตอนป .6 ม .1 อีกทีนึงครับเราก็จะมีภูมิแล้วครับอาจารย์แล้วเราก็จะฉีดกระตุ้นทุกๆ10ปีทีละเข็มอะไรอย่าง
0: เงี้ยได้นะประเทศไทยเราฉีดตั้งแต่15ปี50ปีก่อนนะได้อยู่นะ
1: ถ้าวัยเราก็อาจจะได้อยู่ครับอาจารย์แต่ว่าถ้านานไม่ละผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ส่วนใหญ่ก็จะถามว่าจำได้ไหมเคยฉีดครบหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจารย์ถ้าเขาไม่มั่นใจหรือว่าเขาแบบบอกว่าไม่เคยเลยก็ผมก็จะฉีดไปเลยครบคอร์ส3เข็มอะไรเงี้ยครับอาจารย
0: ์
1: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าแผลที่โดนสุนัข กัดหรือว่าแมวกัดก็ถือว่าเป็นแผลสกปรกเหมือนกันก็ต้องกระตุ้นบาดทะยักถ้าเข็มล่าสุดเกิน5ปีครับอาจารย
0: ์เคยได้ยินไหมท่านผู้ชมคือ บอกว่าแมวกัดเนี่ยจะมีแบบเชื้อแบคทีเรียแมวหรืออะไรเงี้ยอย่างนั้นไหมมันน่ากังวลขนาดนั้นไหมครับอาจารย์
1: มีครับอาจารย์ก็คือมันจะมีเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำลายแมวครับซึ่งแบคทีเรียในน้ำลายแมวกับสุนัขนะครับมันต่างกันอารมณ์ว่าเชื้อแบคทีเรียในน้ำลายแมวเนี่ยน่ากลัวกว่าอันตรายกว่าเพราะว่ามันทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังแล้วก็ทำให้เป็นการอักเสบเป็นหนองได้ครับดังนั้นก็คือคนที่มาโรงพยาบาลก็ต้องทำแผลให้สะอาดแล้วก็ถ้าคุณหมอพิจารณาดูแล้วแผลดูสกปรกเยอะหรือว่าแผลดูแบบค่อนข้างแบบใช้คำว่าเยินอะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องกินยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อครับหรือว่าถ้าแบบมาช้าเลยแบบปล่อยไปเป็นวัน2วันก็อาจจะเกิดการติดเชื้อก็อาจต้องกินยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้นเป็น1สัปดาห์หรือว่า10วัน
0: ครับนะท่านแมวนะท่านแมวฟังไว้นะถ
1: ้
0: าถูกแมวกัดแล้วก็แบบแผลบวมแดงร้อนอะไรเงี้ยอันนี้ต้องมาเจอคุณหมอเลยนะสงสัยว่าติดเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำลายแมวทำให้เกิดเรื่องของผิวหนังอักเสบตรงนั้นนะครับ
1: ครับ
0: คุณนายปัญญานะครับอายุ57ปีสอบถามเวลาตื่นนอนแล้วลุกขึ้นจากเตียงไม่ค่อยได้เหมือนลุกไม่ขึ้นอาการเป็นแบบเวลาที่ผู้สูงอายุที่นั่งต่ำๆแล้วลุกไม่ขึ้นไหมคะแล้วควรพัฒนาสุขภาพด้านใดเดือนที่แล้วมีสาธารณสุขมาบริการตรวจสุขภาพทดสอบสมรรถภาพทางมือนะฮะเช่นมีการบีบเครื่องมืออันนี้นี่เราดูแรงของกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็บีบได้แค่18เจ้าหน้าที่แจ้งว่าตัวเลขที่บีบเนี่ยควรจะเป็น22นะฮะแรงที่ได้18เท่ากับคุณอายุ60แต่คุณนายอายุ57เนี่ยแรงไม่ค่อยมีนะฮะลุกไม่ค่อยได้อย่างนี้นี่น่าจะต้องแบบถ้าผมแนะนำนะต้องดูก่อนนะว่าแบบถ้าอย่างนั้นอ่ะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะฮะตอนนี้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไม่ค่อยมีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเรื่องของบีบเรื่องของแรงมือก็น้อยนะฮะพวกนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อ
1: มัดเล็ก
0: น้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องเสริมเรื่องของกล้ามเนื้อต้องดูก่อนว่าคุณไหนเนี่ยน้ำหนักเป็นยังไงถ้าน้ำหนักตัวน้อยไปนะครับก็แสดงว่ากล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อน้อยนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้ในคนที่เริ่มมีอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเสริมโปรตีนแล้วก็ออกกำลังกายแต่ถ้าคุณไหนน้ำหนักเยอะก็แสดงว่าน้ำหนักที่มันเยอะมันไม่ใช่กล้ามเนื้อมันเป็นไขมันอันนี้เราก็ต้องลดน้ำหนักแล้วก็ให้อาหารเรื่องโปรตีนแล้วก็หันมาออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายนี่ได้ทุกอย่างเลยนะเริ่มต้นเนี่ยผมก็อยากจะให้เดินก่อนหรือจะทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบแล้วมันค่อยๆเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับแล้วลองดูซิว่าจะลุกจะนั่งมันดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเวลาที่นั่งไปแล้วแล้วก็ลุกลำบากแต่พอลุกแล้วไปเดินได้ปกติเลยนะบางทีมันก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหมายถึงว่าส่วนต้น
1: นี่แหละครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็อาจจะพบกับคุณหมอประจำที่ดูแลกันอยู
1: ่
0: หรือไปตรวจก็ได้จะได้คุณหมอเขาประเมินเบื้องต้นก่อนนะครับคุณทวีเกียรตินะครับเป็นผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิง
1: ผู้หญิงอายุ
0: 83ปีสูง154หนัก60เป็นโรคชีพจรเต้นเร็วนะตอนนี้กินยาคอนคออยู่ 2.5 มิลลิกรัมนะครับเช้าเย็นนะครั้งละ1เม็ดลานอกซิน 0.25 มิลลิกรัมครึ่งเม็ดนะคะฟิเลียต้านะฮะ20มิลลิกรัม1เม็ดอิคูลิต5มิลลิกรัมเช้าเย็น1เม็ดเป็นโรคนี้ประมาณ2ปีแล้วปัจจุบันกินยาชุดนี้ประมาณ8เดือนวัดความดันได้ประมาณ110-120ตัวล่างก็55-60ชีพจร55-60อยากทราบว่าคอนคอวันละ 2.5 วันละ2เม็ดก็คือกิน1เม็ดเช้าเย็นน่ะมากไปไหมสามารถเอ้ยผมว่าโอเคแล้วโอเคแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ก็คือว่าคือเป็นผู้สูงอายุแล้วชีพจรเนี่ยประมาณ60เนี่ยผมว่าโอเคละนะครับบางทีจะกลัวว่าเต้นช้าจนเกินไปนะครับแล้วก็ความดัน110-120ก็บางคนก็กลัวจนต่ำจนเกินไปแต่ถ้ามันประมาณสัก120แล้วไม่ได้มีอาการผมว่าโอเคละ หรือจริงๆเนี่ยคุณทวีเกียรติเนี่ยก็จดไปก็ได้นะในไทยเรามีอยู่แล้วแล้วก็จดไปนะฮะตอนเช้าๆตื่นขึ้นมาจดความดันตัวบนตัวล่างแล้วก็ชีพจรด้วยแล้วจดทุกวันก็ได้หรือถ้าเป็นผมว่าจดทุกวันเยอะไปก็อาจจะเป็นสัปดาห์ละครั้งหรือสัปดาห์ละ2ครั้งแล้วก็ไปปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่ว่าความดันขณะนี้คุณหมอว่าโอเคไหมตัวบนตัวล่างแต่ผมว่าโอเคนะตัวล่างก็60ตัวบนก็มาสัก110-120ถ้าไม่มีอะไรก็โอเคเลยนะครับแล้วก็ชีพจรก็ประมาณสัก55-60ผมว่าโอเคเลยนะฮะ บางคนเขากลัวตัวบนมันต่ำเกินไปไงตัวบนปกติเราจะให้ต่ำกว่า140ใช่ไหมในผู้สูงอายุแต่ว่าตัวเราไม่อยากจะให้ต่ำกว่า120แต่นี้มันก็ยังได้110-120ก็ต้องดูก่อนว่ามันจะไป120 หรือ 110มากกว่ากันเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์ด้วยกันนะครับจดดีกว่าจดแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับ
1: ครับ
0: ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสัมพันธ์กับเลือดกำเดาไหลบ่อยจริงไหม
1: โอ้จริงเลยครับอาจารย์ก็คือความดันโลหิตสูงครับพอมันมีแบบความดันมันสูงใช่ไหมครับมันก็ส่งผลให้ตัวของเส้นเลือดฝอยในโพรงจมูกครับมันปริแตกได้ง่ายครับดังนั้นเนี่ยคนไข้ก็มักจะมาด้วยเรื่องของเลือดกำเดาไหลครับแล้วก็ที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยมักจะวัดความดันได้สูงเช่นเดียวกันครับดังนั้นเนี่ยก็คือเหมือนเป็นปัจจัยเสี่ยงปัจจัยหนึ่งครับที่ทำให้เลือดกำเดาไหลง่ายแล้วก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได้อย่างเช่นอาจจะมีเส้นเลือดสมองแตกได้หรือว่าอาจจะมีเรื่องของหัวใจขาดเลือดอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันครับดังนั้นเนี่ยเหมือนที่อาจารย์ธเนศพูดช่วงแรกๆก็คือเราควรก็จะควบคุมความดันให้ดีให้น้อยกว่า140-90ครับผมเพราะว่าเรายิ่งความดันสูงก็จะส่งผลต่อไตด้วยแล้วก็ส่งผลต่ออวัยวะอื่นๆโดยเฉพาะหัวใจแล้วก็สมองครับผมดังนั้นเนี่ยเรื่องเลือดกำเดาไหลก็อาจจะไม่ได้ดูร้ายแรงจนถึงกับชีวิตครับแต่ว่ามันก็ส่งผลให้อวัยวะต่างๆเสียหายโดยเฉพาะสมองหัวใจแล้วก็ทำให้เลือดกำเดาไหลได้เหมือนกัน
0: ครับ
2: อาจารย์แล้วเดี๋ยวนี้คนอายุน้อยๆ อาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงแต่เลือดกำเดาบ่อยเหมือนกันมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะ
1: อย่างแรกก็นี่แหละครับเราก็ชอบแค่ขี้มูกครับก็อาจจะแบบแค่ไปแค่มาก็คือไปทำโดนเส้นเลือดฝอยหรือว่าไปเกิดบาดแผลในโพรงจมูกก็ทำให้เลือดกำเดาไหลได้เช่นเดียวกันครับหรือว่าอันที่เจอได้รองลงมาก็คือเป็นหวัดครับเป็นภูมิแพ้ครับแล้วก็พอเป็นภูมิแพ้ปุ๊บไอตัวเส้นเลือดฝอยนะครับมันก็เปราะแตกได้ง่ายครับก็ทำให้มีเลือดกำเดาไหลได้เหมือนกันอารมณ์ว่าสั่งน้ำมูกอยู่ก็สั่งแรงไปเส้นเลือดแตกแล้วก็เลือดกำเดาไหลอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุครับก็มักจะมีโรคประจำตัวครับไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงเบาหวานก็จะส่งผลให้เส้นเลือดมันเปราะแตกง่ายได้อยู่แล้วครับผม
0: ครับอายุน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูมิแพ้
1: ภูมิแพ้
0: คร
1: ับ
0: เป็นวัด
1: อะไรเงี้ยครับแกะขี้มูกก็เลือดกำเดาไหลนะครับ
2: อาจารย์แล้วเป็นแล้วต้องเงยหน้าไหมคะ
1: ไม่ต้องครับเพราะว่าก็จะเป็นคำถามยอดคิดครับก็คือเราจะเงยหน้าแล้วเราก็จะมีเลือดกำเดาไหลลงไปในคอก็จะบูดออกมาเป็นเลือดก็ตกใจครับว่าเลือดมาจากไหนอะไรเงี้ยครับก็คือเลือดที่มาจากเลือดกำเดาเนี่ยแหละครับก็คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็แนะนำให้บีบจมูกแล้วก็ก้มหน้าครับเดี๋ยวเลือดก็จะหยุดไหลเองครับในกรณีที่เป็นแค่เส้นเลือดฝอยด้านหน้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุที่แบบความดันโลหิตสูงๆหรือว่ามีโรคประจำตัวเยอะๆครับมันจะเป็นเส้นเลือดฝอยทางด้านหลังครับ อันนี้การบีบจมูกมันจะไม่ช่วยครับก็มักจะไหลสองข้างแล้วก็มักจะไม่หยุดไหลครับก็ทุกคนจะมาโรงพยาบาลเพื่อทำการแบบตรวจรักษาเพิ่มเติมที่คุณหมอวิทยาศาสตร์ฉุกเฉินให้เขาประเมินว่าเลือดมันออกจากด้านหน้าหรือว่าจากด้านหลังอะไรเงี้ยครับเราก็จะมีอุปกรณ์ในการช่วยห้ามเลือดกำเดาไหลได้ครับ
0: หลอดเลือดในสมองตีบรักษาแตกต่างกับหลอดเลือดในสมองแตกจริงไหม
1: อ๋อจริงเลยครับอาจารย์ก็คือ เวลาเป็นหลอดเลือดสมองครับที่เราเรียกว่า stroke ครับอาจารย์ก็จะมี2ประเภทครับก็คือมีหลอดเลือดสมองตีบกับแตกครับถ้าเป็นหลอดเลือดสมองตีบเนี่ยอารมณ์ว่ามันมีลิ่มเลือดไปอุดตันหรือว่ามันจะมีตัวของแบบไขมันไปอุดตันในเส้นเลือดครับซึ่งการรักษาส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นการแบบให้ยาละลายลิ่มเลือดครับทางหลอดเลือดดำครับเพื่อไปสลายตัวของลิ่มเลือดที่มันอุดอยู่ในหลอดเลือดสมองครับอาจารย์ซึ่งเราก็จะมีโกลเด้นพีเรียดครับก็คือ 4.5 ชั่วโมงก็คือ4ชั่วโมงครึ่งครับถ้าเราทำทันภายใน 4.5 ชั่วโมงเนี่ยครับก็ทำให้คนไข้เนี่ยกลับมาเดินได้ใช้ชีวิตได้ปกติครับอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นกรณีของหลอดเลือดสมองแตกครับก็คือเกิดจากการที่เรามีโรคประจำตัวครับอย่างเช่นความดันครับส่งผลให้หลอดเลือดในสมองครับมันแบบขยายตัวขึ้นแล้วก็แตกออกมาครับการรักษาเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ตัวของยาละลายลิ่มเลือดครับอาจารย์ก็จะเป็นการแบบรักษาตามอาการหรือว่าถ้ามันเป็นแบบขนาดของก้อนเลือดที่ใหญ่มากก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอระบบประสาทสัญญกรรมเพื่อทำการผ่าตัดเพิ่มเติมครับ
0: ครับ
1: ดังนั้นคือต่างกันเลยครับ
0: ใช่ก็อยากฝากไว้นะครับถ้าเกิดว่ามีเรื่องของชาหรือว่าอ่อนแรงครึ่งซีก
1: ครับ
0: สโตรกเอามาพึ่งเอามาพาดรีบมาโรงพยาบาลเลย
1: ใช่
0: ไม่ต้องรอบ างคนอ่ะไปรอดูอาการก่อนรอไป3วันจบเลยนะ
1: ไม่ทันครับ
0: อย่างที่อาจารย์บอกนะฮะช่วงเวลาทองเวลาทองนี่คือ4ชั่วโมงครึ่ง
1: ครับ
0: นะคะต้องมาโรงพยาบาลให้ทันเลยถ้ามาโรงพยาบาลโดยเฉพาะเป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆที่สามารถทำได้เนี่ยเราสามารถขยายหลอดเลือดตรงนั้นได้แล้วมีโอกาสกลับมาเป็นเหมือนเดิมสูงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันช้ากว่านั้นละสมองมันตายไปละมันได้รับความบาดเจ็บเสียหายสมองมันตายละมันกลับมาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากฝากบอกท่านผู้ชมว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่าลืมนะฮะช้าอ่อนแรงครึ่งซีกมาโรงพยาบาลเลยไม่ต้องรอนะฮะกดเลย1669
1: ใช่ครับถูกต้องนะครับอาจารย์หรือว่าเมื่อเทศที่แล้วผมพูดถึงเรื่องของแบบFAST ไปครับ
0: uh-huh.
1: ก็คือเป็นคำย่อเอาไว้แบบตรวจสอบอาการของหลอดเลือดสมองครับอาจารย์ uh-huh. ก็คือเป็น F เหมือนที่บอกว่าปากเบี้ยวครับ
0: uh-huh.
1: แล้วก็ A ก็คือเป็นเรื่องของแบบแขนขาอ่อนแรง uh-huh. แขนขาตกครับแล้วก็ตัวของตัว S ก็คือแบบพูดไม่ชัดครับแล้วก็ตัว T เหมือนที่ผมกล่าวถึงว่า Golden Period uh-huh. ก็คือจะต้องมาภายใน 4.5 ชั่วโมงครับ
0: uh-huh.
1: ดังนั้นถ้ามีปากเบี้ยวมีพูดไม่ชัด uh-huh. แขนขาอ่อนแรงอะไรเงี้ยครับก็คือควรจะต้องรีบมาภายใน 4.5 ชั่วโมงครับ
0: ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เป็ดมากนะคร
1: ับ
3: ค่ะขอบคุณข้อมูลสุขภาพดีๆจากลัดคิวหมอโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะ
4: สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานห้องส่งลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
5: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
6: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
7: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
8: ้กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
7: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
9: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
10: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
9: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
10: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
9: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
10: ถูกต้องค่ะ
9: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
6: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ภาพรวมอุทกภัยหลายพื้นที่ดีขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลเต็มที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมทยอยจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
1: กองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนเริ่มดำเนินปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่เพื่อยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกบฏฮูตีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยชื่นชมทัพนักกีฬาไทยทำได้เกินเป้าหมายคว้า18เหรียญทองเป็นอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามภาพรวมอุทกภัยหลายพื้นที่ดีขึ้นและให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลอย่างเต็มที
2: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะกรณีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้ประสานกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลเรื่องยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอสนับสนุนให้โรงพยาบาลที่ร้องขออย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศและตกหนักมากในภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันและหากต้องการกำลังสนับสนุนให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทันที
3: ในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นก็ยังมีบางจังหวัดอย่างเช่นปราจีนบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราการที่เรายังคงต้องอพยพพี่น้องประชาชนออกมาในศูนย์พักพิงผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเน้นย้ำนะครับว่าในสภาพเช่นนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคนะครับสัปดาห์นี้ก็มีการคาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับจะมีฝนตกชุกหนักมากส่วนภาคใต้ถ้าตรงไหนยังเร่งระบายน้ำได้ก็ขอให้ดำเนินการทันทีนะครับใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทั้งพยากรณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือการระบายน้ำและระดับน้ำทะเลแล้วแปลงเป็นแผนที่ที่เข้าใจง่าย
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าหากพื้นที่น้ำล้นให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับนายกอบจบริหารจัดการศูนย์พักพิงดูแลเรื่องสุขอนามัยและพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดด้านการจ่ายเงินเยียวยามอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเตือนหลายพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ทั้งภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ขณะที่สถานการณ์น้ำภาคกลางเริ่มคลี่คลาย
4: นายเอกภพเทียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วประเทศเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่พัทยาช่วงวันนี้อาจมีฝนตกหนักมากในช่วงเวลาสั้นๆปริมาณประมาณ40มิลลิเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือบริเวณเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำไม่ต่ำกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรชบุรีมีน้ำอยู่ประมาณ90-100และยังคงระบายน้ำต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสาและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
0: กรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาน้ำเอ่อล้นตลิ่งคลองบางขนากจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยการเสริมแนวป้องกันพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำบางปะกง
5: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำบริเวณสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราหลังเกิดสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ว่ากรมชลประทานได้เร่งดำเนินมาตรการป้องกันน้ำเอ่อล้นตลิ่งโดยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นำกระสอบทรายและกระสอบบิ๊กแบ็กมาเสริมแนวป้องกันบริเวณหมู่ที่10ตำบลบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวพร้อมปั้นคันดินขนาดเล็กเสริมแนวป้องกันในจุดที่มีความเสี่ยงบริเวณคันกั้นน้ำริมแม่น้ำ

0: บริเวณหมู่ที่10ตำบลบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวพร้อมปั้นคันดินขนาดเล็กเสริมแนวป้องกันในจุดที่มีความเสี่ยงบริเวณคันกั้นน้ำริมแม่น้ำกรมชลประทานจะบริหารจัดการเข้าสู่ภาวะปกติปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรุงเทพมหานครกู้คืนพื้นที่น้ำท่วมขังและสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้ไวที่สุดเพื่อเตรียมรับฝนที่จะตกมาในระยะนี้นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำท่วมว่าวันนี้ยังคงเป็นการทยอยกู้คืนพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมเช่นเคหะร่มเกล้าและจะทยอยไปช่วยหมู่บ้านโซนต่างๆในเขตลาดกระบังรวมถึงถนนบางช่วงที่ยังคงมีน้ำท่วมขังเพื่อให้รถเล็กสามารถผ่านได้ส่วนที่มีพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีฝนตกในห้วงวันที่4-7ตุลาคมนั้นกรุงเทพมหานครจะเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ต่างๆให้ไวที่สุดเพื่อเตรียมรับฝนที่กำลังจะมากรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้เกิดฝนตกหนักจนถึงวันที่14ตุลาคมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่8แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวด้วยมวลอากาศเย็นปะทะกับมวลอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมทำให้เกิดกลุ่มฝนและเคลื่อนตัวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ภาคกลางและลงสู่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14ตุลาคมซึ่งฝนรอบนี้เป็นผลจากลมหนาวดันลมชื้นจึงเป็นฝนเคลื่อนตัวผ่านไปตามพื้นที่มีผลกระทบรายวันเป็น2ระลอกช่วงแรกกระทบไปจนถึงวันที่7ตุลาคมส่วนระลอกที่2ตั้งแต่วันที่8ถึง14ตุลาคมจะมีฝนตกหนักและปริมาณมากซึ่งต้องเฝ้าระวังภาคใต้ตอนล่างเป็นพิเศษเพราะฝนที่ตกต่อเนื่องจะสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยานำเสนอข้อมูลระบุพื้นที่เสี่ยงตามแผนที่อากาศแบ่งความรุนแรงเป็น3ระดับได้แก่สีเหลืองฝนสะสม 35-65 มิลลิเมตรสีส้ม 65-125 มิลลิเมตรและสีแดง 125-250 มิลลิเมตร
3: ก็จะเข้ามาตามตอนกลางของประเทศแถบอีสานฝั่งทางด้านตะวันตกแถบโคราชชัยภูมินะครับในตัวหลักมันก็คืออยู่ตรงภาคกลางเทพมหานครอยุธยานครสวรรค์ไล่ยังมาถึงภาคเหนือตัวขอบของตัวอากาศเย็นเนี่ยมันก็จะไล่มาตอนนี้ก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับโดยจะเน้นที่เป็นภาคกลางก็คือนครสวรรค์โขทัยกรุงเทพอยุธยาแล้วก็ภาคเหนือก็โซนกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์โซนนี้ฝนหนักมากได้บางพื้นที่ส่วนโซนอื่นๆก็อยู่ในเกณฑ์ฝนหนักแต่ลักษณะการตกของฝนเนี่ยมันก็จะเป็นฝนผ่านมันตกวันเดียวไปเลยวันที่6ก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของประเทศเนี่ยแถวกาญจนบุรีเพชรบุรีไล่เมืองกาญไล่ไปถึงนู่นเลยครับทางด้านแม่ฮ่องสอนเป็นหลัก
2: นอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังปรับภาษาการเตือนภัยให้เข้าใจง่ายจัดทีมเทคนิคส่งข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเชิงพื้นที่อย่างเจาะจงเช่นลมกระโชกแรงฟ้าผ่ากลุ่มฝนที่จะขยับเข้าสู่กรุงเทพมหานครและขยายการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าครอบคลุมไปจนถึงวันที่18ตุลาคมเพื่อรองรับการเตรียมงานประชุม World Bank ช่วยให้ภาครัฐบริหารจัดการภัยล่วงหน้าและประชาชนเตรียมพร้อมรับมือได้มาริชโยรายงาน
1: ขณะที่ภาคใต้โครงการชลประทานตรังเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
4: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วมีปริมาณน้ำอยู่กว่า50%ของความจุอ่างขณะที่อ่างเก็บน้ำบ้านพลูเตยปริมาณน้ำอยู่ที่87.61%ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำบ้านคลองสายขาวปริมาณน้ำอยู่ที่58.36%ของความจุอ่างซึ่งทางโครงการชลประทานตรังได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำโดยพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและอาคารชลประทานเป็นหลักทั้งนี้ได้ทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ยังได้ติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยไว้ในพื้นที่เสี่ยงเป็นการล่วงหน้าทั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรวมถึงได้ประสานการปฏิบัติร่วมกับจังหวัดข้างเคียงที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดตรังเพื่อจะได้ดำเนินการป้อง

0: กันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยร่วมกันอย่างเป็นระบบต่อไปยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ผู้ว่านราธิวาสห่วงใยประชาชนถกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมืออุทกภัยกำชับเตรียมพร้อมช่วยเหลือทันทีตลอด24ชั่วโมง
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเรียกประชุมด่วนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและวางมาตรการรับมือหลังสภาพอากาศแปรปรวนและมีแนวโน้มฝนตกหนักต่อเนื่องเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาพร้อมตรวจเช็คกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรยานพาหนะศูนย์พักพิงชั่วคราวและเสบียงถุงยางชีพให้พร้อมเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุวิกฤตสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษตามประกาศสธนช.ช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคม2569มีทั้งสิ้น8อำเภอได้แก่อำเภอเจาะไอร้องสุไหงปาดีตากใบศรีสาครจะแนะแหวงสุไหงโกลกและสุกิรินรวมทั้งให้จับตาระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้ว่านราธิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารจากทางราชการเตรียมยกของขึ้นที่สูงสำรองยาและสิ่งของจำเป็นหากพบระดับน้ำเพิ่มสูงผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: อ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับเพิ่มการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมหลังระดับน้ำสูงเกินร้อยละ80คาดการแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้น
3: นายสุรชัยหลักทองคำผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำปราณบุรีมีปริมาณน้ำกว่า323ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุอ่าง391ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 82.61 ของความจุอ่างและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การควบคุมตามแผนบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำปราณบุรีประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้มีแนวโน้มที่จะมีน้ำไหลลงอ่างเพิ่มขึ้นทางโครงการจึงได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปราณบุรีซึ่งจะเปิดเป็นขั้นบันไดในอัตราสูงสุดไม่เกิน80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยการระบายน้ำดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การควบคุมและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ระดับน้ำจริงอาจแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและสภาพการไหลของน้ำในแต่ละพื้นที่ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำปราณบุรีให้เตรียมขนย้ายและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสิ่งของต่างๆที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยธนวัฒน์วงวิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ขณะที่จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานวางมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
4: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปริมาณน้ำวันนี้ลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 120.6 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 2.4 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอเลืออำนาจวัดได้ 4.97 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง 3 เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางทั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าวเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศรีศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
1: เช่นเดียวกับที่จังหวัดลำปางเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อำเภอเถินไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บล่าสุดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะส่งรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
5: นายมนัสคำต่ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางเปิดเผยว่า เมื่อวันที่4ตุลาคม2569เวลาประมาณ 23:50 นเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านเมป่าดอยหมู่ที่7ตำบลเมป่าอำเภอเถินจังหวัดลำปางหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้น้ำล้นลำห้วยเมป่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหน่วยงานในพื้นที่ได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสำรวจความเสียหายเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไปสำหรับสถานการณ์ล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเมป่าได้ส่งรถบรรทุกน้ำเข้าพื้นที่เพื่อฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนที่ตกค้างพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องบรรหารสุยะสปทลำปางรายงาน
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์สำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมทยอยจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าสำหรับมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 4,700 ล้านบาทซึ่งปภ.ได้โอนเงินทั้งจำนวนให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วประชาชนที่ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งใช้เวลาประมาณ 1-2 วันธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วกว่า1ล้านคนซึ่งสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงที่ไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ถึงที่หากงบประมาณส่วนแรกไม่เพียงพอคณะรัฐมนตรีพร้อมที่จะอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมตามที่แต่ละจังหวัดเสนอ
8: แม่กลองเนี่ยได้ลดการระบายน้ำลงแล้วนะครับเมื่อเช้าเหลือ900กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากวันที่เราตกใจกันเรากลัวกันเนี่ย 2,000 กว่าวันนี้ลงแล้วแล้วก็ไม่เพิ่มกว่านี้อีกแล้วนะครับกาญจนบุรีราชบุรีคลี่คลายแล้วน้ำของแม่กลองเนี่ยจะมาอยู่ที่สมุทรสงครามต้องเร่งระบายออกให้เร็วที่สุดสิ่งที่ทางสมุทรสงครามขอมานั้นทางกองทัพเรือเข้าไปทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปจำนวนมากเลยครับเงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านมาที่กรมป้องกันโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ถ้าใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับแล้วเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่สุพรรณบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชน3อำเภอรวม800ชุด
9: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จุดแรกณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลีตำบลสนามคลีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจุดที่2บริเวณประตูระบายน้ำรังไซหมู่ที่5บ้านดอนต้นครามตำบลวัดโบดอำเภอบางปลาม้าจุดที่3ที่ศาลารวมใจหมู่13บ้านสแกย่างหมูตำบลมะขามล้มอำเภอบางปลาม้าและในช่วงบ่ายจะเดินทางไปยังจุดที่4ที่สุ่มปลายักษ์หมู่ที่1ตำบลต้นตาลอำเภอ2พี่น้องโดยมอบความช่วยเหลือจุดละ200ชุดรวมทั้งสิ้น800ชุดได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่บูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดติดตามสถานการณ์น้ำและดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
7: ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติทำหนังสือถึง3ธนาคารขอสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษช่วยเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย63โครงการเพื่อใช้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอุปกรณ์ประกอบอาชีพและฟื้นฟูการดำรงชีพ
10: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติมีหนังสือถึงผู้อำนวยการธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาจัดทำหรือสนับสนุนสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษสำหรับผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยโดยเฉพาะสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีโครงการของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวม63โครงการคิดเป็น 145,000 หน่วยและมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบรวมประมาณ 427,000 คนโดยกลุ่มแรกเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบขั้นรุนแรงมีน้ำท่วมรุนแรงการเดินทางสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากหรือรถยนต์ไม่สามารถเข้าออกได้จำนวน22โครงการมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบประมาณ 230,000 คนส่วนกลุ่มที่2เป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังรอการระบายหรือน้ำท่วมเล็กน้อยแต่ยังสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้จำนวน41โครงการมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบประมาณ 197,000 คนการเคหะแห่งชาติจึงขอความอนุเคราะห์จากธนาคารทั้ง3แห่งพิจารณาสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษสำหรับผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยสินเชื่อครอบคลุมการนำไปใช้สำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพซ่อมแซมอาคารที่อยู่อาศัยรวมถึงการฟื้นฟูและส่งเสริมการดำรงชีพหลังได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมนิตยาคุณสิมรายงาน
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความพร้อมมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีคืบหน้าไปแล้วกว่า96%
11: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการติดตามความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้พบว่าการเตรียมงานในส่วนต่างๆทั้งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดสวนนานาชาติและสวนองค์กรการจัดระบบคลังสินค้าทันบนและด่านกักกันพืชตลอดจนการจัดงานสัมมนาวิชาการการประกวดและการประชาสัมพันธ์พร้อมเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกระบบสาธารณูปโภคการจราจรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการจัดงานและผู้เข้าร่วมงานสำหรับความก้าวหน้าในส่วนของงานก่อสร้างอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์มีความคืบหน้าไปแล้วถึง96.31%ขณะที่ด้านการบริหารจัดการโครงการมีการติดตามแผนงานทั้งก่อนและระหว่างการจัดงานครอบคลุมการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการการบริหารพื้นที่และสิทธิประโยชน์รวมถึงการจัดการด้านต่างๆภายในพื้นที่การจัดงานโดยสำนักงานจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกยังได้กำหนดให้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าร่วมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ระหว่างหน่วยงานผู้รับจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ชวนันท์มาลีรายงาน
7: มาตรการวีซ่าระยะยาวดึงดูดชาวต่างชาติทักษะสูงเข้าไทยกว่า 12,000 คนภายใน4ปีเงินสะพัดกว่า 43,000 ล้านบาทช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยอย่างเป็นรูปธรรม
12: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าจากการดำเนินมาตรการวีซ่าประเภทพิเศษสำหรับผู้พำนักระยะยาวหรือ LTR วีซ่าในรอบ4ปีนับตั้งแต่เดือนกันยายน2565สามารถดึงดูดชาวต่างชาติศักยภาพสูงให้เข้ามาพำนักและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศได้แล้วกว่า 12,010 คนโดยส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้เกษียณอายุกลุ่มทักษะเชี่ยวชาญพิเศษผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มความมั่งคั่งสูงสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้กว่า 43,000 ล้านบาทจากค่าธรรมเนียมการลงทุนรายได้ภาษีและการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้วีซ่า LTR ถือเป็นกลไกสำคัญในการดึงดูดผู้มีทักษะระดับสูงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยเช่นเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลหุ่นยนต์และเทคโนโลยีชีวภาพโดยล่าสุด BOI ได้ยกระดับการให้บริการเปิดรับสมัครวีซ่า LTR ออนไลน์รูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้รอยต่อควบคู่กับการเปิดศูนย์บริการ One Stop Service เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการหลั่งไหลของบุคลากรทักษะสูงในอนาคตปฏิพลสัทพรมารายงาน
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมกำหนดมาตรฐานหนังสือเรียนหลักสูตรใหม่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายในเดือนตุลาคมนี้ตั้งเป้าใช้ครบ76จังหวัดในปี2570
13: นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาด้านคุณภาพและมาตรฐานหนังสือเรียนอยู่ระหว่างการดำเนินงานคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อกำหนดมาตรฐานหนังสือเรียนให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับหลักสูตรใหม่การปรับหลักสูตรครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรใหม่ขณะที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งเป้าหมายให้การใช้หลักสูตรใหม่ครอบคลุมทั้ง76จังหวัดภายในปี2570เพื่อรองรับผู้เรียนกว่า 800,000 คนจึงจำเป็นต้องทำให้มาตรฐานการจัดการศึกษาและคุณภาพหนังสือเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ
14: เราเปลี่ยนหลักสูตรเป็นสมรรถนะเนี่ยอันนี้เป็นข้อสำคัญเลยเพราะว่าเด็กของสกลส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กที่ทำงานด้วยดังนั้นเนี่ยหลักสูตรสมรรถนะเนี่ยจึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญมากในปี70นอกจากคุณภาพทางการศึกษาแล้วคุณภาพของหนังสือแล้วเป็นเรื่องของหลักสูตรสมรรถนะที่สกลให้ความสำคัญและก็ท่านอธิบดีให้ความสำคัญดังนั้นปี70เนี่ยจะได้ใช้ครอบคลุมทั้งหมด76จังหวัด
13: แม่ครนันท์กันกิตินันท์กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนผ่านจำเป็นต้องให้เวลาแก่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ผลิตและผู้จัดทำหนังสือเรียนเพื่อปรับเนื้อหารูปแบบและคุณภาพให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการหารือและวางกรอบมาตรฐานร่วมกันเพื่อให้ภาคเอกชนเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสมศิระวันช่วยเท้ารายงาน
7: การเคหะแห่งชาติเดินหน้าบ้านอิ่มใจสำหรับคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งและกลุ่มเปราะบางให้มีที่อยู่อาศัยและกลับมายืนได้ด้วยตนเองนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติรับนโยบายจากนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจสำหรับคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งและกลุ่มเปราะบางโดยนำความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการบริหารชุมชนมาร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับจากพื้นที่พักพิงสู่บ้านแห่งโอกาสที่ช่วยให้ผู้เข้ารับบริการมีที่อยู่อาศัยสุขภาพสวัสดิการทักษะอาชีพและรายได้ก่อนกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีการเคหะแห่งชาติได้มอบหมายให้นายมงคลจันทศรีรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติร่วมประสานการดำเนินงานกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดสำนักงานปราบปรามแม้นศรีเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่นำร่องนำอาคารเดิมสูง6ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,000 ตารางเมตรมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทางสังคมตามแนวคิด Adaptive Reuse หรือการนำอาคารเดิมปรับปรุงให้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่สสส.ร่วมกับภาคีและองค์การอนามัยโลกจัดประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี 2569 เสริมพลังผลักดันมิติสู่ระดับประเทศเพื่อคุมปัจจัยเชิงพาณิชย์ลดความเสี่ยงเกิดโรค NCD
15: นายแพทย์พงษ์เทพวงศ์วัชราไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDS 2026เกิดจากความร่วมมือของสสส.กับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเชื่อมองค์ความรู้สู่การพัฒนานโยบายและการลงมือทำตั้งระบบเศรษฐกิจที่เอื้อต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งจัดการปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่มีน้ำตาลไขมันและเกลือสูงซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD กว่า 400,000 รายต่อปีหรือร้อยละ 81 ของการเสียชีวิตทั้งหมดของคนไทยโดยมองว่าการใช้มาตรการภาษีกฎหมายและการกำกับดูแลตลาดเพื่อลดการบริโภคสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีความจำเป็นและสามารถนำรายได้จากภาษีเพื่อสุขภาพกลับมาสนับสนุนการป้องกันโรคตามแนวคิดสร้างนำซ่อมโดยใช้กลไกกองทุนสสส.เป็นตัวอย่างในการสร้างแหล่งทุนเพื่อสุขภาวะอย่างต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
7: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
16: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติ รักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
17: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีของฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนเริ่มดำเนินปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่เพื่อยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านรวมทั้งขยายอำนาจของรัฐให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวแถลงการดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของเยเมนเปิดเผยว่ากลุ่มกบฏฮูตีสามารถตัดเส้นทางลำเลียงสำคัญที่เชื่อมระหว่างเมืองตาอิสกับเมืองเอเดนซึ่งเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของฝ่ายรัฐบาลเยเมนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของคณะกรรมการการเลือกตั้งบราซิลที่ยืนยันว่านายฟลาวิโอโบโซนารูวุฒิสมาชิกบราซิลจากพรรค PL พรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมและเป็นบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีชาอีโบโซนารูมีคะแนนนำเป็นอันดับที่1ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลที่จัดขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมีคะแนนเสียงสูงถึง47%ส่วนประธานาธิบดีลูอิสอิกนาซิโอลูลาดาซินบาผู้นำบราซิลคนปัจจุบันจากพรรค PT ตามมาเป็นอันดับ2โดยมีคะแนนเสียงอยู่ที่45%อย่างไรก็ตามทั้งนายโบโซนารูและประธานาธิบดีลูลายังไม่ได้รับคะแนนเสียงเกินกว่า50%จึงทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งบราซิลประกาศจัดการเลือกตั้งรอบที่2ในวันที่25ตุลาคมนี้ขณะที่นายโบโซนารูเปิดเผยว่ารู้สึกพอใจกับผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าการปกครองประเทศของพรรค PT ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลบราซิลใกล้สิ้นสุดลงแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ประกาศจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจที่ชื่อว่า Super Intelligence Force เพื่อทำหน้าที่ประสานความพยายามของรัฐบาลกลางสหรัฐด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อให้มั่นใจว่าสหรัฐจะยังคงเป็นผู้นำโลกด้าน AI ต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะทำงานเฉพาะกิจดังกล่าวจะประสานงานการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐบาลกลางสหรัฐกับผู้บริโภคกลุ่มผลประโยชน์สาธารณะองค์กรศาสนาผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและบริษัทเทคโนโลยี AI โดยนายเจเคลตันผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐจะทำหน้าที่ผู้นำของคณะทำงานเฉพาะกิจชุดนี้นายไซมอนสตีลหัวหน้าสำนักเลขาธิการของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเตรียมเปิดเผยผลสำรวจของมูลนิธิเวลคัมซึ่งดำเนินการสำรวจบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 1,000 คนในอังกฤษออสเตรเลียอินเดียบราซิลและซิมบับเวที่ระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์กว่า2ใน3เคยดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกที่มีภาวะแทรกซ้อนจากสภาพอากาศร้อนจัดในช่วง5ปีที่ผ่านมาโดยนายสตีลยังเตือนว่าสภาพอากาศร้อนจัดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดภาวะน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์และทารกเสียชีวิตในครรภ์ขณะที่นางจูเลียกิลลาร์ดอดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียและประธานมูลนิธิเวลคัมเรียกร้องให้บรรดาผู้นำประเทศเร่งดำเนินมาตรการดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกเพื่อป้องกันอันตรายจากสภาพอากาศร้อนจัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วที่สนามกีฬาปาโลมามิซึโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยในพิธีปิดว่านมัสยาดวงศรีนักกีฬาตะกร้อหญิงทีมชาติไทยถือธงชาติไทยพร้อมด้วยบิวภูริพลบุญสอนนำคณะนักกีฬาไทยเข้าร่วมอย่างสมเกียรติหลังทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้52เหรียญรางวัล18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบอันดับ7ของเอเชียและเป็นอันดับ1ของอาเซียนโดยในพิธีปิดฮิเดอากิโอมูระผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิได้ส่งมอบธงสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA
19: ให้กับชีคโจอันบินฮามัดอันธานีเพื่อส่งต่อให้ผู้แทนจากประเทศกาตาร์ที่จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่21ปี2030ก่อนจะปิดท้ายด้วยพิธีดับไฟในกระถางคบเพลิงขณะที่บิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยยังได้รับรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยมหรือ MVP ของการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ศูนย์สื่อมวลชนเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA เลือกภูริพลบุญสอนจากผลงาน2เหรียญทองกรีฑา100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการและ1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรนอกจากนี้ยังได้รับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์อีกด้วยภูริพลบุญสอนเปิดเผยหลังรับรางวัลว่าดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้เพื่อแสดงศักยภาพว่านักวิ่งเอเชียไม่แพ้ชาติใดในโลกพร้อมสร้างความมั่นใจมากขึ้นกับการก้าวไปสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมต่อไปและต้องการพาธงชาติไทยไปอยู่ในเวทีระดับโลกที่สูงขึ้น
20: ครับผมก็แรกผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากวันนี้ได้กลับมาในกอย่ารอบหนึ่งแล้วก็กลับมาในฐานะในเจ้าMVPของรายการนี้ครับผมรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจเป็นมากที่ว่ารางวัลนี้มาได้แล้วก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมมากครับเป็นทั้งเป็นหน้าตาให้ครอบครัวผมแล้วก็ประเทศไทยผมเลยแล้วก็รู้สึกดีใจนั่นคือนักวิ่งเอเชียเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้ครับเราก็อยากจะเอาตัวไทยไปยืนอยู่นะครับในระดับโลกให้ได้ครับ
19: ด้านนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงผลงานของนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมว่าทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีทั้งในรายการที่คาดหวังและรายการที่ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายพร้อมสร้างความประทับใจให้แฟนกีฬาชาวไทยและทั่วโลกโดยไทยส่งนักกีฬาแข่งขันทั้งหมด694คนใน43ชนิดกีฬาลงแข่งขัน307รายการจากทั้งหมด469รายการคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ไม่น้อยกว่า15เหรียญทองจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลและเป็นอันดับ1ของชาติอาเซียนถือว่าเกินเป้าหมายหนึ่งในนักกีฬาที่ทำผลงานโดดเด่นอย่างชัดเจนอยู่ในระดับโลกคือบิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยที่คว้า2เหรียญทองวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการก่อนคว้ารางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าหรือ MVP ฝ่ายชายประจำการแข่งขันขณะที่วิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกของไทยส่วนโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ได้เหรียญทองเรือใบ ILCA 6พร้อมคว้าโควต้าไปโอลิมปิก LA 2028ได้อีกด้วยในรายการที่มีสถิตินักกีฬาทีมชาติไทยสามารถทำลายสถิติถึง22รายการจาก69รายการที่ลงแข่งขันสถิติดีขึ้นกว่าเดิม28รายการและนักกีฬาคว้าเหรียญรางวัลได้153คนนักกีฬาหน้าใหม่ที่เข้าร่วมเอเชียนเกมครั้งแรก355คนคว้าเหรียญรางวัลได้ทั้งหมด61คนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่า18เหรียญทองที่ทัพนักกีฬาทำได้ในเอเชียนเกมครั้งนี้ถือว่าเต็มไปด้วยคุณภาพซึ่งทุกเหรียญรางวัลและทุกๆการแข่งขันยังช่วยสร้างความสุขให้แฟนกีฬาชาวไทยในช่วงที่ต้องต่อสู้กับปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ส่วนชนิดกีฬาที่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายจะมีการวิเคราะห์ร่วมกันว่าเกิดจากสาเหตุใดเพื่อนำไปแก้ไขสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปโดยกกท.มีแผนเตรียมนักกีฬาไปสู่โอลิมปิกเกม LA 2028เรียบร้อยแล้วส่วนการมอบเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาจะมีขึ้นหลังจบการแข่งขันภายใน7วันอย่างแน่นอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมที่สนามอินเตอร์บ้านบึงจังหวัดชลบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและภูฏานการฝึกซ้อมครั้งนี้ธิดารัตน์วิวาสุขุ หัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทัพติวเข้มเน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมโดยทีมชาติไทยจะลงแข่งขันในรายการ AFC U17 Women ASEAN Cup China 2026 Qualify นัดแรกวันนี้พบกับภูฏานเวลา 19:00 นที่ชลบุรีสเตเดียมก่อนจะพบกับมาเก๊าในวันที่8ตุลาคมและพบเลบานอนในวันที่11ตุลาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าจัดการแถลงข่าวการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นการพบกันระหว่างอินโดนีเซียเจ้าภาพในฐานะแชมป์กลุ่ม A พบกับทีมชาติไทยในฐานะแชมป์กลุ่ม B แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยว่าทีมชาติไทยมีสถานการณ์ที่ดีก่อนลงสนามเนื่องจากนักเตะหลายคนได้พักและฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่ทำให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในเกมนี้ส่วนเรื่องสไตล์การเล่นของอินโดนีเซียเป็นทีมที่เน้นพละกำลังเล่นเกมรุกและเน้นการขึ้นเกมที่รวดเร็วและตรงไปตรงมาผู้เล่นในทีมชาติไทยทุกคนก็จะพยายามเล่นให้เต็มที่เพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุดออกมาให้ได้ด้านเจชนาทิพย์สงกระสินกัปตันทีมกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครั้งแรกจึงเชื่อว่าทุกชาติต่างเลือกใช้ทีมที่มีนักเตะที่ดีที่สุดมาแข่งขันและทุกชาติในอาเซียนต่างพัฒนาทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมาทำให้ทีมชาติไทยต้องการสร้างประวัติศาสตร์และคว้าชัยชนะมาให้ได้สำหรับอินโดนีเซียนั้นเคยพบกันมาแล้วจากเอเชียนคัพก็ทำให้ทุกคนในทีมมีความมั่นใจมากขึ้นคิดว่าจะเป็นเกมที่สนุกแม้จะมีสภาพแวดล้อมที่กดดันจากแฟนบอลอินโดนีเซียบนอัฒจันทร์ก็ตามสำหรับการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 20:00 นที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียพาณิชย์คาดนาครายงาน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: ขอหนังสือรับรองนิติบุคคลไม่ต้องรอรับเอกสารแบบเดิมอีกต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขยายบริการ e-service ให้รับหนังสือรับรองนิติบุคคลสาขาและข้อมูลที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ววันนี้สะดวกขึ้นเร็วขึ้นลดขั้นตอนไม่ต้องรอไปรษณีย์ไม่ต้องเดินทางมารับด้วยตัวเองพร้อมบริการรับรองสำเนาเอกสารงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบออนไลน์ทำธุรกิจให้คล่องขึ้นเอกสารก็ต้องไปให้ไวขึ้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
21: ขณะนี้เวลา 12:44 นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้มีลมตะวันออกลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองบริเวณภาคตะวันออกมีลมใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 นาที
2: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0863669314และ0894443201กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมบางคนถึงแพ้อาหารทะเลท่านผู้ฟังคะการแพ้อาหารทะเลเป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายต่อโปรตีนในสัตว์น้ำทะเลและสัตว์น้ำจืดบางชนิดได้แก่สัตว์น้ำมีเปลือกทั้งหลายเช่นกุ้งปูหอยนางรมหอยแครง lobster หรือปลาหมึกชนิดต่างๆเช่นหมึกยักษ์หมึกกล้วยซึ่งอาการแพ้จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนตั้งแต่ระดับที่ไม่รุนแรงไปจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตทั้งนี้แต่ละคนย่อมมีความเสี่ยงต่อการแพ้อาหารทะเลมากน้อยแตกต่างกันหากบุคคลในครอบครัวเคยมีอาการแพ้ยาอาหารหรือสารใดๆก็ตามสมาชิกในครอบครัวนั้นมักมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพ้อาหารทะเลมากกว่าปกติสำหรับภาวะแพ้อาหารที่เพิ่งมาเป็นตอนโตหรือในวัยผู้ใหญ่นั้นเป็นภาวะแพ้แบบเฉียบพลันที่เกิดจากร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อโปรตีนในอาหารบางชนิดโดยหลักการของการแพ้เฉียบพลันนั้นคือร่างกายจะต้องเคยได้รับการกระตุ้นหรือเรียนรู้จากการรับประทานอาหารประเภทนั้นหรือได้รับสารที่มีโปรตีนโครงสร้างคล้ายกันมาก่อนเมื่อร่างกายสร้างสารภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าอิมมูโนโกลบูลินชนิด E ที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อโปรตีนในอาหารชนิดนั้นก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้เฉียบพลันจากการปล่อยสารฮิสตามีนจากเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งในร่างกายเมื่อร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันนี้แล้วมีแนวโน้มว่าจะมีตลอดไปซึ่งหมายความว่าถ้าเราได้รับประทานอาหารชนิดเดิมที่เป็นสาเหตุของการแพ้ก็จะมีอาการลักษณะเดิมอีกและไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดนั้นได้เป็นปกติอีกนั่นเองอาการแพ้อาหารทะเลนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากรับประทานอาหารทะเลที่เป็นสาเหตุของการแพ้เข้าไปมักจะเกิดอาการแพ้ภายในไม่กี่นาทีหรือเกิดขึ้นภายใน2ชั่วโมงซึ่งอาการแพ้ที่สังเกตได้มีดังนี้เกิดลมพิษรู้สึกคันหรือมีผื่นขึ้นตามผิวหนังคัดจมูกหายใจเสียงดังหวีดหรือหายใจลำบากมีอาการบวมที่ใบหน้าลำคอริมฝีปากลิ้นหรือส่วนอื่นๆของร่างกายเช่นหูฝ่ามือนิ้วมือปวดท้องท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนรู้สึกมึนงงวิงเวียนบ้านหมุนหรือคล้ายจะเป็นลมปวดคล้ายเข็มทิ่มในปากในรายที่มีอาการแพ้รุนแรงต้องได้รับการรักษาโดยเร่งด่วนซึ่งจะแสดงอาการให้เห็นดังนี้นั่นคือคอบวมหรือมีก้อนในลำคอส่งผลให้ทางเดินหายใจแคบลงและหายใจลำบากชีพจรเต้นเร็ววิงเวียนศีรษะอย่างมากหรือหมดสติมีอาการช็อกเนื่องจากความดันโลหิตลดต่ำลงมากหากทราบว่าตนเองแพ้อาหารทะเลอยู่แล้วควรหลีกเลี่ยงการรับประทานสัตว์น้ำมีเปลือกรวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆที่มีส่วนผสมจากอาหารเหล่านี้เป็นวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอาการแพ้ได้ดีที่สุดค่ะนอกจากนี้ควรระมัดระวังเมื่อรับประทานอาหารนอกบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์วัสดุต่างๆที่นำมาปรุงอาหารไม่มีการปนเปื้อนอาหารทะเลหรือผ่านการทำอาหารชนิดอื่นมาก่อนและควรอ่านฉลากทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของอาหารทะเลหากมีบุตรหลานแพ้อาหารทะเลหรือสัตว์น้ำมีเปลือกควรแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเพื่อป้องกันการแพ้จากการสัมผัสหรือรับประทานชนิดอื่นมาก่อนและควรอ่านฉลากทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของอาหารทะเลหากมีบุตรหลานแพ้อาหารทะเลหรือสัตว์น้ำมีเปลือกควรแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเพื่อป้องกันการแพ้จากการสัมผัสหรือรับประทานมาก่อนและควรอ่านฉลากทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของอาหารทะเลหากมีบุตรหลานแพ้อาหารทะเลหรือสัตว์น้ำมีเปลือกควรแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเพื่อป้องกันการแพ้จากการสัมผัสหรือรับประทานการกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022ได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของอาหารทะเลหากมีบุตรหลานแพ้อาหารทะเลหรือสัตว์น้ำมีเปลือกควรแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเพื่อป้องกันการแพ้จากการสัมผัสหรือรับประทานการกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์0227
4: ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณา

FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

สวัสดียามบ่ายค่ะคุณผู้ฟังที่รักก็ได้เวลามาสวัสดีทักทายกันนะคะวันนี้วันจันทร์น่าจะเป็นจันทร์แรกของเดือนด้วยนะเดือนตุลาคมนะคะกับ Healthy Together ค่ะพอที่ข่าวเที่ยงจบก็พบดีเจเจี๊ยบรัชนีได้เป็นประจำที่ FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยชั่วโมงนี้ฟังได้2คลื่นความถี่นะคะทั้ง FM 93.5 และ 95.5 ก็มาดูแลสุขภาพให้ดีไปด้วยกันค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมง1ชั่วโมงที่เราจะดูแลสุขภาพให้ดีไปด้วยกันนะคะช่างเทคนิคประจำรายการวันนี้น้องต่อรัฐพลแก้วสุขเราเริ่มกันด้วยงานของเรเนริชีนะคะจบไปเมื่อสักครู่ Hello อัลบั้ม Can't Slow Down เป็นอัลบั้มเดี่ยวชุดที่2ของเขานะคะเป็นอัลบั้มที่ขายดีที่สุดด้วยนะอัลบั้มนี้แล้วก็ได้รับรางวัลแกรมมี่สาขาอัลบั้มแห่งปีในงานประกาศรางวัลแกรมมี่ครั้งที่27ประจำปี1985ด้วยนะคะตามหลัง Being With You โดย Smooth Jazz All Stars Soul SackTribute to Smokey Robinson นะคะก็เป็นเพลงของ Smokey Robinson ในเวอร์ชันบรรเลงแซกโซโฟนน่าฟังมากน่าฟังขอบคุณมากๆค่ะที่เซโหลทักทายกันในทุกช่องทางนะคะทั้ง LINE 935AD SMS 468-9935รวมทั้งทางหน้าเพจรายการ Afternoon Delightที่ทักทายไปเมื่อเช้านี้ก่อนจะไปฟังเพลงแล้วก็ไปฟังคุณหมอนะคะทักทายกันสักนิดนึงนะคะถามสารทุกข์สุขดิบกันว่าเป็นอย่างไรบ้างคะเช้านี้เป็นเช้าที่หลายบ้านก็อาจจะอยู่ในช่วงฟื้นฟูทำความสะอาดหลังจากน้ำแห้งแต่ก็อาจจะมีบางบ้านที่ยังรอวันน้ำแห้งอยู่ส่งกำลังใจให้กันนะคะคนที่ทำความสะอาดบ้านเนี่ยก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยกันเชื้อราด้วยนะคะสวมระหว่างที่ทำเพราะว่าเชื้อราเยอะค่ะเยอะเพราะว่ามันมีความชื้นนะตามผนังตามอุปกรณ์อะไรในบ้านต่างๆนี่แหละวันนี้เดี๋ยวในช่วงที่สองพบกับหมอนะคะคุณหมอที่จะมาพบกับพวกเราก็คือนายแพทย์นภัทรอมรรัตนานนท์แพทย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคุณหมอจะมาพูดคุยให้ความรู้ในการรับมือนะคะรับมือกับโรคหนึ่งนั่นคือโรคต่อมลูกหมากโตก็เป็นกันเยอะนะคะ เดี๋ยวถามคุณหมอแล้วกันว่าทำไมถึงเป็นกันแล้วมันจำเป็นจะต้องเป็นทุกคนไหมเนี่ยสำหรับผู้ชายนะคะผู้หญิงมีเป็นหรือเปล่าอันนี้ก็ยังต้องถามคุณหมอกันนะคะเดี๋ยวในช่วงที่สองหลังจากที่ได้ฟังเพลงกันไปอีกสองเพลงเราก็ฟังเพลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายเวลาเหลือก้อยมา

อัปเดตข้อมูลอะไรกันบ้างก็จะได้ก็จะให้ฟังงานของ Greencast กับ I'll Stand By You ค่ะตามด้วย Light Here Waiting นะคะ Richard Marks

0: ของริชาร์ดมาร์กส์นะคะ Right Here Waiting ตามหลังกรีแคสกับ I Stand By You ก็เป็น2เพลงเพราะๆเลือกมาฝากกันมาเข้าสู่ช่วง Happy Healthy ค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ณภัทรอมรรัตนานนท์นะคะคุณหมออยู่ในสายพร้อมที่จะคุยกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้ยินค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมคร
0: ับ ได้ยินแล้วค่ะ
1: ได้ยินได้ค่ะ
0: ค่ะวันนี้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับต่อมลูกหมากโจโตนะคะแต่ก่อนที่จะไปเข้าสู่เรื่องเนื้อหาใจความหลักๆเนี่ยก็อยากจะให้คุณหมอได้อธิบายให้ได้ฟังค่ะว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมันคืออะไรแล้วทำไมมันถึงโตได้ค่ะ
1: ได้ครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ชมก็ก่อนอื่นเนี่ยขอเกริ่นนำก่อนครับก็ขอบคุณที่รับคำถามครับเป็นคำถามที่ดีมากนะครับก็อยากให้ผู้ฟังทุกท่านนะครับลองจินตนาการตามภาพนะครับต่อมลูกหมากของผู้ชายนะครับหรือรูปร่างคล้ายลูกหมากหรือว่าโดนัทที่รักอยู่แล้วก็รอบท่อตัดสินใจ
0: คุณหมอคะคุณหมอคะขออนุญาตคือเสียงมันไม่ค่อยชัดนะคะคือความดังมันได้แต่ว่ามันเหมือนกับมันไม่ชัดไม่เคลียร์ค่ะ
1: ตอนดูได้ยังครับ
0: เดี๋ยวนะคะทำไม
1: เดี๋ยวโทรอีกรอบนึงกันนะครับ
0: โทรใหม่ใช่ไหมคะ
1: ได้ยินครับได้ยินครับ
0: คือได้ยินแต่มันสัญญาณน่ะมันไม่ค่อยดีอะค่ะ
1: อ๋อเดี๋ยวผมต้องหาสัญญาณรอบได้ไหมครับ
0: ขอโทษทีนะครับค่ะคุณหมอไม่เป็นไรค่ะรอคุณหมอก็ลองดูสัญญาณไม่ดีฟังไม่ชัด
1: อันนี้ได้ยังครับ
0: ตรงเนี้ยเหรอคะ
1: ครับผม
0: ลองว่ากันไปแล้วกันโอเคต่อมลูกหมากคืออะไรทำไมถึงโตต่อค่ะ
1: ได้ครับผมก็ต่อมลูกหมากเนี่ยครับผมมันเป็นอวัยวะที่อยู่รอบท่อปัสสาวะนะครับผมแล้วก็จะมีลูกร่างคล้ายลูกหมากหรือว่าโดนัทที่รับอยู่รอบท่อปัสสาวะครับผมหน้าที่ของมันครับผมเป็นการสร้างน้ำหล่อเลี้ยงอสุจินะครับทีเนี้ยพอผู้ชายเราอายุมากขึ้นครับผมอายุตั้งแต่ประมาณ50ปีขึ้นไปเนี่ยฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนแปลงครับผมทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยต่อมลูกหมากเนี่ยมันหนาตัวหรือว่าโตขึ้นแบบหลุดเลี่ยงได้ยากก็มันเกิดจากการเสื่อมของฮอร์โมนแต่ตามวัยครับผมพอต่อมลูกหมากเนี่ยมันขยายตัวเนื้อภาพตามครับมันก็เหมือนโดนัทที่ขยายตัวขึ้นนะครับผมมันก็เป็นอยู่รับท่อปัสสาวะที่ตรงกลางนะครับผมทำให้ท่อเนี่ยท่อปัสสาวะเนี่ยถูกแคบลงครับผมเหมือนสายยางรถน้ำครับที่โดนบีบนะครับผมน้ำมันจะไหลไม่สะดวกเปรียบเช่นเดียวกันก็คือเหมือนน้ำปัสสาวะก็จะไหลไม่สะดวกครับผมสรุปคือมันเป็นโรคที่เสื่อมตามวัยครับผมไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกหรือว่าน่าจะยังไงครับผมผู้ชายครึ่งเนี่ยพอถึงวัยประมาณ55-60ปีเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการกันแล้วครับ
0: ค่ะระหว่าง50-60ปีใช่ไหมคะแล้วเป็นเฉพาะผู้ชายเหรอคะเห็นคุณหมอพูดถึงผู้ชาย
1: ใช่ครับเพราะว่าผู้หญิงไม่มีต่อมลูกหมากครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยต่อมลูกหมากอย่างที่บอกไปครับก็คือมันเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของผู้ชายเท่านั้นที่สร้างน้ำหล่อเลี้ยงอสุจิครับ
0: นะค่ะก็คุณหมอบอกไปแล้วว่าส่วนใหญ่จะเป็นอายุเป็นกับคนอายุประมาณ 50-60 ซึ่งก็ไม่ต้องถามว่าเป็นผู้ชายวัยเกษียณใช่ไหมคะวัยใกล้เกษียณวัยเกษียณเนี่ย
1: วัยกลางคนแล้วกันครับผม
0: วัยกลางคนที่ว่าเป็นกันเยอะค่ะแล้วอาการล่ะคะจะสังเกตอาการได้ยังไงว่าเข้าข่ายเป็นแล้วเข้าข่ายหรือกำลังจะเป็นเนี่ยค่ะต่อมลูกหมากเริ่มโตแล้วเนี่ยค่ะ
1: ครับผมจริงๆต่อมลูกหมากโตนะครับผมมันเป็นอาการที่สังเกตได้จากทุกท่านที่เป็นผู้ชายเลยหมายความว่าจริงๆเราสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมการ ข้าห้องน้ำหรือว่าง่ายๆคือการปัสสาวะของเรานะครับนะครับสัญญาณที่เป็นหลักๆเนี่ยครับจะมีแบ่งไปประมาณ 4-5 ข้อนะครับผมลองจดดูก็ได้ครับประมาณ5ข้อที่ผมจะกล่าวไว้ที่เราเจอกันบ่อยข้อที่1นะครับผมท่านผู้ชายทุกท่านเนี่ยเมื่ออายุวัยกลางคนขึ้นนะครับปัสสาวะจะเริ่มบ่อยขึ้น
0: เดี๋ยวต้องขอขัดเนี่ยค่ะเสียงคุณหมออู้อี้ฟังไม่ค่อยชัดมีผู้ฟังก็ไลน์เข้ามาบอกใช้อะไรเชื่อมต่อหรือเปล่าคะหรือไง
1: เดี๋ยวผมเปลี่ยนแป๊บนึงนะครับได้ยินไหมครับตอนนี
0: ้มันเหมือนเดิมอะค่ะเหมือนเดิมหรือว่ามันเป็นมุมอับก็ไม่ทราบเสียดายเสียดายอ่ะที่จะฟังคุณหมอไม่ได้ชัด
1: โอเคครับเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะครับ
0: ค่ะ
2: ได้ยินไหมครับตอนนี
0: ้ชัดขึ้นค่ะ
2: ดีขึ้นไหมครับ
0: ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้ว
2: ก็ครับผมก็คือต่อเลยนะครับผมก็สัญญาณเตือนนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะประมาณ 4-5 ข้อที่ผมอาจจะขอกล่าวไว้ให้ท่านผู้ฟังทราบละกันนะครับลองจดดูก็ได้ครับข้อ1เนี่ยครับก็จะเริ่มมีปัสสาวะบ่อยขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับผมอันเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นข้อที่ท่านผู้ชายทุกคนนะครับเริ่มกังวลและเป็นสิ่งที่นำมาพบแพทย์บ่อยที่สุดเพราะว่าคิดง่ายครับตอนวัยรุ่นเราตอนเด็กเราเนี่ยเราไม่เคยปัสสาวะช่วงกลางคืนพอเริ่มวัยกลางคนหรืออายุเกิน50เนี่ยก็จะเริ่มปัสสาวะตื่นขึ้นมาฉี่ตื่นขึ้นมาปัสสาวะประมาณ 1-2 รอบทีเนี้ยมันเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันของท่านชายนะครับผมเขาก็เลยต้องมาหาหมอนะครับผ
0: ม
2: ข้อที่2นะครับผมก็อาจจะเริ่มบ่นว่าปัสสาวะมันลำเล็กลงต้องใช้แรงเด่งมากขึ้นรู้สึกไม่สุขสบายในการปัสสาวะครับผมครับผมข้อที่3นะครับผมก็มีเขาเรียกว่าปัสสาวะแล้วรู้สึกว่ามันไม่สุขหรือบางท่านเนี่ยก็จะบอกว่าเพิ่งเข้าห้องน้ำไปอีกรอบนึงเข้าไปสุดท้ายรู้สึกว่าเดินออกจากห้องน้ำมาสักพักนึงไม่เกิน10นาทีเอ้ยมันรู้สึกว่าไม่สุขสบายอยากไปปัสสาวะอีกรอบนึงครับผมแล้วก็ข้อที่อีกข้อนึงนะครับข้อสุดท้ายก็ได้ครับก็คือเริ่มปัสสาวะบ่อยจนเริ่มรู้สึกว่าบางทีเขาเรียกว่าเหมือนจะกั้นไม่อยู่หรือรีบจนต้องรีบเข้าห้องน้ำนะครับผมบางคนเนี่ยถึงขั้นกั้นปัสสาวะไม่ได้ก็คือเห็นห้องน้ำเนี่ยยังไม่ทันไปถึงตรงโถปัสสาวะเลยก็จะเริ่มมีเล็บออกมาบ้างนะครับผมอาการเหล่านี้ครับผมก็จะเป็นอาการสัญญาณเตือนในภาวะโรคต่อมลูกหมากโตนะครับผมเป็นสัญญาณเบื้องต้นที่เป็น 4-5 ข้อแรกที่มักจะพาคนไข้มาหามาพบแพทย์ครับผม
0: ค่ะหลายคนพอมีอาการอย่างนี้ก็จะไปพบแพทย์ใช่ไหมคะเพราะว่าเอ๊ะมันเริ่มผิดปกติแล้วไม่ชอบมาพากลแล้ว
1: ครับผม
0: แล้วคุณหมอก็จะทำการวินิจฉัยในการวินิจฉัยนะคะต้องมีกระบวนการอะไรไหมคะ
1: อ๋อจริงๆนะครับอันนี้บอกก่อนเลยเพื่อความสบายใจของท่านผู้ฟังทุกท่านหรือว่าท่านชายทุกท่านนะครับที่เป็นวัยกลางคนนะครับต่อมลูกหมากจริงๆเนี่ยเราวินิจฉัยจากอาการครับผ
0: ม
1: หมายความว่ายังไงหมายความว่าคือถ้าปัสสาวะไม่ผิดปกติคำว่าไม่ผิดปกติคือไม่เป็นเลือดสดปัสสาวะไม่เคยมีปัญหาเป็นเลือดหรืออะไรที่มันแตกไปนะครับผมมีแค่อาการอย่างที่บอก 4-5 ข้อเนี่ยเราสามารถวินิจฉัยต่อมลูกหมากได้แล้วครับว่าเป็นต่อมลูกหมากโตครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วถ้าเริ่มเป็นล่ะคะถ้าเริ่มเป็นเนี่ยมันจะต้องทำยังไงคะเกิดอยู่ๆแล้วมันเป็นขึ้นมาโดยที่ยังไม่ได้ไปพบหมอนะคะก่อนพบหมอเนี่ย
1: ก็จริงๆเนี่ยครับผมสำหรับคนที่เริ่มเป็นแล้วเนี่ยก็คือเริ่มมีอาการที่บอกไปนะครับผมก็คือมีวิธีการดูแลตัวเองนะครับผมเป็นการปรับพฤติกรรมช่วยได้เยอะมากๆครับผมจริงๆเนี่ยอยากใ
2: ท่านฟังเนี่ยลองจดเลยก็ได้ครับประมาณ4ข้อที่ผมชอบแนะนำผู้ป่วยที่เข้ามารับการปรึกษาเรื่องต่อมลูกหมากโตนะครับผมก็คือ1เนี่ยจริงๆทุกอย่างเนี่ยเราปรับพฤติกรรมหมายความว่าท่านผู้ฟังเนี่ยมีปัญหาอะไรที่เด่นชัดก็แก้กันตรงนั้นนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยสมมติปัสสาวะกลางคืนบ่อยขึ้นต้องตื่นมา2รอบ3รอบเนี่ยครับผมเราก็จะแนะนำว่างั้นคนไข้หรือท่านผู้ฟังเนี่ยลองงดน้ำก่อนนอนสัก 2-3 ชั่วโมงก่อนเข้านอนนะครับผมหรือลดหลีกเลี่ยงชากาแฟแอลกอฮอล์ที่มันมีคาเฟอีนหรือมีตัวกระตุ้นปัจจัยที่ทำให้ปัสสาวะเยอะขึ้นและบ่อยขึ้นในช่วงตอนเย็นครับผมเพราะว่าพวกชากาแฟแอลกอฮอล์เนี่ยมีฤทธิ์ขับปัสสาวะนะครับยิ่งทำให้ประกอบกับตัวโรคต่อมลูกหมากที่มันเป็นความเสื่อมตามวัยเนี่ยมันทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราแก้ตรงนี้ได้มันก็อาจจะลดความรำคาญหรือว่าลดจำนวนครั้งที่ต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะได้ครับ
0: ค่ะ
2: ข้อครับผมข้อที่สองนะครับผมก็คือพยายามอย่ากั้นปัสสาวะนะครับเมื่อปวดเมื่อไหร่เนี่ยก็ถ้าสะดวกเนี่ยเข้าห้องน้ำเนี่ยก็สามารถเข้าห้องน้ำได้เนื่องจากว่าการกั้นปัสสาวะนานๆเนี่ยมันจะทำให้มีผลแทรกซ้อนของเรื่องของต่อมลูกหมากโตก็คืออาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางในปัสสาวะได้หรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ครับข้อที่สามนะครับผมก็คือง่ายที่สุดเลยครับแล้วก็ช่วยได้ระดับหนึ่งก็คือการทานอาหารให้มีประโยชน์นะครับผมเน้นผักผลไม้นะครับมีงานวิจัยว่าสารไลโคปีนนะครับผมที่อยู่ในมะเขือเทศหรือว่าธัญพืชอย่างใบเล็กฟักทองนะครับผมก็จะช่วยบำรุงลดการอักเสบของต่อมลูกหมากในที่นี้หมายถึงว่าต่อมลูกหมากมันก็จะไม่อักเสบคิดง่ายมันก็จะเหมือนกับไม่บวมเยอะขึ้นไม่โตมากขึ้นนะครับผมแต่ต้องออกตัวก่อนนิดนึงผลไม้หรือการทานอาหารใดๆก็ตามมันช่วยชะลอไม่ให้เป็นมากขึ้นแต่กลับไปเรื่องเดิมก็คือเมื่ออายุเกิน50ถึง60เนี่ยยังไงต่อมลูกหมากก็โตทุกคนอยู่แล้วครับผมด้วยจากฮอร์โมนที่เสื่อมไปครับผม
0: โอ้ทุกคนเลยเหรอคะคือทุกคนต้อง
2: คือทุกคนครับแต่ว่าจริงๆอย่างที่บอกครับต่อมลูกหมากเนี่ยเราวินิจฉัยตามอาการอย่างเดียวเราไม่ได้เอาว่าขนาดเท่าไหร่มาเป็นจุดบ่งชี้ว่าคนนี้เป็นโรคไม่เป็นโรคครับผมก็คือจริงๆเนี่ยอาการไม่ดีเนี่ยเราสามารถได้ชัดเจนเลยว่าท่านผู้ฟังเป็นโรคต่อมลูกหมากเราปรับพฤติกรรมไม่ได้ก็ทานยาหรือผ่าตัดต่อไปเรื่อยๆตามกระบวนการรักษาครับผม
0: แล้วถ้าปล่อยไว้นานๆนี่จะกลายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากไหมคะ
2: อันนี้ต้องบอกพิธีกรเลยครับผมและท่านผู้ฟังหลายๆท่านหรือแม้แต่คนไข้ของผมเองเนี่ยก็คือมันเป็นความเข้าใจผิดอันดับหนึ่งของโรคต่อมลูกหมากโตเลยครับเวลาคนไข้มาด้วยต่อมลูกหมากโตเนี่ยก็จะกังวลเรื่องมะเร็งและก็จะเอามาผสมกันในตัวโรคครับผมอยากให้คลายกังวลนะครับว่าคือต่อมโรคต่อมลูกหมากโตไม่ได้กลายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากครับมันคนละโรคกันเนื่องจากว่าเซลล์ที่เป็นต่อมลูกหมากโตกับเซลล์ที่เป็นมะเร็งเนี่ยมักจะคนละชนิดกันซึ่งอยู่ในต่อมลูกหมากเดียวกันนะครับแต่ว่าแม้มันจะไม่กลายเป็นมะเร็งนะครับแต่อาการของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยครับในช่วงแรกมักจะไม่มีอาการนะครับทีนี้ท่านพิธีกรอาจจะสงสัยว่าไม่มีอาการแล้วจะตรวจยังไงก็คือโดยทางการแพทย์ครับผมเมื่อคนไข้เข้ามารับการรักษาหรือเข้ามารับการศึกษาเรื่องต่อมลูกหมากโตนะครับผมหรือแม้แต่ในวัยอายุเกิน50ปีนะครับผมในประเทศไทยนะครับผมเราจะแนะนำให้คนไข้มีการเช็คค่าเลือดก็คือค่าสารบ่งชี้เรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากไปในตัวพร้อมกันอยู่แล้วกับกระบวนการรักษาครับผมซึ่งก็คือเป็นการเจาะเลือดในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าค่า PSA ครับผมเพื่อแยกโรคให้ชัดเจนนะครับผมสรุปคือนะครับเรื่องต่อมลูกหมากโตไม่สามารถกลายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้แต่เรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากต้องได้รับการคัดกรองโดยการเจาะเลือดหรือตรวจร่างกายเป็นช่วงๆครับผม
0: ค่ะเดี๋ยวพูดการรักษาก่อนดีกว่าเรื่องของการรักษาเนี่ยค่ะจะต้องผ่าตัดอย่างเดียวไหมอ่ะ คุณหมอ
2: โอเคก็อาจจะเห็นตามโรงพยาบาลเอกชนหรือรัฐบาลที่มีการโฆษณาว่าผ่าตัดต่อมลูกหมากใช่ไหมครับก็กลับไปข้อเดิมที่เมื่อกี้เราถามกันนะครับผมก็คือจริงๆการรักษาต่อมลูกหมากเนี่ยอันดับแรกเลยครับผมถ้าอาการน้อยๆเนี่ยเราปรับพฤติกรรมอย่างที่บอกไปครับผมออกกำลังกายทานอาหารให้ครบ5หมู่เสริมสารพวกไกลโคปีนนะครับเพื่อลดต่อมลูกหมากอักเสบนะครับผมแล้วก็อย่ากั้นปัสสาวะนานลดพฤติกรรมการกินน้ำหรือในช่วงก่อนนอนนะครับแล้วก็ลดพวกชากาแฟหลีกเลี่ยงพวกแอลกอฮอล์ที่ทำให้ปัสสาวะยากหรือปัสสาวะได้บ่อยขึ้นครับผมแล้วก็สิ่งที่ต่อมาเนี่ยครับผมถ้าอาการน้อยเนี่ยครับผมก็ปรับพฤติกรรมอย่างที่บอกไปสเต็ปต่อไปครับผมถ้าเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันมากขึ้นในที่นี้หมายถึงว่าลองปรับพฤติกรรมแล้วก็ยังปัสสาวะไม่ดียังอึดอัดหงุดหงิดใจเวลาเข้าห้องน้ำนะครับผมหรือมีอาการรบกวนอย่างที่บอกไปเนี่ยจริงๆเราจะเริ่มให้ยาครับผมมันเป็นยาที่คอยช่วยคลายกล้ามเนื้อหูรูดให้ปัสสาวะคล่องขึ้นครับแล้วก็แล้วก็จะมีใหญ่ตัวหนึ่งช่วยลดขนาดต่อมลูกหมากที่โตได้ครับผ
0: ม
2: ส่วนใหญ่นะครับผมประมาณ 80% เลยครับถึง 90% เนี่ยก็คือถ้ารักษาด้วยการปรับพฤติกรรมบวกการทานยาเนี่ยอาการจะดีขึ้นมากครับโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเจอคนไข้ประมาณ 10% ที่อาจจะรักษาด้วยการปรับพฤติกรรมและการทานยาไม่ดีครับผมก็จะไปสเต็ปสุดท้ายเลยครับก็คือถ้าทานยาไม่ได้ผลปัสสาวะเนี่ยไม่ออกเลยจนเริ่มมีปัญหาเริ่มทำให้ไตเสื่อมนะครับหรือมีนิ่วเกิดขึ้นนะครับหรือมีการติดเชื้อเรื้อรังนะครับเราถึงจะพิจารณาการผ่าตัดครับซึ่งเดี๋ยวนี้ครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเทคโนโลยีการผ่าตัดเนี่ยมันไปไกลมากเราไม่จำเป็นต้องมีบาดแผลที่อยู่บนหน้าท้องใดๆนะครับเราเป็นการส่องกล้องใช้ขดลวดความร้อนไปขูดต่อมลูกหมากหรือภาษาไทยง่ายๆก็เรียกว่าไปคว้านนะครับมันไปคว้านไส้มันให้โล่งขึ้นนะครับผมหรือบางคนเนี่ยบางเทคโนโลยีก็จำเป็นเลเซอร์หรือว่าอบไอน้ำครับผม
0: คนที่จะเป็นเนี่ยมันเกี่ยวกับอาชีพด้วยไหมคะจะเป็นต่อมลูกหมากเนี่ยโตเนี่ย
2: ไม่เกี่ยวครับ
0: ไม่เกี่ยว
2: ที่บอกไปเลยครับเกี่ยวกับตามอายุและความเสื่อมของวัยแล้วก็พฤติกรรมครับผ
0: ม
2: เพราะว่ากลับไปเรื่องเดิมนะครับต่อมลูกหมากเนี่ยมันเป็นอาการเฉยๆเลยที่คนไข้จะมาปรึกษาทางแพทย์นะครับผมแล้วเราก็จะมองว่าอายุเท่านี้เข้าเกณฑ์แล้วเราก็จะประเมินปรับพฤติกรรมทานยารักษากันไปครับแล้วก็ควบคู่กันกับการคัดกรองเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งคนละโรคกันครับผม
0: ค่ะในเรื่องของการคัดกรอง
2: ครับ
0: ต่อมลูกหมากโตหรือไม่เนี่ยมันมีการคัดกรองได้ก่อนไหมคะถ้าสมมุติว่าอายุสัก50แล้วเนี่ยหรือว่าควรจะไปคัดกรองตอนอายุสักเท่าไหร
2: ่ครับผมอันนี้ขอแยกเป็น2กรณีเนี่ย2กรณีนะครับจริงๆการคัดกรองเรื่องต่อมลูกหมากโตเนี่ยเรามีทำแบบสอบถามครับเหมือนเป็นข้อสอบธรรมดาเลยครับปัสสาวะบ่อยรู้สึกปัสสาวะยากอย่างที่กล่าวไปครับรู้สึกกั้นปัสสาวะไม่อยู่อันเนี้ยสุดท้ายเนี่ยเรื่องแบบสอบถามเนี่ยสุดท้ายเราได้คะแนนมาเนี่ยเราก็จะพิจารณาการปรับพฤติกรรมหรือให้ยาตามการรบกวนชีวิตประจำวันของคนไข้นะครับแต่อีกโรคหนึ่งนะครับคัดกรองเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากอันนี้ครับเราในประเทศไทยเราแนะนำว่าอายุเกิน50ปีต้องเจาะเลือดคัดกรองค่า PSA ทุกปีครับถึงปีครึ่งในแต่ละในช่วงอายุเวลาเราตรวจร่างกายประจำปีครับผมคุณหมอเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าเดี๋ยวนี้ในการเขาเรียกแพ็กเกจการตรวจเซตอัพหรือว่าคัดกรองประจำปีเนี่ยพอเกิน50ปีเนี่ยมันจะมีเขียนละให้ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากครับผมบวกประกอบกับการตรวจร่างกายของคุณหมอก็คือเป็นการใช้นิ้วนะครับไปตรวจในตัวต่อมลูกหมากผ่านทวารหนักครับผมผ่านตรงทวารครับผม
0: ก็จะมีการตรวจต่อมลูกหมากอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
0: นะคะส่วนใหญ่
2: ต่อมลูกหมากอยู่แล้วครับซึ่งจริงๆมันก็คือถ้าอยู่ในการดูแลของแพทย์ทางเดินปัสสาวะเนี่ยเขาก็จะดูทั้งต่อมลูกหมากโตบวกคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากไปในตัวอยู่แล้วครับก็ไม่ต้องกังวลใดๆครับ
0: แล้วคนที่ไปรับการรักษาเนี่ยค่ะต่อมลูกหมากโตเนี่ยหายไหมคะรักษาได้หายขาดไหมคะ
2: ต้องบอกตรงๆว่าไม่หายขาดครับเพราะว่าเมื่ออายุแย่อายุสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะอาการแย่ขึ้นตามลำดับแต่เราคุมให้คุณภาพชีวิตคนไข้ดีขึ้นได้ครับผ
0: ม
2: หรือแม้แต่กระทั่งถึงขั้นที่สเต็ปที่ต้องผ่าตัดนะครับผ่าตัดไปเนี่ยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยเราก็จะ
0: คุณหมอสามารถที่จะมียาที่จะช่วยควบคุมด
2: ้
0: านนี้นะคะก็ต้องปฏิบัติคือ
2: ปรับ
0: พฤติกรรมของตัวเองด้วยมันถึงจะได้ผล
2: ใช่ครับ
0: ต้องเป็นนี่มันก็คือไม่หายขาดนะ
2: ไม่หายขาด
0: ก็ต้องไปเข้ารับการตรวจอยู่ทุกปีใช่ไหมคะ
2: อันนี้เป็นการคัดกรองมะเร็งต่อมน้ำหมากแล้วกันใช้คำว่าเป็นการคัดกรองมะเร็งต่อมน้ำหมากแล้วกันส่วนถ้าปัสสาวะดีหมายถึงว่าปัสสาวะดีไม่ได้สงสัยเรื่องมะเร็งต่อมน้ำหมากเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมาพบแพทย์ตลอดทุก3เดือน6เดือนครับผมครับผม
0: ค่ะคุณหมอจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังไหมคะในเรื่องของย้ำเรื่องการแนวป้องกันนะคะป้องกัน
2: ได้ครับได้ครับก็จริงๆเรื่องต่อมลูกหมากเนี่ยต้องบอกก่อนว่าก็เป็นเรื่องธรรมชาติของวัยเขาเรียกวัยกลางคนของผู้ชายทุกคนนะครับผม

0: อย่าให้กังวลข้อหนึ่งก่อนเลยไม่อยากให้กังวลมันคือความเสื่อมของร่างกายครับผมทีเนี้ยการป้องกันที่ดีที่สุดคือการปรับพฤติกรรมของเราให้เขาเรียกว่าให้ทำให้ไม่รบกวนชีวิตประจำวันในเรื่องของปัสสาวะที่แย่ขึ้นนะครับอย่างที่บอกไปครับคือหนึ่งง่ายที่สุดคือหลีกเลี่ยงการทานน้ำ 2-3 ชั่วโมงถ้าเรารู้สึกว่าหรือผู้ฟังรู้สึกว่ามีเริ่มปัสสาวะต้องตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาปัสสาวะในตอนกลางคืนนะครับข้อ2เนี่ยครับผมก็ออกกำลังกายให้แข็งแรงถามว่าทำไมเพราะว่าการออกกำลังกายให้แข็งแรงเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณหูรูดต่างๆบริเวณท่อรอบท่อปัสสาวะเนี่ยก็จะแข็งแรงขึ้นมันก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยชะลออาการของต่อมลูกหมากโตเนี่ยได้นานขึ้นครับผมคนไข้ก็จะลดการกินยาลดการพึ่งพิงลดการมาพบแพทย์เรื่องทางเดินปัสสาวะได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับก็ทานอาหารให้มีประโยชน์ครบ5หมู่นะครับผมแล้วก็พวกมะเขือเทศหรือว่าธัญพืชต่างๆพวกเมล็ดฟักทองเนี่ยก็มีสารไลโคปีนมันก็จะช่วยลดการอักเสบของต่อมลูกหมากได้แต่ทีเนี้ยก็ต้องฝากไว้นิดนึงก็คือไม่จำเป็นต้องถึงขั้นแบบโอ้โหต้องทานทุกวันจนแบบไปทุกมื้ออะไรเงี้ยครับผมก็แนะนำว่าก็อันนี้ก็กลับไปกันเป็นทานอาหารให้มีประโยชน์และครบ5หมู่ก็พอแล้วครับประมาณนี้ครับผม
1: ค่ะก็มีคุณผู้ฟังไม่ไม่ทราบว่าท่านนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องต่อมลูกหมากหรือเปล่านะคะให้เคมีบำบัดอยู่ก็จะเข้าห้องน้ำบ่อยบ่อยอ่ะมันเกี่ยวกับเคมีหรือเปล่าก่อนนอนดื่มน้ำไม่มากปัสสาวะไม่ขัดไม่แสบฉี่ปกติแต่ว่าไม่ได้บอกว่าโรคอะไร
0: อ๋ออันนี้เราช่วยครับเราเจอบ่อยครับคือต้องบอกก่อนครับในทางการแพทย์เนี่ยการปัสสาวะบ่อยในช่วงกลางคืนเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมากๆครับแม้แต่สภาพแวดล้อมอากาศนอนหลับไม่ดีอากาศหนาวเกินไปหรือทานน้ำเยอะอย่างที่บอกไปหรือต่อมลูกหมากโตทุกอย่างเนี่ยมันมีส่วนเสริมกันทำให้ปัสสาวะกลางคืนบ่อยทีเนี้ยมันจะมีอีกตัวนึงครับผมอย่างเช่นอย่างท่านผู้ฟังที่ถามมานะครับผมยาเคมีบำบัดเนี่ยเราเจอประจำบางชนิดนะครับต้องอันนี้ยังไม่ขอลงในรายละเอียดแล้วกันเพราะไม่ทราบในตัวโรคนะครับ ก็คือยาต่างๆเนี่ยมีส่วนแน่นอนครับบางยาเนี่ยมันมีฤทธิ์ขับปัสสาวะในช่วงกลางคืนก็จะทำให้ยิ่งปัสสาวะกลางคืนบ่อยนะครับหรือแม้แต่เขาเรียกว่าอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของฮอร์โมนที่ทำให้เหมือนขับปัสสาวะในช่วงกลางคืนมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่ตัวโรคนอนกลกล่าวคือนะครับผมเรื่องของปัสสาวะกลางคืนบ่อยและเยอะเนี่ยครับผมอาจจะมีหลายปัจจัยผสมกันครับผม
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอณภัทรเป็นอย่างสูงเลยนะคะนายแพทย์ณภัทรอมรรัตนานนท์แพทย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโอกาสหน้าเรียนเชิญมาคุยกันอีกนะคะ
0: ได้ครับยินดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

Culture Club กับคามาคามิเลียนนะคะเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงของเขาที่โด่งดังพอสมควรละค่ะงานของ Culture Club กับอีกเพลงหนึ่ง Handyman เพลงนี้จะบอกว่าไงล่ะน่าจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนในยุคนั้นยุค70เนี่ยก็จะรู้จักเพลงนี้งานของเจมส์เทเลอร์แต่ว่าดั้งเดิมนั้นเจมส์เทเลอร์ไม่ใช่ฉบับออริจินอลนะคะเจมส์เทเลอร์นำเพลงจากยุคตั้งแต่50นะคะมาทำใหม่แล้วก็ขึ้นถึงอันดับ1ในเดือนกันยายนปี1977บนชาร์ต RPM Top Singlesก็ไม่ค่อยได้เปิดนะคะกับเพลง Handyman ฟังแล้วก็คงจะทราบใช่ไหมคะครบเครื่องยังไงนะ Handyman เนี่ยยังมีเพลงที่คุณผู้ฟังฝากไว้ทาง SMS 4689935อีกนะครับแล้วก็อยากจะทักกันสักนิดหนึ่งขอบคุณที่ทักกันมาทางหน้าเพจ Facebook รายการ Afternoon Delight นะคะก็ทักทายทุกท่านเลยในส่วนที่จะตอบกลับไปตรงนั้นก็ยินก็ตอบกลับไปด้วยความห่วงใยนะคะวันนี้ก็จะเป็นการห่วงใยทุกท่านเลยที่ได้มีการทักทายกันเข้ามาทางหน้าเพจรายการ Afternoon Delightที่รายการ Healthy Together ร่วมใช้อยู่ด้วยขอบคุณเช่นกันนะคะกับการได้พูดคุยกันเวลามีหมอมาคุยกับพวกเราเนี่ยดูแล้วคุณผู้ฟังก็ให้ความสนใจแต่เรื่องของการฟังย้อนหลังนี่มันยังไม่มีแต่เดี๋ยวจะหาวิธีการให้นะคะเดี๋ยวจะหาวิธีการทำให้เพราะว่าอันที่จริงเนี่ยมันก็ต้องฟังหลายครั้งเหมือนกันนะฟังครั้งเดียวบางทีก็อาจจะไม่ทันเมื่อสักครู่ก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยในเรื่องของคุณภาพเสียงแต่ช่วงหลังๆก็ได้นะคะช่วงหลังๆก็โอเคแต่ช่วงแรกเนี่ยไม่ได้คุณหมอก็น่ารักมากพยายามก็ช่วยกันขอบคุณนี่อะไรเนี่ยเตี๋ยวเนื้อเส้นเล็กแห้งลูกชิ้นเนื้อตุ๋นแหมล่อกันตลอดนะคะมาหลอกล่อกันตลอดเลยวันนี้อาหารการกินหลายบ้านก็ส่งมาบางบ้านก็ยังกลับเข้าบ้านไม่ได้บางท่านนะคะก็ต้องคอยเช็คเส้นทางนะคะช่วงนี้อย่างเมื่อวานนี้โอ้โหดิฉันเจอเขาเต็มเป่าเลยเมื่อวานพอออกจากสตูนะคะกลับไประหว่างทางรถติดมากสาหัสเลยแหละสาหัสระหว่างทางก็มารู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากต้นไม้ข้างทางล้มกันระเนระนาดเลยค่ะก็จะมีพวกกู้ภัยไฟฟ้าพี่วินต่างๆเนี่ยเขาก็มาช่วยกันนะคะคือทางเนี่ยมันผ่านไม่ได้มีทั้งน้ำทั้งเศษซากกิ่งไม้ต้นไม้ที่หักลงมาก็เลยทำให้รถผ่านลำบากและแถมยังบีบเหลือช่องทางเดียวด้วยก็เลยลำบากกันไปหนักเลยเมื่อวานนี้โอ้โหกว่าจะถึงบ้านได้นะเมื่อวานใช้เวลานานไม่เคยเจอแบบนี้เลยอ่ะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะเมื่อวานนี้ไม่ทราบว่าวันนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าช่วงที่กำลังจะออกจากบ้านก็ได้ยินเสียงฟ้าคำรามมาจากที่อื่นไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนก็เลยโอ้ช่วงนี้ต้องเทคแคร์ดูแล
บ้านแล้วก็ตัวเองกันมากๆเลยนะคะโอ้โหนี่ติ่มซำนะติ่มซำมาเป็นชุดเลยติ่มซำอืม นี่อะไรเนี่ยผัดอะไรกันเนี่ยคุณอ๋อผัดไทยกุ้งสดอืมโอ้โหนะโอ้หนุกหนานเลยทำอาหารไปอันนี้แสดงว่าบ้านแห้งแล้วใช่ไหมบ้านแห้งแล้วบ้านที่ยังไม่แห้งก็ทำความสะอาดกันไปนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจค่ะเอาใจช่วยสู้ๆให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปโดยเร็วแต่แม้ฝนก็มาเติมตลอดเลยนะคะมาหลังๆนี่ยิ่งไม่ค่อยธรรมดาต้องเทคแคร์มากๆเลยมาฟังเพลงที่คุณผู้ฟังรีเควสต์ไว้อุ๊ยจะหมดเวลาแล้วก็ลาเลยนะคะกับเพลงนี้I Who Have Nothing งานของทอมโจนดีเจเจี๊ยบรัชนีลาไปพร้อมเพลงนี้เลยนะคะพรุ่งนี้มาใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีรับหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่ม P-MOVE เนื่องในวันสิทธิที่ดินทำกินโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: นายกรัฐมนตรีรับหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่ม P-MOVE เนื่องในวันสิทธิที่ดินทำกินโลกยืนยันไม่มีนโยบายตัดสิทธิประโยชน์บัตรทองหรือปรับเป็นระบบร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่จะพัฒนาสิทธิการรักษาให้ครอบคลุมและมีมาตรฐานมากขึ้น
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงรับมอบหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่มกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟเนื่องในโอกาสวันสิทธิที่ดินทำกินโลกบริเวณประตู5ทำเนียบรัฐบาลโดยระหว่างการรับหนังสือประชาชนได้สอบถามถึงกระแสข่าวการปรับเปลี่ยนสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและประชามชปสชมาก่อนไม่เคยมีนโยบายตัดสิทธิประโยชน์ของประชาชนแต่จะมีการปรับปรุงให้ครอบคลุมและดีขึ้นรวมทั้งยังเพิ่มมาตรฐานการดูแลสุขภาพของประชาชนให้สูงยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าข้อมูลเรื่องการปรับลดสิทธิหรือการตั้งระบบร่วมจ่ายไม่เป็นความจริงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อกระแสข่าวดังกล่าวโดยในการจัดทำงบประมาณแผ่นดินรัฐบาลให้ความสำคัญกับงบประมาณด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นลำดับแรกเพื่อให้แน่ใจว่ามีงบประมาณเพียงพอในการดูแลสุขภาวะคนไทยทุกคนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตรวจเยี่ยมบุคลากรและนักเรียนกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
9: นายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนางเกศทิพย์สุภวณิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ลงพื้นที่หมู่บ้านรินทองตำบลภูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรครูและนักเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้ประสานกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์สำหรับสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยย้ำว่าการช่วยเหลือประชาชนต้องไม่รอให้ผู้เดือดร้อนเข้ามาร้องขอแต่ต้องเข้าไปค้นหาปัญหาและทำงานแบบบูรณาการพร้อมกันนี้ได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบกลุ่มเปราะบางหรือประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการทันที โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ปล่อยให้ผู้ได้รับผลกระทบต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพังสำหรับศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ต้องเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้ามาขอความช่วยเหลือได้และเมื่อรับเรื่องแล้วต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามผลจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะในสถานการณ์น้ำท่วมที่ประชาชนได้รับผลกระทบหลายด้านทั้งที่อยู่อาศัยสุขภาพการประกอบอาชีพและการเยียวยาซึ่งทุกเรื่องต้องได้รับการติดตามและช่วยเหลืออย่างเป็นระบบจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: สำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐจับกุมหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายจีนหลังถูกกล่าวหาว่าสอดแนมและส่งข้อมูลของบุตรชายผู้นำไต้หวันให้กับจีนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI จับกุมหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายจีนวัย34ปีที่ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลิสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยกล่าวหาว่าผู้ต้องหารายนี้ทำงานให้กับรัฐบาลจีนโดยไม่ได้แจ้งต่อทางการสหรัฐและติดตามความเคลื่อนไหวของบุตรชายประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันซึ่งอาศัยอยู่ในสหรัฐด้านกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าผู้ต้องหาเคยเดินทางไปยังเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันของสหรัฐเมื่อปีที่แล้วตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่จีนก่อนจะส่งภาพถ่ายวิดีโอและข้อมูลทะเบียนรถของบุตรชายผู้นำไต้หวันและครอบครัวกลับไปให้โดยผู้ต้องหามีกำหนดขึ้นศาลรัฐบาลกลางในนครลอสแอนเจลิสในวันนี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะเวลาตอนนี้บ่าย 2:16 นาที DJ อึ่งและ Top Selection ในช่วงบ่ายนะคะส่วนช่วงเช้าเราก็มี Top Selection ภาคเช้า 8:00 นถึงเที่ยง DJ พี่เทวีแย้มสวนช่วงบ่ายเริ่มตรงนี้เลยค่ะบ่าย 2:00 กว่าๆถึง 4:00 เย็นชั่วโมงแรกนี้มอบให้ทุกท่านคนรักเสียงเพลงเป็นพิเศษเพราะว่าเราได้ฟังเพลงกันต่อเนื่องและเราได้ออกอากาศ2คลื่นพร้อมกันนะคะในช่วงของ Easy Hour ก็คือออกอากาศทาง Top Radio FM 93.5 MHz แล้วลิงก์สัญญาณไปที่ห้องข้างเคียง FM 95.5 MHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ DJ อึ่งมะทุรสโอสถานนท์เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันเป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมาใครที่บ้านยังมีน้ำท่วมนะคะลดจากตรงตัวบ้านไปแล้วเหลือบริเวณรอบบ้านหรือว่าตรงตัวบ้านของเราน้ำแห้งแล้วแต่ว่าในซอยยังมีน้ำอยู่หรือว่าในซอยไม่มีน้ำแล้วแต่ถนนใหญ่ก็มีนิดหน่อยอะไรแบบนี้หวังว่าสถานการณ์คงคลี่คลายไปได้ด้วยดีตามวันเวลาที่ผ่านไปแต่ว่าวันนี้โอ้โหอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าจับตาให้ดีนะคะประมาณ 3-4 วันนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้นี่แหละวันที่5ตุลาคมก็จะมีฝนมานะคะเป็นฝนที่เกิดจากอากาศเย็นมาเจออากาศร้อนแล้วดีเจอึ่งก็เจอฝนเรียบร้อยช่วงที่ยังไม่ได้คิดจะออกจากบ้านด้วยซ้ำรับประทานอาหารกลางวันอยู่ที่บ้านนะคะรู้สึกว่าฟังรายการพี่เทวีช่วงใกล้เที่ยงนั่นแหละฝนก็เริ่มมาโอ้โหมืดฟ้ามัวดินคือฝนแรงมากมีความรู้สึกว่าเอฟเรนบอมไหมเนี่ยเพราะว่าฝนเนี่ยตกเฉียงๆค่อนข้างเยอะก็โผล่หน้าออกไปดูนอกหน้าต่างไปทางหน้าบ้านเป็นยังไงโหเห็นปริมาณฝนแล้วนะคะรีบกินข้าวทันทีแล้วรีบแต่งตัวตอนแรกว่าจะนั่งเออระเหยจริงๆต้องออกจากบ้านสักบ่ายโมงเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ตอนนั้นใกล้เที่ยงเริ่มคิดในใจว่าเรารีบออกจากบ้านดีกว่าเพราะว่าแถวบ้านดีเจอึ่งเนี่ยถึงแม้ว่าช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาน้ำจะไม่ท่วมเลยแต่ก็ถ้าฝนแรงๆนานๆสักครึ่งชั่วโมงผ่านไปเราต้องตระหนักเรื่องน้ำจะระบายไม่ทันนะคะแถวบ้านเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นรีบแต่งตัวออกมาโอ้โหอย่างรีบนะคะแล้วก็ต้องผ่านเอกมัยท้ายซอยด้วยซึ่งช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาอย่างที่เรารู้กันก็เลยรีบทุกอย่างปรากฏว่าเอกมัยท้ายซอยไม่มีน้ำท่วมขังแต่อย่างใดมองไปที่คลองแสนแสบเพราะว่าต้องขับรถขึ้นสะพานข้ามแยกซึ่งเขาข้ามคลองด้วยคลองแสนแสบยังมีปริมาณรับน้ำได้อีกเยอะอยู่เหมือนกันนะคะดูแล้วก็น้ำในคลองไม่ได้ปริ่มเหมือนช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ขับมาถึงที่นี่ฝนหยุดพอดีเลยนะคะแล้วก็ช่วงเย็นจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ดูกันต่อไปแต่วันนี้ก็มาถึงที่นี่ได้อย่างรอดปลอดภัยนะคะมาจัดรายการให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเริ่มต้นวันนี้ด้วย New Diamond เพลงที่เป็นเพลงจากปี1982เพลงที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่อง E.T. The Extraterrestrial นะคะหนังเรื่อง E.T. ที่ New Diamond ไปดูพร้อมกับ Carol Bayer Sager และเบิร์ตแบ็คคาแรกนะคะแหมคนเก่งๆในเรื่องของเพลงไปดูหนังเรื่องนี้ร่วมกันกลายเป็นพอดูเสร็จก็มีแรงบันดาลใจจากไฟแดงๆที่หน้าอกของเจ้า E.T. New Diamond ก็เลยร่วมกับ Carol Bayer Sager และเบิร์ตแบ็คคาแรกแต่งเพลงนี้ขึ้นมากลายเป็นเพลงดังเพลงหนึ่งของตัว New Diamond นะคะเพลงที่ชื่อ Hard Light ค่ะส่วนเพลงที่2วันนี้เป็น Rainy Days อีก1วันนะคะ Mandy Burnett ร้องเพลงนี้เอาไว้ไพเราะมากๆก็นำมาฝากกันด้วย
และเพลงนี้ก็ต้องมาในวันจันทร์วันนี้ที่มีฝนนะคะ Rainy Days and Mondays จาก

เพลงเข้ากันกับบรรยากาศวันนี้อึมครึมอึมครึมแล้วก็ช่วงเที่ยงก็มีฝนไปแล้วรอบหนึ่งจะมีอีกไหมหลายท่านก็คิดในใจอย่ามีแต่ว่าถ้ามีขึ้นมาก็เตรียมตัวรับกันแล้วทุกเรื่องทุกสิ่งนะคะพี่หนุ่ยส่งข้อความมาบอกว่ายังเป็นผู้อพยพอยู่ในบ้านเนี่ยน้ำแห้งแต่ว่ายังมีน้ำล้อมรอบบ้านซอยก็ยังมีน้ำขังนะคะนี่ก็เลยยังอพยพอยู่อาจจะต้องใช้เวลาอีกสัก 3-4 วันยังไงก็ส่งกำลังใจให้พี่หนุ่ยและทุกท่านที่ยังคงเป็นผู้อพยพหรือว่าอยู่ในบ้านแล้วแต่ว่าต้องเก็บมากมายนะคะทำความสะอาดนู่นนี่ซ่อมแซมทุกเรื่องทุกสิ่งใช้แรงกายแรงใจทั้งสิ้นใช้กำลังเงินด้วยเพราะฉะนั้นใช้หลายอย่างก็ต้องได้แรงใจกันก่อนก็ส่งเพลงพร้อมแรงใจจากคลื่นนี้นะคะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอดค่ะ 93.5 เมกะเฮิรตซ์ท็อปเรดิโอและชั่วโมงนี้ฟังทาง 95.5 เมกะเฮิรตซ์ได้ด้วยนะคะเรามีหลายเพลงเลยเมื่อสักครู่นี้เพลงเริ่มต้นก็คือ Carpenters Rainy Days and Mondaysวันนี้วันจันทร์ฝนตกไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็เลยนึกถึงเพลงนั้นของ Carpenters ค่ะ Beth Orton ที่คุณผู้ฟังขอมา I Love How You Love Me และตามด้วย Curry Ellis เสียงของเธอและเสียงกีตาร์ของ Brian May มือกีตาร์ของวง Queen กับ I Who Have Nothing นะคะ Aubrey จาก Bread และวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคมเป็นวันที่เขาเรียกว่าวันเจมส์บอนด์นะคะเจมส์บอนด์เดย์กับ I Who Have Nothing นะคะออเบรจากเบรดแล้ววันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคมเป็นวันที่เขาเรียกว่าวันเจมส์บอนด์นะคะเจมส์บอนด์เดย์ไอซ์ที่โด่งดังมากๆเรื่องของสายลับเจมส์บอนด์นี่เองเพราะว่าเจมส์บอนด์ครั้งแรกตอนแรกนั้นก็คือภาคที่ชื่อด็อกเตอร์โนด็อกเตอร์โนออกอากาศฉายไม่ใช่ออกอากาศออกฉายในโรงภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ครั้งแรกที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะเมื่อวันที่5ตุลาคมย้อนกลับไป64ปีที่แล้วปี1962ปีเดียวกับปีเกิดของหลายคนนะคะโดยที่ด็อกเตอร์โนนั้นมีชอนคอนเนอรี่เป็นสายลับเจมส์บอนด์007รหัสนี้ที่เรารู้จักกันทุกคนชอนคอนเนอรี่เป็นเจมส์บอนด์คนแรกของโลกนี้เลยทีเดียวและย้อนกลับไป64ปีที่แล้วเจมส์บอนด์ถือกำเนิดให้แฟนๆได้ดูกันในโรงภาพยนตร์เพราะฉะนั้นทุกวันที่5ตุลาคมของทุกปีเริ่มตั้งแต่ปี2012ซึ่งปีนั้นฉลอง50ปีเจมส์บอนด์เขาเลยกำหนดวันนี้วันที่ชื่อวัน Global James Bond Day ขึ้นมาวันนี้เราจะฟังหลายเพลงจากเจมส์บอนด์กันดีไหมคะเพราะว่าวันนี้วันเจมส์บอนด์ดีเจอึ่งก็นึกถึงเพลงนี้ที่เราไม่ค่อยได้ฟังกันร้องโดยลูลูอยู่ในเจมส์บอนด์ปี1974

ซึ่งเป็นตอนที่9ของเจมส์บอนด์นะคะเจมส์บอนด์ตอนที่ชื่อ The Man with the Golden Gun โรเจอร์มัวร์เป็นเจมส์บอนด์นะคะแล้วก็เป็นการแสดงเป็นเจมส์บอนด์ครั้งที่2ของเขาก็คือเขาเป็นเจมส์บอนด์ครั้งที่2ในเรื่องนี้นี่แหละนะคะ The Spy ขออภัย The Man with the Golden Gun ฟังลูลูร้องเพลงนี้กันค่ะ

Sheena Easton For Your Eyes Only Paul McCartney และวง Wings ของเขานะคะ Live and Let Die Lulu The Man With The Golden Gun ล้วนแล้วแต่เป็นเพลงธีมจากภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์หลากหลายภาคจากหลากหลายปีนะคะ Sheena Easton เมื่อสักครู่นี้จากเจมส์บอนด์เรื่องที่12ปี1981นะคะนักร้องคนนี้เธอเป็นนักร้องเสียงหวานจากเวทีประกวดเธอเป็นชาวสกอตแลนด์นะคะแล้วหน้าตาสวยมากแล้วเธอเป็นคนเดียวที่ได้ปรากฏหน้าตาของเธอพร้อมกับร้องเพลงนี้ใน Opening Title ของเจมส์บอนด์ด้วยนะคะสวยจนโรเจอร์มัวร์ผู้ซึ่งเป็นเจมส์บอนด์ตอน For Your Eyes Only ชมชีน่าอิสเทิร์นบอกว่าชีน่านั้นสวยกว่าบอนด์เกิร์ลซะอีกพูดถึงบอนด์เกิร์ลผู้หญิงหลากหลายคนในภาพยนตร์เจมส์บอนด์หลากหลายตอนหลากหลายปีก็ขึ้นชื่อว่าสวยทั้งสิ้นแต่โรเจอร์มัวร์ชมชีน่าอิสเทิร์นว่าสวยกว่าบอนด์เกิร์ลซะอีกนะคะแล้วก็ตอน For Your Eyes Only นั้นทุนสร้าง28ล้านเหรียญนะคะกวาดรายได้ทั้งหมด195ล้านเหรียญคือเรียกว่าดังมากๆจริงๆตัวเพลงก็ดังด้วยวันนี้ได้ฟัง For Your Eyes Only นะคะให้มันชุ่มชื้นหัวใจพี่ต๋องบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้อพยพแต่เป็นผู้ติดเกาะในบ้านตัวเองซึ่งมีน้ำล้อมรอบแถวๆบางบ่อสมุทรปราการมา7วันยังไม่ได้ออกจากที่ติดเกาะเลยส่งกำลังใจให้จริงๆใครที่ติดเกาะอยู่นี่นะคะจะบอกว่าเข้าใจความลำบากก็ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นเราคงไม่เข้าใจโดยแท้จริงถ้าเราไม่ได้อยู่ในสภาวะนั้นเพราะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจพร้อมเสียงเพลงให้ทุกท่านที่เป็นผู้ประสบภัยจริงๆคิดว่าเสียงเพลงและกำลังใจจากรายการนี้ช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะมาฟังอีกสักเพลงเพลงนี้เป็นเพลงจากเจมส์บอนด์ที่ดีเจอึ๋งชอบมากๆอีกเพลงเลยริต้าโคลิชค่ะเพลงที่ชื่อ All Time High จากภาพยนตร์เจมส์บอนด์แต่ไม่ใช่ตอนที่ชื่อ All Time High เพราะว่าเป็นตอน Octopussy นะคะ Octopussy ออกมาปี1983เป็นบอนด์เรื่องที่13จอห์นแบร์รี่แต่งเพลงนี้กับทิมไรซ์ซึ่งทิมไรซ์เป็นนักเขียนเนื้อเพลงซึ่งทำงานเก่งๆมาเยอะเลยเพลงดีๆของเขาก็เคยเขียนเพลงให้เอลตันจอห์นด้วยนะคะแล้วทิมไรซ์ร่วมเขียนเนื้อเพลงนี้กับจอห์นแบร์รี่คนทำเพลงของเจมส์บอนด์ All Time High จากริต้าโคลิชค่ะ

จำได้ว่าปีที่แล้วมั้งคะวันบอนเดย์เนี่ยแหละถามคุณผู้ฟังว่าเอ๊ะคุณผู้ฟังชอบเจมส์บอนด์คนไหนที่สุดนะคะที่เล่นๆมานี่ผ่านมาก็โอ้โหมาถึงปีนี้64ปีแน่นอนว่าเปลี่ยนเจมส์บอนด์กันหลายคนคุณผู้ฟังชอบเจมส์บอนด์คนไหนนะคะปีที่แล้วมั้งคะดีเจอึ่งถามก็ตอบกันมาหลากหลายคนก็หลากหลายความรู้สึกว่าชอบคนไหนแต่ดีเจอึ่งนี่โตมากับเจมส์บอนด์คนที่ชื่อโรเจอร์มัวร์เขาแบบเป็นเจมส์บอนด์ที่นะคะหล่อเหลาแล้วก็กลุ้มกลิ่มประมาณแบบนั้นเลยอารมณ์แบบเจ้าชู้นิดๆ นะคะหล่อๆดูแล้วไม่ค่อยใช่คนธรรมดาเท่าไหร่คือเราคงไม่เจอเจมส์บอนด์แบบโรเจอร์มัวร์ในริมถนนอะไรแบบนั้นคือเป็นเจมส์บอนด์ในจินตนาการนะคะแต่เราดูเราก็ชอบแล้วก็รู้สึกว่าเจมส์บอนด์คนหลังๆนี่เขาจะใกล้เคียงความเป็นคนความเป็นมนุษย์มากกว่าเจมส์บอนด์รุ่นเก่าๆซึ่งเป็นจินตนาการแล้วก็ดูไม่ค่อยเหมือนคนธรรมดาเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะดีเจอึ่งชอบโรเจอร์มัวร์แล้วคุณผู้ฟังชอบใครคะบอกกันมาได้นะคะแบบบอกให้เล่าสู่กันฟังว่าอย่างนั้นใน LINE @topradio ค่ะเมื่อสักครู่นี้ Rita Coolidge นะคะ All Time High อีกเพลงของเจมส์บอนด์ที่โดดเด่นมากๆเลยแล้วก็เราจะทิ้งท้ายนะคะทิ้งท้ายไหมคะอาจจะไม่อาจจะมีต่ออีกสักเพลงกันด้วยเพลงนี้จากเจมส์บอนด์ที่ชื่อ A View to a Kill ปี1985กลางยุค 80s วงดนตรีจากอังกฤษนะคะดูแรนจากอังกฤษวงนี้ดังมากๆเลยเขาก็ได้รับเกียรติเพราะว่าดังมากนะคะคือหนังเจมส์บอนด์นี่เวลาเขาจะเลือกคนทำเพลงเขามักจะเลือกคนที่โด่งดังในช่วงนั้นๆที่หนังออกฉายนะคะและดูแรนตอนนั้นดังจริงๆก็เขียนเพลงนี้สมาชิก5คนของดูแรนเขียนเพลงนี้ร่วมกันนะคะออกปี1985ดูแรนก็มีไซมอนเลบองจอห์นเทเลอร์แอนดี้เทเลอร์นิกโรสโรเจอร์เทเลอร์นะคะคอมโพสเพลงนี้โดยจอห์นแบร์รี่คนที่ทำเพลงเจมส์บอนด์มาตลอดค่ะแล้วก็เบอร์นาร์ดเอ็ดเวิร์ดส์เจสันคอซาโรและดูแรนเป็นโปรดิวเซอร์เพลงนี้ดังมากๆนะคะขึ้นไปถึงอันดับที่1ในพ็อปชาร์ตของอเมริกาเป็นเพลงจากเจมส์บอนด์เพียงเพลงเดียวที่ทำแบบนั้นได้ก็คือขึ้นถึงอันดับที่1ในพ็อปชาร์ตของอเมริกาในชาร์ตของอังกฤษอยู่อันดับที่2ได้เข้าชิง Golden Globe Awards ด้วยในฐานะ Best Original Song แล้วก็มิวสิกวิดีโอ MV เพลงนี้ไปถ่ายทำกันที่หอไอเฟลในกรุงปารีสนะคะประเทศฝรั่งเศสดูแรน A View to a Kill ค่ะ

ฟังเพลินเวลาใกล้หมดนะคะเดี๋ยวเราต้องพักฟังข่าวสั้นกันสักครู่นะคะพี่หญิงเรียงมาเจมส์บอนด์ที่ชอบชอนคอนเนอรี่โรเจอร์มัวร์และเพียร์ซบรอสแนนเรียงได้ดีเลยชอบมากกว่า1 คนซะด้วยขอบคุณพี่หญิงนะคะเดี๋ยวฟังข่าวค่ะ

0: James Bond.
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรียืนยันงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยมีเพียงพออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทมีเพียงพอช่วยเหลือประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม 4,700 ล้านบาทว่างบประมาณจำนวนดังกล่าวมีเพียงพอต่อการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเป็นวงเงินงบกลางที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ2569ซึ่งเดิมเตรียมไว้สำหรับการคืนกระทรวงการคลังเพื่อชำระหนี้สาธารณะและหนี้ธกส.แต่การเกิดวิกฤตอุทกภัยขึ้นก่อนจึงได้จัดสรรงบประมาณส่วนนี้มาสำรองไว้ใช้เยียวยาและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมทันทีส่วนการชำระหนี้แต่ไปพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี2570แทนหากงบเยียวยา 4,700 ล้านบาทมีไม่เพียงพอแต่ดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมได้ทันทีสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายทันทีโดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาแบบผู้ได้รับการสำรวจและอนุมัติก่อนแต่ได้รับเงินเยียวยาก่อนไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำลดหรือรอสรุปความเสียหายครบทั้งจังหวัดหรือทั้งภาคเพื่อให้งบประมาณที่โอนไปอย่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถทยอยจ่ายถึงมือประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยถึงสิ้นปีนี้บรรเทาความเดือดร้อนคนกลางประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
7: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยว่าคปภ.ออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจนไม่สามารถเข้ารับการอบรมหรือยื่นคำขอต่อใบอนุญาตได้ตามกำหนดโดยประกาศผ่อนผันขยายระยะเวลาการดำเนินการต่อใบอนุญาตให้ผู้ที่มีใบอนุญาตสิ้นอายุระหว่างวันที่25กันยายนถึง31ธันวาคมซึ่งผู้ได้รับผลกระทบสามารถยื่นคำขอขยายระยะเวลาได้ภายใน15วันนับตั้งแต่เหตุอุทกภัยในพื้นที่สิ้นสุดลงแต่ต้องไม่เกินวันที่31ธันวาคม2569 เพื่อสนับสนุนให้คนกลางประกันภัยสามารถกลับมาประกอบอาชีพและให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้คปภ.ได้จัดทำแนวปฏิบัติและข้อซักถามหรือ Q&A เพื่ออำนวยความสะดวกโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายตรวจสอบคนกลางประกันภัยหรือติดตามข้อมูลผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคปภ.ปฏิพลสัทพมมารายงาน
1: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนพบพื้นที่เกิดอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรม
0: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสตาได้เปิดข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel 2B เมื่อวันที่2ตุลาคมเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแสดงให้เห็นปริมาณน้ำที่แผ่ขยายเข้าท่วมเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งปริมาณน้ำที่ปรากฏมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลขุ่นแสดงถึงกระแสน้ำที่ไหลหลากอย่างรวดเร็วและพัดพาเอาตะกอนดินโคลนหรือหน้าดินจากพื้นที่เกษตรกรรมตอนบนลงมาด้วยโดยบ่งบอกถึงลักษณะของน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้จิสตาได้ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนช่วยเหลือการบริหารจัดการพื้นที่และการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle Good Time
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการ Good Time ครับวันนี้วันที่เดี๋ยวนะวันที่ผมอ่ะโอเควันที่5นะครับที่5ตรงกับวันจันทร์นะครับผมวันนี้เป็นวันที่บัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้ารับพระราชพิธีเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับว่าเมื่อสักประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมานี่ก็ฝนกระหน่ำมากเลยนะครับหลัก4ก็กระหน่ำนะครับแล้วก็เท่าที่ผมถาม

Congratulations นะครับขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับผมก็ต้องบอกเหมือนเดิมนะครับเวลาปกติมหาวิทยาลัยใดก็ตามที่มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรหรือพิธีมอบปริญญาบัตรก็จะมีรถติดเพราะว่าบัณฑิตหนึ่งคนเนี่ยก็จะมีผู้ไปแสดงความยินดีโดยเฉลี่ยนะอันนี้ผมเอาโดยเฉลี่ยก็ประมาณ 6-7 คนนะอันนี้หมายถึงโดยเฉลี่ยมีบางบ้านบางครอบครัวบัณฑิตหนึ่งคนเนี่ยมากันทั้งตำบลนะครับเกิน 30-40 คนก็มีนะก็มีแต่ว่าบางบ้านก็ไม่มีใครไปนะคืออ้าวสมมติบางบ้านลูกหลานรับปริญญาเนี่ยสมมติพ่ออยู่ต่างประเทศทำงานเรายังไม่ได้กลับมาแม่ก็อยู่ต่างประเทศนะสมมติพ่อแม่ทำงานอยู่ต่างประเทศบางทีปู่ย่าตายายก็ไม่ค่อยมาเพราะก็บอกว่าฉันไปบ่อยละหมายถึงว่าตั้งแต่สมัยลูกก็เรียนอะไรประมาณนี้แต่ว่าส่วนใหญ่นะเท่าที่สังเกตเนี่ยคนที่มักจะไม่ค่อยไปงานรับปริญญาเนี่ยของลูกนะครับก็มักจะเป็นพ่อกับแม่นี่แหละนะเพราะบางทีก็อย่างที่บอกผิดลางานไม่ได้หรือบางทีอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็บางทีอยู่ในกรุงเทพเนี่ยแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าก็รับกันบ่อยแล้วที่บ้านรับกันมาหลายคนแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมนะแต่ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่ไอ้วิธีเหมือนกับที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยรูปแบบอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยที่บอกว่าไม่ค่อยไปเนี่ยมีไม่มากนะมีไม่มากหรอกครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในการสำเร็จการศึกษาและเป็นบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตหนึ่งคนเนี่ยต้องมีคนมาแสดงความยินดีไม่ต่ำกว่านะเอาไงอย่างเมื่อกี้ที่บอกเฉลี่ยนะไม่ต่ำกว่า5-7คนนะครับผมคิดก็มีเพื่อนแต่ญาติไม่มาบางทีพ่อแม่ไม่มาก็มีญาติพี่น้องอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เอาเป็นว่าขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกคนนะครับผมทีนี้มีอีกเรื่องนึงน้ำหลายที่ยังท่วมขังอยู่นะครับหลายที่ยังท่วมขังอยู่นะครับบนถนนอาจจะดูแห้งไปแล้วหลายสายแต่ว่าในซอกในซอยนะครับยังมีน้ำท่วมขังอยู่อีกเยอะคือผมไม่รู้ว่าบางคนก็อาจจะเรียกน้ำรอระบายอะไรประมาณนี้ผมบอกแล้วแต่เธออยากจะใช้วาทะอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่ามันคือน้ำท่วมคือน้ำท่วมอ่ะคุณน้ำท่วมรอระบายก็คือน้ำท่วมอ่ะนะครับส่วนถ้ามันรอระบายอยู่สักประมาณ 3-4 นาทีผมว่านี่มันก็พอรับได้นะครับมีคนบอกเอ้ยทำไม3-4นาทีเองล่ะผมว่าอ้าวคุณปกติเวลาน้ำมันท่วมถ้ามันท่วมนานๆเนี่ยเราก็เรียกน้ำท่วมใช่ไหมแต่ถ้ามันขังสักประมาณ 3-4 นาทีแล้วมันระบายทันเนี่ยเขาก็ยังพอรับได้ว่าโอเคอันนี้มันคือน้ำขังนะครับแต่ทีนี้ที่แบบรอเป็นวันรอเป็นหลายวันรอเป็นสัปดาห์แล้วก็รอเป็นเดือนเนี่ยอันนี้ไม่เรียกน้ำท่วมรอระบายแล้วครับคุณก็คือน้ำท่วมไอ้คำว่ารอระบายเนี่ยมันจะเป็นแค่คำพูดให้มันดูเล่นลิ้นเท่านั้นครับผมนะฮะก็จังหวัดปราจีนบุรีนี่รู้สึกจะอ่วมเลยนะเมื่อเช้าผมจริงๆไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อวานผมก็ดูว่าผู้ที่เลี้ยงหมูอยู่แถวๆจังหวัดปราจีนบุรีหรือว่าจังหวัดอย่างฉะเชิงเทราช่วงที่จะต่อไปกบินบุรีอะไรประมาณนี้นะฮะก็มีฟาร์มหมูที่ได้รับผลกระทบอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวเนื้อหมูก็จะแพงนะครับต่อแต่มันก็จะเข้ากินเจแล้วนะรู้สึกเดี๋ยววันที่เท่าไหร่ที่10ใช่ไหมวันที่10ก็จะเริ่มกินเจใช่ไหมครับตอนนี้ก็จะกินเนื้อสัตว์น้อยลงนะครับเพราะว่าผู้คนจำนวนไม่ใช่น้อยก็หันไปกินเจนะครับแต่บางคนก็บอกก็กินเนื้อสัตว์ก็ได้กินเจก็ได้กินผสมกันได้หมดนะครับคือหิวแล้วมันมีอะไรขาย

แล้วถ้าอะไรที่มันถูกแล้วมันอร่อยสะอาดรสชาติดีก็กินนะกินหมดแต่เวลากินเจเนี่ยอาหารเจแพงนะแพงมากนะครับไหนคุณบอกว่ามีเฉพาะแค่ผักไม่มีเนื้อสัตว์ทำไมมันแพงก็ไม่ทราบตอบไม่ได้ครับผม อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนก็คงตามดูอยู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นเรียกอะไรดีอ่ะเป็นการเปิดเผยผลขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือว่าตัวย่อคือ ACT นะ ACT ACT เนี่ยมันมีตัวย่อเยอะมากนะที่มันย่อมาสมัยก่อนตอนที่ผมเรียนอยู่ศูนย์ฝึกการบินพลเรือนเนี่ยหลักสูตร ATC อ๋อไม่ใช่ผมแปลโทษอันนี้มัน ATC Air Traffic Control นะครับ ACT Act เนี่ย Act ถ้าเป็น Act เนี่ยตัวย่อที่เรามักจะคุ้นจริงๆมันก็มีตัวย่ออื่นอีกนะที่ใช้คำว่า Act เนี่ยแต่ว่าถ้า ACT เนี่ยก็คือAnti Corruption นะครับ Anti Corruption Organization of Thailand นะครับตัวย่อคือ ACT ครับ ACTตัวขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือ ACT ระบุโพสต์ระบุโดยผ่าน Facebook นะครับหัวข้อ1ปีนายกรัฐมนตรีอนุทินแล้วก็มีเรียกอะไรเซมิคอลอนนะครับผมคอร์รัปชันเป็นอย่างไรนะครับก็ถ้าพูดง่ายๆที่ไม่ใช่คำวิชาการก็คือโอเคนายกอนุทินเป็นรัฐบาลหรือเป็นแกนนำรัฐบาลมาประมาณ1ปีเนี่ยนะครับหรือรัฐบาลอนุทินเนี่ยอยู่มา1ปีเนี่ยการคอร์รัปชันในประเทศไทยมันหนักหนาสาหัสมากไหมจริงๆมันครบปียังเนี่ยไม่ได้อะเพราะถ้าเป็นการที่อนุทินชนะการเลือกตั้งหรือพรรคภูมิใจไทยชนะการเลือกตั้งมาอันนั้นไม่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ยังไม่ครบปีนะแต่ถ้าจะเอาตั้งแต่ตอนที่เรื่องอังเคิลนะเรื่องอังเคิลมันหลุดออกมาแล้วก็ตอนนั้นที่ทำให้พรรคอนุทินก็ถอนตัวใช่ไหมแล้วสุดท้ายก็นำไปสู่พูดง่ายคือการเลือกตั้งใหม่นะครับเพราะว่าแผนของไทยก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนนะครับทีนี้ผมมาดูงี้ตอนนี้จริงๆอนุทินก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ครบปีถ้าเอาวาระปัจจุบันนะครับเขายังไม่ครบปีเขาจะครบปีต่อเมื่อมันต้องวนมาประมาณสักเดือนเขาเคยไปรับตำแหน่งจริงๆนะรับตำแหน่งจริงๆเนี่ยประมาณวันที่เท่าไหร่เมษาแล้วครับเดี๋ยวนะครับแต่ว่าเรารู้ว่าเขาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ในวันที่ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการออกมาเนี่ยนะครับเราคะแนนเขานำขึ้นมาครับอันนั้นก็ถือว่าเขาก็มีโอกาสมีสิทธิ์นะครับผมเพราะว่ารัฐบาลไทยเนี่ยมันต้องเป็นรัฐบาลผสมมันก็ต้องไปจับมือผสมพันธ์กันว่าจะเอาอย่างไรนะครับทีนี้โอเคสิ่งที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยโพสต์ผ่าน Facebook โดยมานะนิมิตมงคลภายใต้หัวข้อก็คือ1ปีนายกอนุทินคอร์รัปชันเป็นอย่างไรนะครับก็เหมือนกับเป็นการตั้งคำถามว่าอนุทินอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีมาปีหนึ่งการคอร์รัปชันในประเทศไทยมันชั่วช้าเร็วซ้ำหรือว่าเบาบางลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมหมายถึงชั่วช้าเร็วซ้ำมากขึ้นหรือว่ามันเบาบางไปเมื่อเทียบกับ1ปีที่ผ่านมาอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็มีข้อระบุแบบนี้นะครับ1ปีที่ผ่านมาเกิดคดีและเรื่องอื้อฉาวที่เชื่อมโยงคอร์รัปชันจำนวนมากนะครับก็คือพวกนี้คือมีเรื่องที่มันพัวพันไปถึงการคอร์รัปชันมากมายนะใน1ปีที่ผ่านมาโอเคครับทีนี้เขาก็พยายามจะบอกว่าโอเคจุดอ่อนของรัฐบาลอนุทินคืออะไรนะครับลองหาอ่านดูนะครับACT Act เขาเป็นผู้ระบุมานะครับผมเดี๋ยวนะอะไรความจำเป็นทางต้องเดินหน้าเขาเป็นสมาชิกอ๋อไม่อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับก็ในนี้ก็จะพูดถึงการที่ไทยอยากจะเข้าเป็นสมาชิกของ OECD นะครับหรือรวมทั้ง
อะไร Open Government Partnership นะ OGP นะ OGP Open Government Partnership ก็หมายถึงว่าpartnership ก็แปลว่าหุ้นส่วนหรือผู้มีส่วนร่วมเนี่ยนะครับgovernment open ก็คือหมายถึงว่าระบบเปิดนะระบบรัฐแบบเปิดเนี่ยนะครับคือหมายถึงว่ามีอะไรก็โปร่งใสอะไรประมาณนี้ทำได้จริงไหมนะครับผมเดี๋ยวนะแล้วก็เขาก็มีข้อมองแบบเชิงสรุปบอกว่าสิบประมาณหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยไม่ได้เกิดจากคนโกงเพียงไม่กี่คนแต่ถ้าว่ามันเติบโตแล้วก็ฝังรากนะฝังเติบโตเสร็จแล้วยังฝังรากลึกในโครงสร้างอำนาจอย่างแข็งอย่างเข้มข้นแข็งขันทั้งระบบราชการและระบบการเมืองยุคนี้มีนายทุนบางกลุ่มและก็บางคนที่ยิ่งใหญ่จนสามารถจะแทรกแซงได้แทบทุกองคาพยพแทรกแซงรัฐนะฮะแทรกแซงภาครัฐได้ทุกองคาพยพก็ถามว่าจริงไหมคุณก็ไปดูนายทุนบางคนแล้วกันนะครับหรือบางคนก็เป็นนายทุนผสมกับมีอำนาจทางการเมืองด้วยนะครับผมอันอื่นไหมเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าเราจำเป็นจะต้องช่วยกันหยุดยั้งการทุจริตคอร์รัปชันในระบบการเมืองระบบราชการเนี่ย เราต้องเลิกทุ่มเวลาไปกับการไล่ตามปัญหาด้วยการแก้กฎหมายแต่ต้องยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในระบบราชการทั้งหน่วยงานรัฐและการเมืองเพื่อมองให้เห็นถึงรูรั่วที่มันรั่วอยู่แล้วก็ปล่อยวางความรู้สึกที่เห็นแก่ชื่อเสียงและผลประโยชน์ขององค์กรหรือพวกพ้องพูดง่ายคือก็ให้เห็นแก่ผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองแล้วก็แก้ไขสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยต้องไปแก้ที่อันดับแรกก็คือระบบนะระบบกฎหมายที่มันมีข้อว่างข้อด้อยจุดอ่อนอยู่ก็ไปแก้ตรงนั้นซะนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่ทำยากโอเคอีกนิดนึงแล้วกันนะครับที่จะชวนคุยเดี๋ยวนะครับมันมีเรื่องการเมืองบ้านเราเมื่อกี้ผมดูแบบมันมีอะไรอีกเรื่องนะครับอ๋อเรื่องชาติก็สรุปตอนนี้ก็ยังไม่รู้หรอกครับว่าเอายังไงชาติยกเลิกโครงการโครงการแก้มลิงในพระราชดำริรัชกาลที่9หรือไม่ถ้ายกเลิกไปกี่แห่งอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันต่างคนต่างพูดชาติก็พูดไปอย่างนึงแบบมันก็ไม่เคยยกเลิกสนับสนุนด้วยซ้ำไปแต่มันก็ไม่เกิดส่วนฝ่ายที่ระบุว่าชาติเป็นผู้ที่ไม่ตอบสนองแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยก็มีคนบอกถ้าอย่างนั้นถือว่าปลัดไม่ใช่ปลัดผู้ว่ากทมเนี่ยไม่ทำตามแนวความคิดที่ทรงพระราชทานไว้ได้ไหมอันนี้ก็เป็นข้อที่ต้องไปถกเถียงกันนะครับว่าทำได้ไหมนะครับเอาเท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อนะครับผมฟังเพลงก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันงั้นผมไปเพลงเพลงนี้แล้วกันนะครับเราก็จ่อที่จะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้ากันนะครับแต่พอมากดเมื่อเราเห็นรูปแบบการเมืองเป็นแบบนี้เห็นการเมืองไทยนะครับการเมืองโลกด้วยก็ได้นะเห็นความเดือดร้อนของประชาชนคนไทยเป็นแบบนี้เห็นอะไรเดียวแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะครับของบ้านเมืองเราอ่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมทุจริตคอร์รัปชันการโกงกินทุกระดับอะไรประมาณนี้ก็จริงๆปัญหาเหล่านี้มันน่าจะแก้ได้ง่ายนะเรื่องน้ำเนี่ยผมมันก็แก้ได้อ่ะนะคือถ้ามีคนบอกถ้าน้ำมันเยอะจริงๆแล้วมันท่วมเนี่ยก็เข้าใจคือถ้าฝนมันตกแบบต่อเนื่อง
10 วัน 20 วันไม่จบเลยเนี่ยเพราะว่ามันก็ยากที่จะป้องกันน้ำท่วมได้แต่ว่าบ้านเราจริงๆมันตกมาไม่กี่โอเคถ้าพูดจริงๆที่มันเริ่มน้ำท่วมเมื่อเท่าไหร่24 หรือ 25สิงหาคมเนี่ยนะครับผมถามว่าจริงๆนะฝนมันตกมากี่วันนะไม่ได้ตกทุกวันด้วยนะครับหมายถึงในกรุงเทพนะครับแต่มันมามีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ฝน3 วันแช่พร้อมๆกันคือเท่าไหร่25 26 27เนี่ยประมาณเนี้ยนะครับก็กลายเป็นเรื่องโกลาหลทะเลาะเบาะแว้งตกเละเทะนะฮะเราก็ยังไม่เห็นว่าราชการจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างไรนะครับผมก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นปัญหาใดๆก็ตั้งสติไว้ก่อนแล้วก็ถ้าไม่เข้าไปเทคไซส์มันได้นะครับชีวิตคุณจะโล่งนะครับชีวิตคุณจะโล่งมากแต่ถ้าคุณไปยุ่งกับมันมากๆแล้วมันกลายเป็นเบอร์เดนสำหรับคุณนะฮะคุณก็จะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะครับผมก็ต้องบอกว่าเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์นะครับผมถ้าคุณเป็นคนที่ไม่มีทั้งอำนาจไม่มีทั้งผลประโยชน์ก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยครับการเมืองปล่อยให้มันดำเนินของมันไปนะครับแล้วเราก็ดูแลตัวเราเองซึ่งน่าจะดีกว่านะครับถามว่าได้ไหมผมเคยคุยกับครูบางคนที่เขาเหมือนกับแบบว่าเดี๋ยวว่า6 โมงเย็นไม่ใช่16 นาฬิกาพอ4 โมงเย็นเนี่ยพอใกล้ๆจะเลิกงานเนี่ยคนพวกนี้เขาก็จะยังทำงานต่อไปนะแต่คนบางคนก็พอถึงเวลาเลิกราชการก็ประมาณ3 บ่ายคนก็หายไปละนะครับคือผมเคยคุย คุยกับครูเขาบอกว่า เรื่องข้อบกพร่องใดๆเนี่ยถ้าข้าราชการนะครับไม่ร่วมกระทำความผิดไม่ร่วมทุจริตไม่ร่วมทำข้อบกพร่องด้วยเนี่ยเขาบอกว่ายังไงอะระบบราชการเนี่ยมันไม่มีทางพังนะครับไม่มีทางพังนะครับยกเว้นจะช่วยกันทุจริตคอร์รัปชันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวนะฮะวันนี้เบลอมากเลยครับเพราะว่าเมื่อคืนนอนน้อยเนื่องจากเก็บแมวมาได้1 ตัวแล้วมันก็ร้องทั้งคืนเลยครับแมวแมวแมวแมวแมวตลอดเวลานะครับทำเป็นลูกแมวอายุประมาณสักเดือนเศษนะครับเมื่อสายๆนี่ก็พาไปหาหมอเพื่อจะดูว่ามันมีปัญหาเรื่องหัดแมวเอสแมวเนี่ยหมอบอกตอนนี้ยังเช็คไม่ได้หรอกเพราะว่ามันต้องเจาะเลือดแล้วตอนนี้เขายังอายุน้อยมากนะผมเอ้าแล้วถ้ามันมีโรคภัยไข้เจ็บทำไงเขาบอกตอนนี้ก็อันดับแรกคือต้องสังเกตอาการก่อนนะครับสังเกตอาการก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมารักษาตามอาการเพราะว่าฉีดยาไปเนี่ยบางทีแมวมันตัวเล็กมากแล้วมันไม่ได้มีเนื้อถึงขนาดจะไปโดนเข็มฉีดยาลงไปได้เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าบางทียังไม่อยากจะฉีดยานะครับแต่ต้องดูอาการดูปฏิกิริยาว่ามันแพ้อะไรหรือไม่มันมีโรคเกี่ยวกับระบบประสาทหรือไม่แต่ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งโรคเลปโตสไปโรซิสหรือฉี่หนูเยี่ยวหนูเนี่ยนะครับบอกสิ่งเหล่านี้มันมีอาการบ่งบอกได้คือแต่ว่าบางทีร่างกายมันอาจจะเพาะเชื้อแต่มันยังไม่แสดงอาการเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีนะครับเวลาคุณได้หมาใหม่มาเนี่ยนะครับแล้วคุณปล่อยเข้าไปร่วมฝูงกับหมาเก่าในบ้านคุณที่คุณเลี้ยงทันทีเนี่ยบางทีเวลามันติดโรคเนี่ยมันไปเร็วมากนะครับผมโอเคครับอุ้ยคุยยาวนะฟังเพลงก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อนะครับผมฟังเพลงฟังเพลงอะไรดีล่ะครับฟังเพลงนี้แล้วกันนะครับไม่ได้ฟังนานแล้วครับผม Streets of London ใช่ครับ

คครับก็ teach your children นะครับก็พ่อแม่ก็ต้องสั่งสอนลูกนะครับผมนะครับหรือว่าผู้ปกครองก็ต้องสั่งสอนเด็กสั่งสอนลูกหลานนะครับผมโอเคครับมีเขาก็แซวๆกันนะบอกว่าเนวินก็ให้อะไรดีให้พรนะฮะให้อนุทินเป็นนายกต่อไปอีกสักสองสมัยก็มีคนถามว่าเอาแล้วตกลงนายกจริงๆเป็นได้กี่ปีก็8ปีไงสูงสุดถ้าอยู่ครบ8ปีก็คือจบตอนนี้อนุทินเป็นมาได้กี่ปีแล้วครับประมาณปีหนึ่งได้ป่ะปีที่แล้วตอนยุคที่เขาเป็นรัฐบาลส้มหล่นเพราะว่าสีส้มยกมือให้เขาเนี่ยเขาก็เป็นรัฐบาลอยู่แล้วก็เขาก็ประกาศยุบสภาเมื่อเดือนกุมภาใช่ไหมมกราไปโทษเพราะกุมภามีการเลือกตั้งอะไรประมาณนี้ตอนนี้ตั้งแต่เดือนเมษาจนถึงปัจจุบันที่เขาก็เป็นนายกรัฐมนตรีมานะฮะถ้าคิดเมษาด้วยก็เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาประมาณ6เดือนนะครับเดือนที่7เดือนตุลานะครับของเก่าเป็นมาตั้งแต่สมัยหลังปรากฏการณ์อังเคิลกับหลานอิงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พรรคภูมิใจไทยถอนตัวใช่ไหมหลังจากนั้นก็มีการประกาศยุบสภาหลังจากภัยน้องทานก็ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่อะไรประมาณนี้ก่อนทินเป็นนายกประมาณ1ปีเขายังหมายถึงว่าเขายังมีโอกาสเป็นนะครับเขาเป็นได้อีก8ปีหมายถึงว่ารวมทั้งหมด8ปีไม่อีก8ปีรวม8ปีเป็นแต่มันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่รู้มีคนบอกว่าเนี่ยอนุทินเขาโดนสั่งให้เป็นนายกผมว่ามันก็เนวินจะพูดยังไงก็ได้โอ้ถ้าเนวินเขาสั่งอนุทินได้จริงนะเขาสั่งลูกเขาเป็นนายกไม่ดีกว่าหรอคุณครับก็ไม่ว่ากันนะครับนะก็ที่บอกครับส่วนการที่มีคนไปแสดงความยินดีในวันที่อนุทินไม่ใช่อนุทินที่เนวินเขาวันเกิดครับเมื่อ2วันที่แล้วไม่ใช่หมด2วันที่แล้วเมื่อวานเนี่ยถ้าไม่นับวันนี้นะก็เพิ่งผ่านไปนะ1วันนะแต่ถ้านับวันนี้ด้วยก็เหมือนจะเข้าวันที่2เลยเพราะว่าวันที่4จัดงานใช่มั้ยก็ถือว่าอันน่ะเขาก็คนที่ไปแสดงความยินดีกับเนวินก็คงรักนะไม่รักเขาจะไปไหมครับหรือว่าไม่รักแต่อยากอยู่ในตำแหน่งต่อไม่รู้อันนี้ตอบยากมันต้องไปวิเคราะห์กันอีกเยอะนะแต่ถามว่าแน่นอนตอนนี้การนำรัฐบาลก็คือพรรคภูมิใจไทยและเนวินก็มีความใกล้ชิดในระดับสำคัญกับภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นก็หลายคนบอกอ่ะการที่ลูกชายเนวินขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการได้นะแล้วก็ยังมีตำแหน่งเป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับผมก็นะถ้าไม่ต้องโกหกตัวเองมากก็คือไม่ธรรมดาหรอกนะครับผมส่วนเรื่องอะไรดีเมื่อกี้มันมีข่าวหนึ่งข่าวโอเคที่บอกว่าองค์กรต่อต้านการทุจริตแห่งประเทศไทยเนี่ยที่บอกว่า องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเขาใช้คอร์รัปชันเขาไม่ใช่ทุจริตเขาใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษไปเลยนะครับองค์การต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือว่า A นะ A คือ anti anti นะ C คือ corruption T คือ of Thailand นะครับก็ระบุนะว่าโอเคหนึ่งปีของรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับรัฐบาลอนุทินเนี่ยมันมีเรื่องที่มันทุจริตคอร์รัปชันที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกจับตามองค่อนข้างมากนะครับเขาก็บอกว่ามันมีเรื่องคืออื้อฉาวมีเรื่องคอร์รัปชันเกิดขึ้นแล้วก็มีบุคคลหลายคนที่มีชื่ออยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไปปรากฏอยู่ในเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับคอร์รัปชันด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเป็นผู้พูดนะครับเดียวกันก็มีเรื่องนอมินีทุนเทาบัญชีม้านะครับเรื่องนี้ก็มีความ
serious มากมีความรุนแรงมากแล้วก็เชื่อมโยงกับชนชั้นนำแล้วก็ผู้มีอำนาจรวมถึงนักการเมืองเชื่อมโยงกับชนชั้นนำน่าจะเป็นหมายถึงใครฮะนักการเมืองเหรอก็นักการเมืองก็พูดไปแล้วใช่ไหมชนชั้นนำคือใครผู้มีอำนาจคือใครหมายถึงรัฐบาลฝ่ายค้านเหรอเนี่ยคือบางทีคำว่าชนชั้นนำเนี่ยหมายถึงใครครับคือเข้าใจอ่ะชนชั้นนำคือหมายถึงผู้ที่เป็นผู้มีอำนาจนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีพูดง่ายคือมีฐานะดีนะครับเป็นอาจจะเป็นผู้นำในด้านเศรษฐกิจผู้นำทางด้านการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหรือผู้มีอำนาจผู้มีอำนาจนี่หมายถึงใครผู้มีอำนาจรัฐหรือว่าพวกมาเฟียมาเฟียก็มีอำนาจใช่ไหมครับอันนี้บางทีอ่านนี่ก็งงๆนะว่าโอเคเราตอนรู้ว่ามันมีนอมินีมีทุนเทามีบัญชีม้าเนี่ยเกิดขึ้นรุนแรงนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเขาบอกว่าประชาชนไม่พอใจการทำงานขององค์กรอิสระนะครับโดยเขายกตัวอย่างกกต.กับปปช.นะครับเขาก็บอกว่าสังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันผิดหลักนิติธรรมนิติรัฐนะครับไม่เป็นธรรมแล้วก็ถูกนักการเมืองครอบงำเลยประมาณนี้นะครับผมแล้วเขาก็บอกว่าคำพูดของอนุทินที่กลายเป็นอุปสรรคในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเช่นสิ่งที่อนุทินเคยบอกนะครับใครกล้าพูดเรื่องสินบนก็ต้องพร้อมถูกฟ้องกลับนะครับอันนี้อนุทินเขาพูดกับสื่อมวลชนหลังจากกกร.นะครับแล้วก็กลุ่มเพื่อนไม่ทนเนี่ยออกมาเปิดเผยผลสำรวจการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็มีการพูดไปถึงหน่วยงานบางหน่วยงานของรัฐนะเขาก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวเขาไม่เคยทำคุณเชื่อไหมล่ะครับนะฮะแหมนะบางทีคุณไปติดต่อเรื่องราวบางเรื่องราวบนหน่วยงานต่างๆคุณยังโดนเรียกเก็บเงินเอาง่ายๆคุณไปติดต่อเรื่องเนี่ยที่มีคนบอกแต่งเติมเสริมต่อบ้านช่องอ่ะถ้าอยู่ในกรุงเทพอ่ะคุณต้องขอสำนักงานโยธาใช่ไหมเออบางคนบอกโอ้โหโดนเก็บเงินนึกว่าจะเอาไปเป็นค่าปลูกบ้านใหม่ได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องโกงสอบท้องถิ่นหรือว่าโกงสอบการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็อนุทินก็เคยบอกว่ามันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนโกงมันไม่ใช่ระบบโกงเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใช่ระบบโกงเนี่ยก็ไม่ต้องไปล้างระบบนะไม่ต้องไปรื้อระบบในมหาดไทยนะซึ่งจริงๆก็มีการมองว่าการที่มันโกงซ้ำๆโกงมานานโกงตลอดเวลาโกงต่อเนื่องเนี่ยแล้วโกงเป็นเครือข่ายทั่วประเทศเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกับระบบมันไม่น่าจะเป็นแค่คนเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหานี้มันต้องปฏิรูประบบครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ไปจับคน1คน2คนแต่ระบบไม่ได้ถูกแก้เลยประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็ว่ากันไปนะก็ว่ากันไปโอเคผู้ที่วิจารณ์เขาก็จะวิจารณ์ไปคนที่ถูกวิจารณ์ก็อาจจะปฏิเสธไปนะก็แล้วแต่คุณจะเชื่อฝั่งไหนก็แล้วแต่ฝั่งของผู้ที่อยู่สังคมจะมีความเห็นแล้วกันนะครับผมฟังเพลงต่อแล้วกันนะครับผมฟังเพลงนี้ก็ได้นะครับผมฟังเพลงของรัชจวดแล้วกันนะครับก็ยังไม่ต้องถึงกับเอาเรือเอาแพอะไรมาเซลลิงกันนะครับผมแต่ว่าบางคนก็เซลลิงอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็เซลลิงโดยรัสจวดนะครับใครที่น้ำท่วมแล้วต้องใช้เรือใช้แพก็เซลลิงเนี่ยนะครับผม

เคครับก็เอาเท่านี้กันนะครับตอนแรกจะเปิดอีกเพลงหนึ่ง Mississippi ก็จริงๆอยากให้มันเป็นเพราะเมื่อกี้มันเริ่มด้วย Sailing ใช่ไหมครับก็ตามด้วย Rivers of Babylon นะครับของ Bonnie M แล้วก็จะไป Mississippi แต่ว่าโอเคเดี๋ยวก็จะเปิดเพลงเนี่ยทิ้งท้ายก็ขอบคุณผู้ฟังนะครับขอบคุณนักร้องนักดนตรีนักประพันธ์เพลงขอบคุณทีมงานในห้องส่ง 90.5 นะครับตอนนี้แดดแถวๆหลัก4ออกแล้วนะครับแดดออกมาแล้วเมื่อกี้หลังจากฝนตกหนักมากนะครับแต่วันนี้ก็ไม่ค่อยมีลมพายุแรงเหมือน2วันที่แล้วนะครับแต่ว่ามีฟ้าแรงเลยนะครับฟ้าร้องฟ้าคำรามอยู่นานเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็มีแดดออกมาแต่ก็ไม่ถึงขนาดจ้ามากมากนักนะแต่ก็เห็นได้ว่าโอเคหลังจากฝนตกฟ้าก็ใสแดดก็ออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งท้ายด้วยเพลงMississippi นะครับแล้วก็ลาคุณไปนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวฟังเพลงแล้วก็จบเพลงก็ฟังขาดต้นชั่วโมงแล้วลาไปเลยครับสวัสดีครับขอบคุณครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ย้ำเป็นโอกาสสำคัญดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลก
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ World Bank IMF Group Announce Meeting ปี2569ครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการประชุมระดับโลกจะเริ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยจะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกกำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกเรื่องกระบวนการตรวจตรงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินพร้อมมอบหมายให้บริษัทท่าอากาศ

0: ยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.และสายการบินต่างๆเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช็คอินการขนส่งกระเป๋าสัมภาระหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจและเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงรัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกสักศิษย์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดและเตรียมมาตรการฟื้นฟูรายได้ระยะยาวให้แก่เกษตรกร
2: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าปัจจุบันในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนเริ่มคลี่คลายแต่ยังคงมีการระบายน้ำในปริมาณมากอาจพบน้ำล้นคันกั้นน้ำอยู่บ้างในพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงขณะนี้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำและผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยอย่างเต็มกำลังนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยหรือ Safety Area สำหรับเป็นจุดรับและกระจายสิ่งของช่วยเหลือและเป็นศูนย์พักพิงแก่ประชาชนที่รับผลกระทบพร้อมกำชับให้จัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือระยะยาวหลังประสบภัยเพื่อฟื้นฟูรายได้ให้เกษตรกรอย่างเป็นระบบชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง3ตุลาคม2569มียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า23ล้านคนสร้างรายได้กว่า 1,140,000 ล้านบาท
3: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง3ตุลาคม2569ว่าประเทศไทยมียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า23ล้านคนสร้างรายได้รวม 1,142,485 ล้านบาทโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการท่องเที่ยวขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.24 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยรวม 522,532 คนซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากช่วงวันหยุดยาวหรือ Golden Week ของจีนตลอดจนวันหยุดในฮ่องกงและเกาหลีใต้ส่งผลให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จีนมาเลเซียอินเดียรัสเซียและเกาหลีใต้ตามลำดับสำหรับความกังวลเรื่องสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครประเมินว่าไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพรวมการท่องเที่ยวนอกจากการยกเลิกเที่ยวบินบางส่วนที่มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับพบกับผมเอิร์ธรัชภาครับ
3: ผมต้องธีรวัตรครับ
2: ในรายการเพื่อนเดินทาง
3: โคตรเป๊ะโคตรดี
2: พาร์ทเนอร์คู่หูใจ
3: เป๊ะครับกลับมาแล้วจากที่วีคที่แล้วขออนุญาตขอโทษคุณผู้ฟังเบี้ยวไปหน่อยติดงานนิดนึงครับ
2: น้ำท่วมอ่ะคุณต้อง
3: ใช่แล้ว
2: ครับผมวันนี้นะครับตรงกับวันจันทร์ที่5ตุลาคมนะครับ
3: ครับ
2: ตอนนี้นะครับเราอยู่ในรายการเพื่อเดินทางนะออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 95.5 MHz นะครับ
3: ครับ
2: เพจ Facebook Metro Life FM 95.5 MHz

0: ไปงานพิเศษตอนหลังเลิกงาน
1: ใช่ครับปกติพูดได้ดีต้องใช้คำว่าไปหลังเลิกงานเพราะเวลางานเราต้องโฟกัสเวลางานเราให้เต็มที่ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยไปเวลาหลังเลิกงานเป็นจ็อบพิเศษอะไรอย่างนั้นไม่ผิด
0: เอาก็เราเป็นคู่หูกันนะ
1: ถูกต้องรู้ใจกันอย่างดี
0: ได้บอกว่าไปในเวลางานก็ไม่ใช่
1: ไม่ดีถือคำว่าไม่ดีเลยแล้วกัน
0: อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แต่ไม่ดี
1: เพราะจริงๆเวลางานของพวกเราผมเชื่อว่าทั้งคุณเอิร์ธและผมอ่ะจริงๆเราอาจจะอยู่ในสายงานที่ต่างกันเนอะแต่ผมเชื่อว่าในเวลางานเราก็น่าจะมีหน้าที่ที่แน่นพอๆกัน
0: เออใช่แต่ว่ามันคนละแบบไง
1: ใช่
0: ใช่ไหมอย่างคุณก็
1: ว่าจะต้องสอนดนตรีหรือว่าอาจจะต้องคอยดูเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับที่วงว่าวงต้องทำอะไร
0: ใน
1: การวางแผน
0: บางครั้งเวลามีงานก็ไปช่วยถ่ายรูปด้วยอะไรด้วยใช่ไหม
1: ตอนนี้ต้องใช้คำว่าถ้าตามถ้าหมายมีให้เรียกละกันเพราะว่า
0: อ๋อมันไม่ได้มาแบบบ่อยๆช่วงนี้
1: ช่วงนี้คือช่างภาพของ ขออภัยครับช่างภาพของกรม ของเราต้องใช้คำว่ามีหลายท่านมากขึ้นแล้วก็หลายๆท่านคือทั้งอุปกรณ์แล้วก็ฝีมือไม่ธรรมดาผมเป็นช่างภาพตัวน้อยๆก็ขออยู่เฉยๆละกันยกเว้นแบบว่าถ้ามีใครขอให้ไปช่วยก็จะไปเพราะจริงๆไม่ใช่หน้าที่หลัก
0: แต่ว่าส่วนหนึ่งคือเป็นความชอบด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเวลาไปเราได้ไปถ่ายรูปเนี่ยเราก็ได้เห็นอะไรใหม่
1: ๆสำหรับผม
0: ของสวยๆงามๆอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ไหม
1: เป็นเรื่องนึงเลยที่ชอบจริงๆผมชอบเขาเรียกว่าเป็นคอนเนคชั่นละกันมันก็จะมันจะเกี่ยวเนื่องกันคนเดียวอย่างเช่นว่าเวลาเราไปงานแล้วถ้าเราถ่ายบ่อยๆและการถ่ายบ่อยๆเรา
0: ท้องเสียหรือเปล่าคุณถ่ายบ่อย
1: ต้องกินเกลือแร่นะไม่ใช่ครับคนเราถ่ายรูปคร
0: ับ เร็วว่าเร็วว่า
1: เร็วถือว่าใบพอตัวใบทั้งคู่ฮะก็เราจะมีคอนเนคชั่นในการพูดคุยแล้วเวลาถ่ายรูปนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะได้รู้จักกับเพื่อนใหม
0: ่ๆครับ
1: ซึ่งอาจจะได้เป็นสังคมใหม่ๆเลยก็ตามสังคมใหม่ๆในการถ่ายรูปอาจจะได้เป็นคอนเนคชั่นของรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆละกันในอีกหลายๆสังคมเลยนะครับเรื่องที่ดีเหมือนกัน
0: คุณต้องทานน้ำหน่อยนะเสียงออโต้จูนเลยนะ
1: นิดนึงครับอาจจะเกี่ยวด้วยกับอากาศด้วยนะช่วงนี้มันจะมาเข้าเรื่องพอดีเลย
0: มาดูไหนๆก็พูดถึงอากาศแล้ว
1: ใช่ครับเพราะช่วงนี้เราต้องเกาะติดหน่อยนะเรื่องสภาพอากาศ
0: เพราะว่าน้ำท่วมนะคร
1: ับ
0: ก็วันนี้นะครับ
1: วันนี้ก่อน
0: กรมอุตุนะเขาบอกว่าไทยตอนบนเนอะวันนี้5ตุลาคมเนอะไทยตอนบนยังมีอากาศแปรปรวนนะครับมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับมีจุดที่ฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่ภาคอีสานฝนลดลงนะครับฝนหนักมากนี่ก็คือที่กำแพงเพชร
1: ครับ
0: สุโขทัยฝนหนักเนื้อภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตร
1: หลายจังหวัดเลยทีเดียว
0: อีสานนะครับเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมา
1: ครับ
0: บุรีรัมย์สุรินทร์นะครับภาคกลางก็คือนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานะฮะลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนะคร
1: ับ
0: นครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็กทมปริมณฑลก็คือกรุงเทพเราเนี่ยแหละ
1: ใช่ครับแต่ว่ากรุงเทพก็จะเป็นบางเขตเนื้อที่จะตกหนักเป็นพิเศษแล้วก็บางเขตที่จะอาจจะเป็นพื้นที่ที่อาจจะตกน้อยหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ผมว่าสำคัญนะครับสภาพอากาศก็ถือว่าแปรปรวนพอสมควรเพราะฉะนั้นก็พยายามติดตามข่าวจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพราะตอนนี้ผมดูว่าทางการเราก็พยายามเสนอข่าวที่ใช้ภาษาที่มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
0: ใช่ใช่เขาก็ปรับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านต่ออีกนิดนึง
1: ได้เลยครับ
0: ก็ตะวันออกนะครับจะมีนครนายกอันนี้คือตกหนักนะครับนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนะครับ
1: ครับ
0: ใต้ก็เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับส่วนพรุ่งนี้นะครับวันที่6ตุลาคมนะ
1: ครับผม
0: ฝนหนักยังมีต
1: ่อ
0: ในภาคกลางนะครับก็ในเหนือและภาคกลางนะครับก็มีกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ก่อนวันที่7ตุลาคมเนี่ยพื้นที่ฝนหนักเนี่ยจะเหลืออยู่แค่ตามแนวตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงบางจังหวัดตะวันออกและภาคใต้นะครับ
1: ช่วงนี้ผมใช้คำว่าไม่ใช่แค่ฝนตกเมื่อวานอย่างเช่นเมื่อวานคุณเอิร์ธช่วงบ่าย
0: ครับ
1: แถวสถานีเราเลยนะครับดินแดงใช้คำว่ามีพายุเข้าหลายที่ในกรุงเทพมันมีพายุเข้า
0: เมื่อวานใช่ไหมช่วงบ่ายช่วงบ่ายสามอะไรเงี้ย
1: คือผมอะช่วงนั้นคืออยู่ที่หอเพิ่งกลับมาจากในการไปสอน
0: ถ่ายรูป
1: ไปสอนดนตรี
0: อ๋อดนตรี
1: ไปสอนดนตรี
0: กีตาร์
1: ไหมใช่ครับไปสอนกีตาร์เสร็จก็คือกลับมาพักผ่อนที่ห
0: อ
1: ก่อนที่จะไปเล่นดนตรีต่อปรากฏว่าช่วงบ่ายเนี่ยมีพายุเข้าความแรงของมันเนี่ยผมนอนหลับอยู่คนเดียวแต่ว่าลมมันพัดจนกระทั่งกระจกซึ่งกระจกปกติเป็นกระจกที่มันเก็บเสียงซึ่งก็จะมีความหนาพอสมควรกระจกสะเทือน
0: อ
1: ่ะผมตื่นขึ้นมาผมกลัวว่าเฮ้ยกระจกมันจะแตกหรือเปล่า
0: โอ้มันหนักแรงขนาดนั้นเลย
1: ผมว่าแรงมากเมื่อวานใครที่อยู่แถบกรุงเทพนะถ้าใครอยู่ถ้าฟังอยู่ตอนนี้เมื่อวานถ้าใครเจอช่วงลมแรงเนี่ยลองทักเข้ามา

0: คุยนะว่าอยู่ในช่วงไหนแล้วประสบอะไรกันบ้างเพราะว่าถ้าดูตามข่าวเนี่ยในหลายๆพื้นที่อย่างเช่นปทุมธานีรังสิตนอกจากหลายๆพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วเนี่ยเมื่อวานยังมีลมแรงอย่างที่ผมบอกเนี่ยยังมีป้ายโฆษณาที่ล้มพังออกมาแล้วพอพัง
1: สิท
0: ธิ์ใช่ครับแล้วพอพังมาเนี่ยมันก็จะไปทับกับหลังคาของบ้านเรือรวมถึงรถของพี่น้องที่จอดมาจอดหนีน้ำท่ว
1: ม
0: เอามาจอดหนีภัยและปรากฏว่ามาเจอพระอีกหนึ่งภัยตามมาม
1: ันก็เสียหายสิ่งนั้น
0: ผมว่าน่ากลัวนะเพราะว่าอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกอะผมตอนนี้ผมอายุก็อยู่มาก็40กว่าปีแล้วคุณผู้ฟังผมไม่เคยเจอลมที่ผมคิดว่ามันแรงขนาดนี้ในกรุงเทพ
1: ถือว่าเป็นลมที่แรงที่สุดในรอบ40ปีที่เกิด
0: เท่าที่เคยถ้าที่ผมเคยเจอมาผมคิดว่ารอบนี้แรงมากๆเมื่อวานคือตอนช่วงบ่ายแต่ว่ายังมีข้อดีในเรื่องนึงคือระยะเวลาที่มัน
1: แป๊บเดียวปะ
0: ไม่เกินชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณนี้ไม่เกินนี้ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ถ้ามันนานกว่านี้ผมเกรงว่าอาจจะด้วยรวมถึงอาจจะมีอุบัติเหตุที่มันมีการแจ้งเตือนที่มันมากขึ้นกว่านี
1: ้ใช่เพราะว่ามันเรียกว่ามันเกินความคอนโทรล
0: ใช่
1: ไปแล้ว
0: เ
1: พรา
0: ะ
1: ว่
0: าเป็นแรงลมของ
1: ผ
0: ู้ฟัง
1: เลเวลนั้นเนอะ
0: ใช่ครับ
1: ก็อันตรายนะ
0: น่ากลัวมากคือผมอย่างที่บอกคือหลังจะดูที่ในห้องคือดูจากต้นไม้คือยังกลัวต้นไม้มันจะโค่นเลยคุณเดชคือแรงลมมันแรงมาก
1: แล้วด้วยความที่ต้นไม้เนี่ยมันอยู่ในระดับเดียวกับห้องไหมห้อง
0: อยู่ต่ำลงมานิดหน่อยพี่แต่ว่ามันอยู่ข้างของคอนโดที่อยู่เพราะฉะนั้นเราก็กลัวเหมือนกันว่าไม่ได้กลัวแค่ทางที่พักอะเพราะว่าตรงคอนโดก็จะมีรถจอดอยู่เช่นเดียวกันเพราะจะกลัว
1: ต้นไม้ล้มลงไป
0: ใช่เกิดความเสียหายได้เพราะว่าอย่างเช่นเมื่อวานก็จะมีหลายๆที่ก็เกิดจากเหตุเนี้ยก็จะมีรถที่ขับอยู่แล้วก็เกิดเนี่ยเหตุการณ์นี้แล้วทำให้กระจกแตกหลายคันอยู่เหมือนกันจากที่ดูข่าวในโซเชียลเมื่อวานเนาะ
1: ก็เป็นอย่างช่วงนี้แหละมันผมว่าเป็นหน้าฝนของประเทศไทยคุณต้องยังไงเราก็ใช้ชีวิตเนี่ยผมว่าจะต้องมีการปรับบ้างเนาะพกล่มพกถุง
0: เหมือนเดิม
1: ถุงพลาสติกอะ
0: ถุงพลาสติกครับไม่ถุงเดี๋ยวนี้มีหลายถุงทั้งเอาไว้ใส่ร่มเอาไว้คลุมหัว
1: ถุงผ้าก็ได
0: ้ถุงผ้าก็ดี
1: ผ้าเนี่ยคือลดโลกร้อน
0: ลดโลกร้อนครับแต่ว่าถ้าเปียกฝนก็ถุงผ้าอาจจะต้องไปตากเนาะ
1: ใช่
0: ยังมีถุงที่เฉพาะส่วนนะครับถุงที่คลุมเฉพาะช่วงข
1: า
0: เพราะสำคัญเหมือนกันเพราะว่าพอมีน้ำขังมาเนี่ยมันก็จะมีสัตว์หลายๆอย่างบางทีหลุดออกมาจากที่เราเห็นในตามข่าวในช่วงที่ผ่านมาเนาะมีทั้งงูหรือว่าผมเห็นอันเนี้ยข่าวนึงผมเห็นแล้วแบบสยองพอสมควร
1: คืออะไรเอ่ย
0: มันจะเป็นทั้งตะขาบแล้วก็แมลงสาบ
1: อุ้ยแต่คุณกลัวแมลงสาบใช่ไหม
0: คืออยู่ร่วมกันได้
1: ยอมรับมาซะดีๆ
0: อยู่ใช้คำว่าอยู่ร่วมกันได้ถ้าท่านไม่บิน
1: อ๋อโอ้คุณเรียก
0: ถ้าท่านปีเตอร์ไม่บิน
1: คุณให้เกียรติแมลงสาบมากเลยเนี่ย
0: ถ้าไม่บิน
1: ท่านไม่บิน
0: อยู่ร่วมกันได้ถ้าไม่บินก็คือแต่จริงๆก็เป็นพาหะเนาะ
1: ใช่
0: มันก็ไม่ดี
1: มันเวลา
0: แมลงสาบมาเนี่ยแต่อย่างที่บอกคือผมเห็นในตามข่าวเดิร์ทคือมันหนีน้ำท่วมขึ้นมามันก็จะไปเกาะตามพื้นที่ที่มันแห้ง
1: ใช่
0: ที่ผมเห็นคือตามกำแพง
1: ก็หนีน้ำไงต้อง
0: แล้วจำนวนที่ผมเห็นคือผมว่ามันเป็นหลักแบบ
1: 10ตัวป่ะ
0: กองทัพ
1: เป็นอ๋อเป็นกองทัพเลยเหรอ
0: กองทัพ
1: อย่างตะขาบเนี่ยก็คือสัตว์มีพิษเนาะ
0: ใช่
1: งูก็มีพิษในบางตัวนะครับในบางประเภทแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเข้าใจได้แต่ว่าพอมาแมงสาบเนี่ยแมงสาบก็กลายเป็นว่าน่ากลัวด้วยใช่ไหมคุณ
0: ใช่อย่างที่บอก คือเราเห็นบางทีแค่ถ้ามันบินน่ะแค่มันขยับซึ่งมันเป็นผมว่าเป็นสัตว์ที่มันเวลามันบิน
1: แล้
0: วม
1: ันขยับเท่ากับออกกำลังมีไหม
0: อันนั้นน่าจะเป็นการออกกำลังกายนะฮะเป็นเรื่องที่ดีนะคุณผู้ฟัง
1: แต่ถ้าแมงสาบขยับปุ๊บ
0: คือเราเดาทิศทางมันไม่ได
1: ้
0: เราเดาไม่ออกเดี๋ยวมันจะบินไปขวาไปซ้ายคือมันบินสายป้าป้าป้าป้ามันน่ากลัวสำหรับผมนะถ้าบินนะ
1: ถ้าบิน
0: ถ้าบิน
1: จบเลย
0: แล้วอย่างภาพที่ผมเห็นในวิดีโอคือมันเยอะอย่างที่บอกคือมันเป็นกองทัพเพราะฉะนั้นผมว่าหลายๆอย่างถ้าเรามีในการเพราะฉะนั้นมันเป็นผ่าของการนำเชื้อโรคด้วยในส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นในช่วงนี้น้ำท่วมถ้าเป็นไปได้ในการป้องกันนะไม่ใช่แค่รองเท้าบูทนะครับพยายามหาถุงพลาสติกที่มันกันน้ำมันจะมีส่วนที่จะป้องกันช่วงล่างก็มีนะผมว่าช่วยได้เหมือนกันในการกันเชื้อโรคที่มันมากับน้ำเพราะว่าน้ำที่มันขังอยู่หลายวันมันก็นำพาหะของเรื่องเชื้อโรคเข้ามาเพิ่มแล้วด้วย
1: จริงก็กันไว้ก่อนเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าเท่าที่ดูจากผมดูข่าวอัปเดตวันนี้หลายพื้นที่ดีขึ้นนะดีขึ้นเยอะเลยอย่างเช่นที
1: ่น้ำลงไหม
0: ที่ผ่านมาอย่างเคหะร่มเกล้า รือว่าหลายๆพื้นที่ของบางกะปินะครับแต่ที่คือท่วมหนักก็เช้านี้อย่างที่ผมดูก็หลายๆพื้นที่ก็เริ่มแห้งขึ้นละเริ่มใช้ชีวิตกันปกติได
1: ้มีตรงไหนบ้างครับคุณต้องในพื้นที่กรุงเทพที่น้ำ
0: จะเป็นข้อมูลที่อัปเดตนะครับณตอน6 โมงครึ่งเมื่อเช้านะ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นถนนที่เริ่มแห้งแล้วก็สัญจรได้ปกติแล้วนะครับก็จะเป็นถนนสายไหมช่วงก่อนหน้านี้คือตั้งแต
1: ่
0: ใช่ไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นขนมฮะม้วนโอ้โหเจอลมนี้ก็จะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ก็จะมีความเหนียวนิดนึงโอเคต่อนะครับสายใหม่จริงๆคือช่วงอันนี้ช่วงอนุสรณ์สถานนะครับช่วงที่มันจะเป็นช่วงที่มาเส้นวิภาวดีจะมีน้ำที่มันขังทำให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้นะครับตอนนี้สายใหม่นะครับก็คือแจ้งมาช่วงเมื่อเช้าคือตลอดสายเลยนะครับยกเว้นหน้าซอย27เดี๋ยวก็คือยังมีน้ำขังเล็กน้อยนะครับช่วงนั้นก็คือน้ำเริ่มแห้งละเริ่มสัญจรปกตินะครับ
1: ครับ
0: จะมีถนนสุวินทวงศ์นะครับตลอดสายเลยนะฮะจากที่น้ำขังกันมาช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเช่นเดียวกันจะมียกเว้นแยกหาไทยราชนะครับแต่ว่าจำนวนน้ำอยู่ที่ประมาณ5-10 เซนติเมตรถือว่ายังลุยได้สัญจรได้แล้วกันแต่ว่าอันนี้ก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันถ้าใดที่ขับขี่เป็นรถยนต์แล้วกันหรือว่าเป็นรถใหญ
1: ่ครับ
0: บางพื้นที่ที่น้ำลดแล้วผมก็เจอบางตัวเหมือนกันนะครับ
1: เขาทำอะไรฮะ
0: เจอน้ำสาดมาครับ
1: อ๋อขับไม่ระมัดระวังอ่ะเนี่ยนะ
0: แต่ว่าผมเข้าใจนะบางพื้นที่คือผมไปอ่านมาถ้ามันเป็นระดับคุณเนิร์ด
1: ครับ
0: คือน้ำมันประมาณเหมือนแบบไม่ถึง1เซนน่ะแต่เข้าใจมั้ยมันท่วมขังอยู่ตามถนนครับ
1: มันขังอยู่แบบไม่ได้สูงมาก
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับท่านใดที่ขับรถยนต์เนาะโปรดเมตตาท่านที่ขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าท่านที่เดินถนนด้วยเห็นว่าช่วงไหนมันมีน้ำขังเบาให้นิดนึงเนาะผมเปียกมาเต็มๆเลยแล้วก็ไม่สบาย
1: จากการเดินไหมหรือวันนั้นขี่มาแล้ว
0: คือเราเดินแล้วก็เราจะไปทานข้าวคือวันนั้นไปจากซอยอารีที่กรมเลยครับมีงานเกษียณของอาทิตย์ที่แล้ว
1: ช่วง
0: แล้วฝนตกพอดีถ้าเราจำได้แต่ว่าที่อารีที่รู้กันคือฝนน้ำจะไม่ท่วมแหละมันจะมีคือขังระบบระบายน้ำต้องยกชมเชยแล้วกันว่าเขตนี้ระบายน้ำถือว่าได้ดี
1: ใช่เขามีคลองอยู่ข้างๆไง
0: ส่วนหนึ่งด้วยแต่ว่านั่นแหละคือผมจะไปกำลังจะไปกินข้าวปรากฏว่าพอโดนน้ำสาดก็เรียบร้อยอวสานข้าว
1: กินน้ำแทน
0: กับห้องเลยจบเลยวันนั้นคือเรียบร้อย
1: มันไม่แสดงว่าที่โดนนี่เยอะเนี่ยใช่ไหม
0: ทั้งตัว
1: เนาะ
0: เปียก
1: เพราะขับเร็วเนี่ย
0: คือผมอุตส่าห์มีกางร่มไม่ให้อะไรเปียกมาแล้วก็เนี่ยก็เพราะนั้นฝาก
1: น
0: ิดนึงนะครับ
1: จริง
0: ต่อนะครับเรื่องถนนที่แยกสัญจรต่อได้นะครับขออภัยด้วยนะฮะถนนสีหบูรานุกิจนะครับตลอดสายนะครับยกเว้นหน้าซอย10นะครับก็ยังมีขังที่แอ่งเลนซ้ายนะครับถนนหลวงแพ่งนะครับบางส่วนนะครับแล้วก็แยกพลมานีนะครับถึงคลองพระยาเพชรนะครับต่อไปก็จะเป็นช่วงที่น้ำลดลงมาแล้วแต่หลวงท่วมขังประมาณสัก5เซนติเมตรถึง10เซนติเมตรนะครับรถสัญจรได้นะฮะก็จะเป็นถนนกรุงเทพกีทานะครับหน้าซอย13ถึง15นะครับก็ขังที่แอ่งจุดทำถนนนั่นเองนะครับแล้วก็หน้าซอย45ถึง55นะครับมีน้ำท่วมขังอย่างที่แจ้งคือ5-10 เซนติเมตรนะครับถนนอ่อนนุชนะครับจากหน้าซอย57ถึง59ครับอย่างที่แจ้งคือ5-10 เซนติเมตรเช่นเดียวกันฮะลาดกระบังนะครับช่วงคลองตาพุกถึงแยกกิ่งแก้วนะครับรวมไปถึงถนนเจ้าคุณอาหารนะครับขาเข้าตลอดสายเลยนะครับแต่ว่าบางช่วงก็จะมีถึง5-15 เซนติเมตรเพราะฉะนั้นรถเล็กก็ระวังด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นน้ำท่วมปานกลางก็คือยังมีขังอยู่บ้างต้องระวังให้ดีนะฮะก็จะอยู่ช่วงที่10-20 เซนติเมตรรถที่โหลดหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่สูงเครื่องยนต์ต่ำๆระวังน้ำจะเข้าท่ออ
1: ย่างถ้าผมขับ Lamborghini อันนี้ได้ไหม
0: โหจอดรถไว้ที่บ้านเถอะครับ
1: 10-15 เซนนี่ยัง
0: ผมว่าเสี่ยงนะผมว่าเสี่ยงมากเพราะว่าจากท่อหรือว่าจากเครื่องยนต์เนี่ยผมว่าน่าจะต่ำมากนะครับ
1: ดีอย่างผมไม่มี
0: แต่ผมว่าก็เห็นขับอยู่หลายคันอยู่นะในประเทศไทยนะครับแต่เชื่อว่าคนเลเวลนี้ผมว่าน่าจะมีวิธีในการป้องกันที
1: ่อันนี้เห็นด้วย
0: สบายอยู่แล้วนะครับ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ทีนี้จะแจ้งเตือนนะฮะอย่างที่บอกคือถ้าจะใช้ช่วงนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งคุณผู้ฟังนะครับเริ่มจากถนนพหลโยธินเลยนะฮะก็จะเป็นรอยต่อกรุงเทพนะครับก็จะเป็นช่วงใกล้ๆสายใหม่นั่นเองก็คือหน้า ไม่หวานแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ไม่หวานแล้ว
0: โอเค
1: หวานไปแล้วเล่นไม่ได้แล้ว
0: สนามกีฬาทูปะเตมีนะครับถึงซอยพหลโยธิน64/1นะครับ
1: ครับ
0: ระดับน้ำยังสูงถึง 15-20 เซนติเมตรนะครับถนนฉลองกรุงนะครับเป็นช่วงคลองมะขามถึงคลองลำกอไผ่นะครับหรือจะเป็นช่วงลำกอไผ่ถึงแยกเจ้าคุณทหารนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็จะยาวถึงแยกเจ้าคุณทหารเนี่ยถึงตัดช่วงมอเตอร์เวย์นะครับแต่ว่าแต่ละช่วงเนี่ยน้ำก็จะขังท่วมขังไม่เท่ากันแต่ว่าจะอยู่ระหว่าง

0: 20-30 เซนติเมตรนี่แหละนะครับ
1: ครับ
0: จะเป็นก็จะเป็นถนนหลวงแพ่งนะครับก็จะเป็นแยกลาดกระบังนะครับถึงแยกวัดพลมานีแล้วก็เป็นช่วงคลองพระยาเพชรนะครับถึงสุดเขตนะครับระดับน้ำก็จะอยู่เช่นเดียวกันคือ15-20 เซนติเมตรนะครับ
1: ครับ
0: ถนนลาดกระบังนะครับก็จะเป็นแยกกิ่งแก้วถึงแยกสนามบินนะครับ
1: ตอนนั้นท่วมเยอะใช่ไหม
0: ใช่แต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกอัปเดตช่วงเช้า6 โมงครึ่งอยู่ที่15-20 เซนติเมตร
1: โอ้ดีขึ้นนะ
0: ครับแต่ว่าสุดท้ายก็จะเป็นช่วงที่น้ำยังท่วมขังอยู่เยอะก็คืออยู่ระดับที่20-30 เซนติเมตรนะครับก็คือแนะนำให้รถเปลี่ยนหลีกเลี่ยงดีกว่านะครับแล้วก็ห้ามผ่านในบางช่วงนะครับก็จะเป็นช่วงถนนฉลองกรุงนะครับบริเวณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังนั่นเองนะครับระดับนั้นอยู่ที่ระหว่าง20-30 เซนติเมตรเลย
1: ครับก็เป็นคือ 20-30 เซนเนี่ยถ้ารถเล็กเนาะรถเก๋งเนี่ยผมว่าร
0: ถเล็กก็คือความหมายของรถเล็กคือยังไงครับ
1: ก็คือรถเก๋งที่เราใช้กันนะครับไม่ได้เป็นรถยกสูงรถอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยผมว่ายังไม่ควรนะ
0: แต่บางยี่ห้อผมชอบนะในการผมเลยไปนั่งดูแคมเปญของการโปรโมทรถยนต์ยี่ห้อเก่าๆว่
1: าม
0: ียี่ห้อไหนที่โปรโมทเรื่องของการลุยน้ำบ้าง
1: จริงเหรอแล้วไปเจออะไรมาบ้างครับ
0: จริงๆผมเจอยี่ห้อหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเนต้าเพียงแต่ว่าอัน
1: นี้คือรถไฟฟ้าไหม
0: ใช่ตอนนี้คือสูตรในประเทศไทยเหมือนจะ
1: ไม่มีแล้วเนอะ
0: จะเหมือนจะมีอยู่เพียงแต่ว่าเราจะหาซื้อได้น่าจะยากมากขึ้นนะ
1: เพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งต้องฮิตมากเลยคนซื้อแล้วราคาเนี่ยเขาทำราคาได้ดี
0: ใช่
1: แต่ว่า
0: คือช่วงถือว่าราคาได้ดีไม่ถือเป็นราคากลางๆแล้วกันเริ่มต้นของสตาร์ทของรถไฟฟ้าได้เลย
1: ช่วงนี้ไม่เห็นละ
0: คือยังเห็นวิ่งอยู่แหละเพียงแต่ว่าใหม่ๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราเห็นในทางต่างประเทศมากกว่าในประเทศไทยเราจะไม่มีรุ่นใหม่ๆมาละเพียงแต่ว่าในผมไปดูในการเปิดตัวมาเขาเรียกว่าเขาใช้คำว่าโชว์เหนือเลยละกันเขาเอารถเนี่ยไปแช่ไว้ในน้ำที่มีการท่วมขังเนี่ยสูงกว่า30 เซนติเมตรแล้วเป็นระยะเวลาที่เกินกว่าหลายชั่วโมงละกันเกินกว่า3ผมไม่แน่ใจว่าสุดแล้วแต่7-12 ชั่วโมงอ่ะประมาณน
1: ี้ทิ้งไว้เลยตรงนั้นเลย
0: ทิ้งไว้เลยครับแล้วก็สุดท้ายก็คือขับออกมาชิว
1: ๆ
0: ยังสตาร์ทได
1: ้มันก็คือมันก็เป็นเรียกว่าจุดที่เขาเอามาจุดขายของเขา
0: แต่ก็ยังมีหลายๆยี่ห้อนะอย่างที่ดูในข่าวจะมีอย่างเช่นดังๆช่วงนี้จะเป็น Swift นะSuzuki
1: อันนี้เห็นชัดเลยไม่ได้แค่อะไรนะคือลุยมาเลยอันนี้คือเขาไม่ได้โฆษณา
0: ในวิดีโอคือลุยผ่านรถยุโรปบางยี่ห้อหรูๆซะด้วยรถยุโรปบางยี่ห้อคือจอดแต่ว่าผมว่าหลายๆท่านที่ใช้รถยี่ห้อนี้จะเข้าใจว่าความคงทนของเครื่องยนต์หรือว่าอะไรหลายอย่างเนี่ยคือระยะเวลาคือนานผมเป็นเหมือนเป็นเซลเลย
1: ได้อะไรไหมเนี่ย
0: ไม่ได้อะไรเพียงแต่ว่าใกล้ๆเนี่ยจะมีมอเตอร์โชว์เข้ามาละ
1: เตรียมตัว
0: เตรียมตัวได้เลย
1: อย่างหนึ่งนะคุณต้องแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับเวลารถลุยน้ำเนี่ยไอ้เครื่องยนต์มันก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้ำมันเข้าไปในห้องโดยสารเนี่ยเวลามันชื้นอับเนี่ยถ้าเกิดว่าทิ้งไว้เนี่ยมันขึ้นรา
0: ครับ
1: เอาไปซ่อมเอาไปฟื้นฟูเนี่ยแพงและนานด้วยนะคุณต้อง
0: ใช่
1: แล้วก็หลายบาทด้วย
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็จะเข้าเรื่องที่เราแจ้งเตือนไปช่วงแรกเลยว่าเพราะฉะนั้นถ้ามีการแจ้งเตือนมาแล้วในพื้นที่ต่างๆเนาะว่าจะมีหรือว่าไม่ต้องแจ้งเตือนก็ได้ถ้าคุณผู้ฟังเห็นความผิดปกติอ่ะอย่างเช่นเนี่ยเหตุการณ์นี้เมื่อวีคที่ผ่านมาถ้าเราเห็นว่าฝนตกตลอดทั้งวันแบบเนี้ยปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าโดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดเหตุในช่วงนี้เนาะหลายพื้นที่เลยนะครับ
1: ก็ไม่จำเป็นก็จอดรถทิ้งไว้ในที่สูงก่อนช่วงนี้นะ
0: หรือว่าจริงๆก็ในช่วงเนี้ยหรือว่าเราเตรียมตัวไว้ก่อนก็ได้ผมไปเห็นช่วงนี้เราเห็นอุปกรณ์หลายอย่างเลยมีเด้งขึ้นมาว่าสามารถช่วยป้องกันได
1: ้
0: อาจจะเป็นการวางแพลนไว้ได้ใช่นะครับผมว่า
1: ช่วยเรื่องน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ย
0: มันผมว่าดีกว่าผมเคยผ่านช่วงปี54มาในการขัดบ้านผมเข้าใจคุณผู้ฟังไม่สนุกเลย
1: เหนื่อยสิคุณ
0: เหนื่อยด้ว
1: ย
0: แล้วของไม่เหมือนเดิมอ่ะเราซื้อของมาคือต่อให้เรารีโนเวทใหม่เชื่อผมเถอะมันไม่เหมือนเดิมยังไงก็ไม่เหมือนเด
1: ิ
0: ม
1: อันนี้จริงเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาถึงบอกไงว่ามันเสียหายทั้งอ่ะมันมีชีวิตคนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็มีทรัพย์สิน
0: แล้วก็ทั้งผลกระทบต่อเรื่องของชีวิตทั้งเรื่องของการชีวิตประจำวันของหลายท่านด้วยอย่างเช่นวิธีแล้วเนอะวันจันทร์ที่ผ่านมาพวกเราก็มาเจอคุณผู้ฟังไม่ได้
1: ใช่
0: เพราะว่าติดเรื่องของน้ำท่วมทำให้เรามาสถานีมาจัดรายการไม่ได้
1: ใช่ก็เป็นความเดือดร้อนนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปพักนะครับเดี๋ยวขออนุญาต รายงานการปิดเบี่ยงสักอันหนึ่งนะครับก็คือทางรฟมนะครับแจ้งปิดเบี่ยงจราจร
0: รฟมย่อมาจากรถไฟฟ้ามหานคร
1: ถูกต้องนะครับ
0: ผมจะมุกคิดผมจะรอตบมุกให้แบบว่า
1: คิดไม่ทันนะ
0: โอเค
1: พบจริงจังแล้วคิดไม่ทันจริงทาง
0: รถไฟมั้ง
1: รถไฟฟ้ามหานครมหานคร
0: ครับ
1: นะครับแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์นะครับฝั่งขาเข้าและขาออก3ช่องจราจรบริเวณ TN Digital Solution นะครับถึงแสงโชคแบตเตอรี่เพื่องานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กสถานีลาดบุรณะนะครับ
0: ครับ
1: โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตอปูนถึงลาดบุรณะนะครับทางวงแหวนการจนาพิเศษก็จะเป็นการปิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง28ธันวาคม2569นะครับ4ทุ่มถึงตี4แล้วก็สลับฝั่งทำงานวันคู่วันขี
0: ้ถือว่าก็ยังมีชอยให้ท่านนะที่ท่านที่ใช้ยังใช้เส้นทางตรงนี้อยู่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ๆก็เป็นการเนี่ยแหละฮะสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตอปูนลาดบุรณะ
0: ครับ
1: ถ้าสร้างเสร็จผมว่าก็อะไรมันก็จะดีขึ้น
0: ใช่ใช่ใช่เพราะน่าจะเชื่อมหลายสายด้วยนะครับช่วงแรกเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้ากับรายการ
1: เพื่อนเดินทาง
0: ครับ
2: เพื่อนเดินทางสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยโคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยแท้จริง
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: แดดจ้าเหงื่อไหลเอ้ยอันนี้เรียกอากาศร้อนจะข้ามถนนรถก็เยอะเมื่อไหร่จะได้ข้ามสักทีอันนี้เรียกใจร้อนทำไมขับช้าเป็นเต่าอันนี้ก็เรียกใจร้อนใจ ใจร้อนทั้งคนข้ามใจร้อนทั้งคนขับแบบนี้ไม่ดีแน่ยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถขับรถระวังคนข้ามถนนระวังรถ
10: ว่าด้วยเรื่อง

0: การใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
1: ความคิดดีจังหนูชอบชอบ
2: ผมก็ชอบนะ
3: ป้าก็ชอบ
1: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
4: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
3: ์สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
5: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดๆอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมขึ้นมาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรอย่างนี้นะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลพรูฟครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคล้อยตามไปกับสิ่งที่ได้
3: เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
5: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยอครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
3: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยม แต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ
2: เล่าทุกเรื่องเด่นเจาะลึกทุกประเด็นจราจร
6: ครับ16:40 นะครับ
7: ครับ
6: เข้ามาในช่วงที่2นะครับ
7: อ่
6: ะก็ยังอยู่กับเอิร์ทต้องนะครับ
7: ต้องเอิร์ท
6: คู่หูคู่ซีตีเนียน
7: ครับผม
6: มาอัปเดตกันหน่อยนะครับเมื่อกี้เรื่องปิดเบี่ยงไปแล้วนะครับเด
7: ี๋
6: ยวมาดูอีก2ข่าวตรงนี้นะครับก็มีเรื่องอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพนะครับดอยปุยแจ้งปิดน้ำตกแม่สานะครับแล้วก็น้ำตกตาดหมอกจังหวัดเชียงใหม่ชั่วคราวนะครับเนื่องจากเมื่อเช้านะครับ5ตุลาคมวันนี้เนี่ยม
7: ี
6: ฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้สถานการณ์น้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกเนี่ยม
7: ี
6: ปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีสีขุ่นแดงก
7: ็
6: เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยเนี่ยจึงขอปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคร
7: ับ
6: เอ๊ะทำไมอ๋อที่น้ำเพิ่มมากขึ้นแล้วมีสีขุ่นแดงเนี่ยคุณต้องคุณพอรู้ไหมว่าทำไมมันถึงอันตรายในความ
7: คำว่าอันตรายเพราะว่าจริงๆคือคำว่าน้ำป่าเวลามันมาคุณผู้ฟังมันจะไม่มีเวลาให้เราเตรียมตัวอย่างเช่นคุณผู้ฟังอาจจะอยู่กลางน้ำตกเลยมันจะมีช่วงที่เราเล่นได้แล้วกันเนาะเวลาน้ำป่ามันมาคือมันจะเริ่มจากการในเปลี่ยนสีก่อนอาจจะมันเริ่มจากสีใสมันจะเริ่มจะแดงขึ้นก็คือเป็นสีของดิน
6: ครับ
7: ที่เข้ามาทีนี้ระยะเวลาความไวของมันรู้ฟังบางทีอาจจะถึง1นาที
6: หนึ่ง
7: นาทีถามว่าความไวขนาดไหนจากคุณผู้ฟังอยู่แค่ตาตุ่มอาจจะขึ้นมาถึงเกือบถึงเอวได้แล้วคุณผู้ฟังคิดดูนะถ้าความแรงนะถ้ามันขึ้นมาถึงระดับนี้ได้เนี่ยความแรงของน้ำจะขนาดไหน
6: ก็เนี่ยแหละคือความอันตรายของมันว่าพอมันปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้นอัน
7: นี้ผมจำแม่นเลยคุณเนิร์ดเพราะว่าเมื่อก่อนผมดูรายการเรื่องจริงผ่านจ
6: อ
7: มันจะมีช่วงหนึ่งที่เหมือนกันเลยคือข่าวอย่างเงี้ยคือน้ำป่าไหลหลากแล
6: ้
7: วก็เป็นนักท่องเที่ยวแล้วกันมาเที่ยวอยู่ที่น้ำตกแห่งหนึ่งแล้วอย่างนี้คือเหตุการณ์อย่างนี้เลยคือน้ำอยู่ดีคือมันเปลี่ยนสีอะไรที่บอกคือมันเกิดขึ้นเร็วมาก
6: คือมันเราพอถึงจังหวะนั้นจริงๆอ่ะเราหน
7: ี
6: ไม่ทันหรอก
7: ใช่ครับ
6: เนาะ
7: บวกกับถ้าเรายิ่งไม่มีสติย
6: ิ่
7: งยากเลยในการต้องควบคุมสติในช่วงที่มันเกิดเหตุที่มันฉุกเฉินจริงๆสำคัญมากนะคุณผู้ฟังเรื่องของสตินะฮะ
6: ก็เราคอนโทรลตัวเองไม่ได
7: ้
6: จะหนีไปไหนจะทำอะไรสุดท้าย
7: จะคิดอะไรต่อก็จะยาก
6: แล้วเวลามันไหลมามันไหลมันแรงเลย
7: เพียงแต่ว่าณช่วงนี้นะมันก็จะมีหลายๆที่ให้เราได้รู้กันว่าถ้าจะเจออุบัติเหตุแบบไหนและการเราต้องเตรียมตัวแบบไหนแต่ณช่วงเวลาจริงๆเนี่ยคุณผู้ฟังต้องสำคัญมากคือการควบคุมสติให้ได้ก่อน
6: ทำอะไรก็ต้องมีสติอย่างเราไปเพื่อนเดินทางเนี่ยคุณก็ต้องตั้งสติก่อน
7: สตาร์ท
6: ถูกต้องโอ้โห
7: เป๊ะปะ
6: เป๊ะ
7: ไม่มีไม่ได้นัดด้วยนะแต่ใช่ครับเราต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทอยู่แล้วเพราะว่าทุกการขับขี่ของเราไม่ได้ขับขี่คนเดียวบนท้องถนน
6: ใช่
7: เรายังมีเพื่อนเดินทางเพื่อนร่วมทางอีกหลายท่านนะครับ
6: เข้าขากันดีมากอ่ะพี่ต้องมีข่าวอะไรมาให้คุณผู้ฟัง
7: มีข่าวต่อมานะครับกฟผ.นะครับก็คือจะเร่งเดินหน้าซ่อมระบบไฟฟ้าหลังน้ำท่วมนั่นเองนะฮะเพื่อฟื้นฟูให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะครับ
6: ครับ
7: โดยนายณรินทร์เผาวนิชนะครับก็เป็นผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับหรือกฟผ.นั่นเองนะฮะก็ได้นำทีมนะครับติดตามความคืบหน้าพร้อมเป็นกำลังใจให้กับทีมจิตอาสานะครับที่ช่วยฟื้นฟูหมู่บ้านหรือว่าบ้านเรือนต่างๆหลังน้ำท่วมนะครับร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาการเคหะแห่งชาตินะครับแล้วก็คือข่ายพันธมิตรนะฮะณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารหรือว่านิด้านั่นเองนะครับแล้วก็การเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิที่ประสบเหตุอย่างหนักช่วงที่ผ่านมานะฮะทั้งนี้นะครับทีมจิตอาสานะฮะก็จะประเมินความเสี่ยงแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ฟื้นฟูตู้ไฟฟ้านะครับเบรกเกอร์อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วนะครับสายไฟเต้ารับสวิตช์ระบบแสงสว่างระบบปั๊มน้ำนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งทดสอบความปลอดภัยก่อนจะส่งมอบพื้นที่เนี่ย เนื่องจากอย่างที่บอกคือระบบไฟฟ้าเนี่ยถูกน้ำท่วมอาจจะมีความชื้นนะครับหรือว่าจะมีความเสียหายที่เราอาจจะมองไม่เห็น จึงขอให้ประชาชนนะครับก็หลีกเลี่ยงไปก่อนช่วงนี้นะฮะในการเสียบปลั๊กหรือว่าเปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบอย่างเรียบร้อยจากผู้เชี่ยวชาญนั่นเองนะครับเพื่อให้จะกลับมาใช้ไฟฟ้าแล้วก็ดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะฮะนอกจากนี้อย่างที่แจ้งไปคือจิตอาสาเนี่ยก็ยังได้ขยายผลด้วยในการดำเนินในการดำเนินพื้นที่อื่นๆนะครับรวมถึงนอกจากเคหะร่มเกล้าลาดกระบังแล้วก็พื้นที่กรุงเทพอื่นๆทั่วไป
6: ก็เป็นคือเวลาไม่มีไฟฟ้าเนี่ยมันลำบากมากนะไม่ต้อง
7: ครับ
6: อย่างที่ผมเคยเล่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับว่าคือมีบ้านคนเนี่ยครับที่พอน้ำท่วมแล้วการไฟฟ้ามาตัดแล้วสุดท้ายไม่ได้บอกโซลูชันเขาว่าต้องทำยังไงต่อ
7: ใช่ใช่ใช
6: ่แล้ว
7: มันจะมีข่าวหนึ่งวันแรกเลยที่จะมีคอนโดหนึ่งที่ต้องแจ้งเตือนเพราะว่าระบบไฟฟ้าตัดตอน 4:30
6: ไม่เหมือนกันคือพอตัดปุ๊บเนี่ยไม่ได้แจ้งว่าจะต้องทำอะไรต่อแต
7: ่
6: คนในบ้านรู้อีกทีคือไม่มีไฟฟ้าใช้
7: ใช่
6: แล้ว เครื่องสูบน้ำเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ได้น้ำก็ไหลไหลไหลไหล
7: เขาแต่มาถ้าเราคิดเป็นระบบต่อคุณผู้ฟังถ้าเราไม่มีการ เตรียมตัวมาล่วงหน้าเนี่ยถ้าเกิดเหตุตอน 4:30 ปั๊บลิฟต์ใช้ไม่ได้ละเอาละถ้าคนอยู่ชั้นลุงสุขต้องทำยังไงล่ะในการเตรียมตัว
6: เ
7: พราะฉะนั้นผมว่าสำคัญเหมือนกันนะในการฝึกซ้อมอะไรต่างๆพวกนี
6: ้
7: บางทีมีการฝึกซ้อมแต่ที่ผมชอบเห็นในคำเจ๊ว่าความละเลยแล้วกันหรือมองว่าเป็นเรื่องสนุกสนุกในการของการในซ้อมในการดับเพลิงหรือว่าการหนีไฟหรือว่าอะไรต่างๆก็ตามถ้าทุกคนโฟกัสได้ผมว่าจะมีประโยชน์เวลาที่มันเกิดเหตุจริง
6: ๆ
7: ทำให้ท่านจะเข้าใจว่าเฮ้ยเราจะเกิดเหตุการณ์นี้เราต้องทำยังไงต่อข้างหน้าสติสำคัญมากๆครับ
6: จริงๆก็คือนอกจากการฝึกซ้อมการเตรียมตัวนะพี่ต้อมก็อย่างที่ผมบอกด้วยว่าคือจริงๆเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่อะครับก็อยากให้คือประชาชนเนี่ยคือเขาก็รู้ระดับหนึ่งเนอะถ้าเกิดว่าเวลาเจ้าหน้าที่เข้าไปตัดไฟตัดอะไรเนี่ยก็อยากให้คำแนะนำให้ช่วยจนจบโปรเซสว่าเขาสามารถแก้ไขยังไงได้เบื้องต้นอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาคนลำบากเนี่ยมันลำบากจริงๆพี่น้อง
7: ใช่เวลาไม่มีไฟฟ้าใช้คุณรู้ฟังแล้วอากาศบางทีคือมันอบอ้าว
6: ใช่
7: แต่ว่าช่วงนี้ผมว่าก็ยังดีหน่อยเพราะว่าเอาตรงๆนะเทคโนโลยีสมัยนี้มันยังมีเครื่องปั่นไฟฟ้า
6: ดีขึ้นเยอะนะ
7: ดีขึ้นซึ่งราคาไม่แพงมากผมแนะนำเลยนะคุณผู้ฟังที่อยู่ตามหลายที่ต่างๆที่มีไฟฟ้าดับบ่อยๆ
6: ครับ
7: มันจะมีเครื่องปั่นไฟที่คุณผู้ฟังหาสามารถหาซื้อตามได้ในแอปช้อปปิ้งตอนนี้แล้วกันซึ่งถ้าคุณผู้ฟัง
6: แพงไหมคุณราคาหลักเท่าไหร
7: ่ที่ผมใช้อยู่ตอนเนี้ยประมาณ 1,000 นิดๆ 1,000 ไม่ถึง 2,000 บาทละกันนะ
6: ปั่นไฟนี่คือหมายถึงว่าสมมุติว่าไฟดับเนี่ย มันใช้ได้ประมาณกี่ชั่วโมง
7: ถ้าแบบไฟฟ้าอยู่ที่ว่าคุณผู้ฟังอ่ะผมว่าสำคัญนะข้อแรกที่คุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยเวลาไฟฟ้าดับอยากจะใช้จริงคือการชาร์จแบตเตอรี
6: ่
7: ถ้าชาร์จแบตเตอรี่ผมว่าได้ทั้งวัน
6: อ
7: ่ะคุณสามารถชาร์จได้โหหลายรอบ
6: แต่
7: 10รอบกว่าจะ
6: เปิดแอร์เปิดพัดลมเปิดตู้เย็น
7: ไม่ได้ผมว่าอันนั้นต้องเป็นเครื่องปั่นไฟที่มันใหญ่อันนี้ผมกำลังแนะนำถึงเครื่องปั่นไฟที่เป็นขนาดที่มันจะเล็กซึ่งมันจะสามารถใช้เครื่องไฟฟ้าที่มันจะเป็นจำพวกอย่างเช่นพัดลมได้
6: พัดลมได้อยู่ตู้เย็นไม่ได้ละไม่ไหว
7: มันมีบางรุ่นที่มันสามารถใช้งานได้เราต้องดูที่กำลังไฟของวัตต์ด้วยว่าเครื่องไฟฟ้าเราใช้วัตต์เท่าไหร่
6: ของคุณต้องเนี่ยมันพอจะซัพพอร์ตไปถึงไหนได้บ้างครับ
7: ของผมเนี่ยเอาความที่ผมเลือกใช้มาก่อนอย่างที่ผมอยู่คอนโดซึ่งอยู่ชั้นที่มันสูงซึ่งระบบการจัดการของน้ำมันไม่ค่อยดีทำให้น้ำมันไหลเบาผมเลยต้องใช้มิเตอร์ในการบูสเตอร์ปั๊มน้ำเนี่ยทำให้การอาบน้ำหรือว่าการทำอะไร
6: เ
7: นี่ยมันน้ำมัน
6: สะดวกขึ้น
7: ใช่เพียงแต่ปัญหาข้อที่1ของผมที่จะเกิดขึ้นก็คือในห้องน้ำเนี่ยไม่มีปลั๊กไฟในการที่เราจะอยู่คอนโดคุณเอิร์ธถ้าเราจะไปติดตั้งอะไรเพิ่มเนี่ยมันต้องคุยกับนิติหรือว่าคือมันเป็นเรื่องใหญ่ในการต้องมานั่งเจาะผนังหรืออะไรในการวางใหม่นะครับ
6: ใช่ๆ
7: ผมก็เลยไปดูข้อมูลมาเฮ้ยพบว่ามันมีเครื่องเขาเรียกว่าเป็นเครื่องปั่นไฟฟ้าละกันซึ่งเรียกว่าเป็นพอร์ตเทเบิลก็ได้เป็นเครื่องปั่นไฟละกันนะครับก็มันจะมีกำลังไฟฟ้าหลายวัตต์คุณต้องดูวิวาต้องดูก่อนว่าคุณฟ้าจะใช้คุณรู้ฟังจะใช้เครื่องไฟฟ้ากี่วัตต์ให้มันเหมาะกับเครื่องไฟฟ้าเพราะว่าบางทีเครื่องไฟฟ้าเรามันมีกำลังมากกว่าไอตัว power bank หรือว่าตัวเนี้ยมันก็จะใช้งานไม่ได
6: ้ก็สะดวกขึ้นนะครับ
7: เยอะครับ
6: เนาะอ่ะผมมีเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับช่างภาพ อย่างคุณต้องนะแล้วก็สำหรับหลายๆคนนะ
7: รอฟัง
6: แต่ว่าอาจจะไม่ดีสำหรับคนเพื่อนเดินทางคนสัญจรนะครับ
7: ครับ
6: ตอนนี้นะครับช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมนะครับจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับอดวางแผนการเดินทางล่วงหน้านะครับ
7: วิทยาเขตไหนเอ่ย
6: น่าจะอยู่ที่ตรงเขาเรียกอะไรสายสี
7: พุทธมณฑล
6: ใช่หลีกเลี่ยงเส้นทางการการเดินทางในเส้นทางดังกล่าวนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีปริมาณรถยนต์เข้าออกมหาวิทยาลัยและการใช้เส้นทางโดยรอบหนาแน่นกว่าปกติตรงนี้นะครับตรงพุทธมณฑลแล้วก็ที่สำคัญนะครับเลี่ยงเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งนะครับพ
7: ิ
6: ธ
7: ี
6: พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7: ์ใกล้ใ
6: กล้ใกล้เรานี่เองนะครับประจำปีการศึกษา2568นะครับก็จะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่5ถึง8ตุลาคม
7: โอ้โห
6: ก็ช่วงนี้แหละ
7: ใช่แล้วครับ
6: ไปถ่ายรูปไหม
7: จริงๆมีนัดไว้แล้วด้วยนะ
6: อ๋อมีที่เกษตรนี่
7: เกษตรใช่ครับ
6: งั้นแสดงคุณก็รู้อยู่แล้วใช่ไหม
7: รู้อยู่แล้วฮะ
6: ตอนนี้นะครับทางฝั่งการจราจรถนนงามวงวานขาเข้าท้ายแถวแล้วก็เนี่ยบริเวณตรงเนี้ยสะสมอยู่คือเวลารถติดเนี่ยจะสะสมตรงเชิงทางลงสะพาน
7: จะเข้าใจอยู่แล้วอะ
6: ข้ามแยกบางเขน
7: ใช่มันจะมีสะพานที่มันจะเป็นอุโมงค์เนาะก
6: ับ
7: จะที่จะเลี้ยวขวาเป็นเลี้ยวซ้ายเป็นกบมาไม้เลี้ยวขวามาทางเป็นรัชโยธิน
6: มาทางใช่รัชโยธิน
7: ท่านใดที่สัญจรเส้นนั้นจะเข้าใจอยู่แล้วว่าไฟแดงมันจะขัดใจนิดนึง
6: มันอาจจะนานแล้วทีนี้รถเยอะด้วยคุณ
7: มันก็จะใช้คำว่านานไม่ได้ติดใช้คำว่ามันนาน
6: นานต่อไหมให้ต่อนะทีนี้มันเวลามันติดเนี่ยมันติดข้ามสะพานข้ามแยกมาจนถึงฝั่งเรือนจำคลองเปมซึ่งผมเนี่ยเวลาเดินทางมาทำงานเนี่ยใช่จะเดินทางตรงนี้เขาก็เลยแนะนำว่าให้เอารถยนต์ส่วนตัวเนี่ยที่คนที่เดินทางไปเนี่ยไปจอดได้ดังนี้นะครับ
7: อ
6: าคาร1นะครับถนนงามวงวานอันนี้น่าจะเป็นในมหาวิทยาลัยเนาะอาคาร1ถนนงามวงวานจอดรถได้250คันนะครับ
7: ว้าว
6: อาคาร2ถนนงามวงวานจอดรถได้250คันอาคาร3ถนนวิภาวดีรังสิตจอดรถได้200คัน
7: ครับ
6: อาคาร4อาคาร50ปีจอดรถได้300คันถนนหน้าโรงเรียนสาทิตทั้ง2ฝั่งได้250คันหลังโรงเรียน
7: จ่ายไม่เอ่ย
6: ตรงนี้
7: จริงๆที่จอดมหาลัยส่วนมากก็คือจะฟรี
6: ต้องเช็คอีกทีใช่น่าจะผมคิดว่าจะฟรีนะถนนหลังโรงเรียนสาธิตทั้ง2ฝั่งได้อีก250คันนะครับ
7: ครับ
6: ถนนวาจักสิกิจนะครับตั้งแต่ประตู1ถนนงามวงวานไปจนถึงถนนตัดใหม่เรียบคลองบัวนะครับทั้ง2ฝั่งอีก500คัน
7: เพราะฉะนั้นก็เชิญชวนก็ได้ถ้าใครที่จะสัญจรผ่านเส้นเกษตรได้คิดว่าเฮ้ยเราอยากจะหลีกเลี่ยงรถติดที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้สามารถจอดรถแล้วก็รับรถไฟฟ้าได
6: ้นี่ไงมีหลังคณะประมงด้วยอันนี้เสียค่าจอดแสดงว่าอันข้างบนเนี่ยไม่น่าจะเสียค่าจอด
7: ครับผม
6: ถ้าหลังคณะประมงเนี่ยแลกบัตรนะเสียค่าจอดจอดรถได้ร้อยคัน
7: คณะประมงก็จะอยู่เป็นติดเส้นวิภาวดีเลย
6: ไปบ่อยสิ
7: เ
6: ออปลาหรือเปล
7: ่
6: า
7: ผ่านบ่อยชอบกินปลาอยู่แล้ว
6: ครับอ๋อปลาเล็กปลาใหญ่
7: ปลาใหญ่สุดมาก
6: ปลาใหญ
7: ่ปลาเล็กกินไม่ค่อยอิ่ม
6: กินหลายตัวไง
7: ก็ได้แต่ว่ามันกินปลาใหญ่ทีเดียวดีกว่าอิ่มกว่าและกินได้หลายคนด้วย
6: อ๋อเอ้ยกินทีละคนน้องพอมั้ง
7: อ๋อโอเคคร
6: ับ ก็รวม
7: ฟังปลาร
6: วมใช่ปลาคุณคิดอะไรเนี่ย
7: ไม่ได้คิดอะไรเลย
6: รวมทั้งหมดเนี่ยรถที่เอาไปจอดได้เนี่ยก็คือ 2,100 คันก็ถือว่าโอเคนะ
7: เพราะว่าจริงๆคือเส้นเกษตรไงวงวันวิภาวดีเนี่ยพหลโยธินคือมันเชื่อมกันหลายเส้นมากเลยรวมถึงรถไฟฟ้าหลายสายด้วยรวมถึงสายที่เพิ่งกำลังจะสร้างใหม่นะครับต้องสายสีแดงสีเขียวเชื่อมกันได้หมดเลยรวมถึง MRT ใต้ดินด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาเร่งด่วนอย่างที่แจ้งไปถ้าคุณผู้ฟังคิดว่าไม่ทันแน่ๆละไปจอดรถที่คุณเอิร์ธแนะนำได้แล้วก็ไปทางรถไฟฟ้าจะสะดวกกว่า
6: ถูกต้องครับต้องมีอะไรไหมครับอันสุดท้าย
7: มีแจ้งเตือนผู้ฟังนิดนึงนะครับอย่างที่บอกคือช่วงนี้อย่างที่เรารู้ว่าน้ำท่วมหนักแล้วเนี่ยแต่เราอย่าให้มิจฉาชีพเนี่ยมาซ้ำเติมกัน
6: โอ้เห็นด้วยเลยพี่ต้องยังจะเอาอีกเหรอ
7: ยังมีมาอยู่ช่วงนี้นะครับเพราะอย่างที่รู้กันตอนนี้มีโครงการรัฐบาลสามารถเปิดให้มีการไห
6: ม
7: คุณคิดไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอนบ้านเลขนี้คืออะไรคุณเฉลยถามไปก่อนได้เลยว่าคุณเขาจะชื่อว่าแบบนี้แต่ว่าเลขของการโอนคือมันแตกต่างไปทั้งชื่อและนามสกุล
6: ชื่อไม่ตรง
7: บางทีนามสกุลตรงผมว่าอันนี้เข้าใจได้บางทีอาจจะเป็นว่าเอ้ยคุณจะอาจใช้บัญชีของญาติ ไปลงใน Google เลย
6: แล้วดูว่าเป็นมิตรไหม
7: ถ้ามันมีประวัติขึ้นมาว่าคนเคยโดนมาแล้วเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาแน่นอนว่าโปรดระวังเลขบัญชีนี้รวมถึงมันจะมีเว็บไปลงใน Google เลย
6: แล้วดูว่าเป็นมิตรไหม
7: ถ้ามันมีประวัติขึ้นมาว่าคนเคยโดนมาแล้วเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาแน่นอนว่าโปรดระวังเลขบัญชีนี้

0: รวมถึงมันจะมีเว็บอีหลายช่องทางเหลือเกินมีเยอะมากๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะโอนตังค์หรือว่าจะซื้ออะไรพยายามตรวจสอบให้อย่างถี่ถ้วนรวมถึงพยายามอ่านคอมเมนต์หน่อยผมว่าสำคัญนะคอมเมนต์ของการรีวิวของ
1: เคยใช
0: ้แต่ก็โชคดีเราคือพวกเราสองเหลือเกินมีเยอะมากๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะโอนตังค์หรือว่าจะซื้ออะไรพยายามตรวจสอบให้อย่างถี่ถ้วนรวมถึงพยายามอ่านคอมเมนต์หน่อยผมว่าสำคัญนะคอมเมนต์ของการรีวิวของ
1: เคยใช
0: ้แต่ก็โชคดีเราคือพวกเราสองคนการให้แบบว่าถ้าคุณผู้ฟังมันมีเยอะมากๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะโอนตังค์หรือว่าจะซื้ออะไรพยายามตรวจสอบให้อย่างถี่ถ้วนรวมถึงพยายามอ่านคอมเมนต์หน่อยผมว่าสำคัญนะคอมเมนต์ของการรีวิวของ
1: เคยใช
0: ้แต่ก็โชคดีเราคือพวกเราสองคนการให้แบบว่าถ้าคุณผู้ฟังมาดู
1: นะครับมันก็เราในภาวะวิกฤตแบบนี้เนอะเราก็ร่วมมือกันช่วยกันสามัคคีกันแล้วก็ไม่ซ้ำเติมกันอ่ะอย่างที่คุณบอกอ่ะว่า
0: ใช่ครับ
1: เรื่องหลอกลวง
0: สังคมตอนนี้มันมีแต่คนที่ไม่ค่อยให้กำลังใจกันคนที่ให้กำลังใจกันมีน้อย
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราเริ่มจากตัวเราเองได้รณรงค์กันจากไม่ต้องเริ่มจากใครเริ่มจากตัวเราเอ
1: ง
0: ถ้าทุกคนเริ่มจากการบั่นทอนกันน้อยลงให้กำลังใจกันมากขึ้นผมว่าทุกอย่างมันจะดูน่าอยู่มากขึ้น
1: จริง
0: รวมถึงฝากเตือนเช่นเดียวกันช่วงนี้ก่อนจะลากันไปนะฮะฝนยังตกอยู
1: ่
0: คุณผู้ฟังที่ต้องเดินทางหรือว่าไปไหนก็ตามช่วงนี้อย่าลืมพกร่มสำคัญนักมากรวมถึงเช็คสภาพอากาศให้ดีจากทั้งกรมอุตุวิทยารวมถึงอย่าลืมฟังรายการเพื่อเดินทางได
1: ้ถูกต้อง
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 4:00 น.
1: 7:00
0: น.โดยประมาณถึงเวลา
1: 5:00 น.นะครับ
0: อืม
1: อ่ะก็วันนี้นะครับเวลาหมดเวลา
0: ใช่ครับ
1: ผมเอิร์ธราชภาครับ
0: ต้องธีรวัฒน์แก้วกำเนิดครับรวมถึงพี่ตุ๋ยนะครับรวมถึงแล้วก็ทีมพี่นิวมีเดียทุกท่านที่ร่วมกันช่วยให้การไลฟ์วันนี้เป็นด้วยความราบรื่นนะครับ
1: ครับผมต้องขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทางย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
3: สีดูความสุข
2: ข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
3: สีดูความสุข
2: และอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
3: สีดูความสุข
4: เริ่มกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา

0: อุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ 10-12 ตุลาคมนี้พร้อมเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำและยกระดับการบริหารจัดการน้ำภาคกลางเป็นต้นแบบนำไปปรับใช้ในภูมิภาคอื่น
1: นายเอกมิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าวันนี้เป็นช่วงฝนตกหนักที่สุดก่อนจะลดลงช่วงวันที่ 6-8 ตุลาคมและต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่วันที่ 10-12 ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและตะวันตกขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักช่วงวันที่ 11-13 ตุลาคมนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีประชุมบริหารจัดการน้ำ3จังหวัดรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่4-14ตุลาคมนี้ยืนยันทุกจังหวัดเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเพชรบุรีอย่างเต็มที
2: ่นายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าเขื่อนแม่กลองเป็นเขื่อนทดน้ำที่ดูแลพื้นที่ครอบคลุม3จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินปริมาณน้ำและวางแผนการระบายน้ำรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่4-14ตุลาคมนี้พร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ประเมินสถานการณ์รับมือกรณีฝนตกแช่ยาวนานเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในวันที่8ตุลาคมซึ่งคาดการว่าจะเกิดฝนตกหนักทั้งในและนอกเขื่อนโดยจะวางแนวทางประสานงานกับเขื่อนวชิราลงกรณ์ในการหน่วงน้ำเพื่อไม่ให้ปล่อยน้ำลงมากระทบในพื้นที่ท้ายน้ำส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเพชรบุรีซึ่งเขื่อนแก่งกระจานมีน้ำล้นและระบายน้ำออกมานั้นปัจจุบันแม่น้ำเพชรบุรีส่งน้ำในอัตราที่ลำน้ำยังคงรองรับได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: เขื่อนภูมิพลปรับแผนการระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคมนี้หลังประเมินปริมาณน้ำในลุ่มแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง
3: ในประสานแสงจุนผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล1เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำโดยมีหัวหน้ากองผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องประชุมในประเด็นเรื่องรายงานสถานการณ์น้ำและแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลการคาดการณ์สถานการณ์น้ำผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและมาตรการฟื้นฟูช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมโดยแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลวันที่5-11ตุลาคม2569ระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสอดคล้องกับปริมาณฝนและสภาพน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประเมินสถานการณ์น้ำลุ่มแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่อาศัยท้ายเขื่อนภูมิพลบริเวณอำเภอสามเงาอำเภอบ้านตากจังหวัดตากกัญญากันสุขสวทตากรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละ
7: คิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
8: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
6: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
8: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

1467กิโลเฮิรตซ์นะครับวันนี้อยู่พื้นที่ไหนนะครับรายงานตัวทักทายมา02ครับ2769717แล้วก็02 276 9721นะครับวันนี้ก็มาพูดคุยทักทายแล้วก็ส่งข้อมูลต่างๆที่เรียกว่าเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยวันนี้ช่างเทคนิคของเราครับคุณทูลชัยคำรอดนะครับวันนี้หลังไมค์ครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นและก็แน่นอนครับไลฟ์สตรีมมิ่งของเราก็เดินหน้านะครับในการส่งข้อมูลและที่สำคัญผ่านทาง TikTok ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้ทักทายกันนะครับใครที่อยากเข้ามาพูดคุยทักทายนะครับรวมถึงการติดตามข้อมูลต่างๆก็แจ้งมาได้เลยหลายเรื่องราวครับที่วันนี้รายการจับประเด็นเป็นข่าวเตรียมมาน้องต้นน้ำครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มาทักทายกันที่สุราษฎร์ธานีก็ยังมีฝนตกอยู่หลายพื้นที่นะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวสำคัญแล้วก็เดินหน้าที่จะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าเป็นความสนใจของคนไทยแล้วก็ติดตามข่าวสารกันอยู่เรื่องสถานการณ์น้ำทั้งในกรุงเทพมหานครครับแล้วก็พื้นที่ต่างๆด้วยล่าสุดครับวันนี้ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจแต่วันนี้ครับจับประเด็นเป็นข่าวขออนุญาตเริ่มต้นด้วยข่าวที่ประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยนะครับได้ติดตามกันโดยทางด้านวันนี้ครับทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ลงโพสต์เอาไว้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทาน200ชุดครับมอบให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ลาดกระบังครับโดยล่าสุดครับวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนครับที่เดือดร้อนจากอุทกภัยพร้อมได้มีพระราชกระแสรับสั่งทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับรวมถึงจิตอาสาพระราชทานร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับนี่ก็เป็นภาพข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับบนขออนุญาตเริ่มต้นด้วยข่าวที่ทำให้ประสบนิกรปวงชนชาวไทยก็ปลื้มปิตินะครับในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านนั่นเองนะครับมีข้อความส่งมาครับขอพระองค์ทรงพระเจริญนะครับมีจากทางด้านของเพจของสถานีของเราแล้วก็จากโซเชียลมีเดียที่ส่งมาตอนนี้จากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับและแน่นอนครับอีกหนึ่งข่าวที่ต้องบอกว่าต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องราวของการเยียวยาเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยครับมีการประชุมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยและที่สำคัญต้องบอกว่าเรื่องสำคัญมากๆครับเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ที่ประสบอุทกภัยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกำชับวันนี้เป็นเรื่องหลักแล้วก็เป็นที่หลายคนก็พูดถึงเรื่องของท่านนายกที่ย้ำเลยว่าต้องจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยทันทีกำชับอีกเรื่องนึงคือดูแลสุขอนามัยบริเวณศูนย์พักพิงนะครับโดยวันนี้ครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ลงเรื่องราวเอาไว้นะครับขออนุญาตนำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับวันนี้ท่านเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามนะครับสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับวันนี้5ตุลาคม2569ท่านก็ได้มีการกล่าวถึงภาพรวมของสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันครับก็ยังมีอีกหลายๆพื้นที่ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีปทุมธานีแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับซึ่งต้องบอกว่าก็ยังคงมีน้ำท่วมแล้วก็ต้องมีการอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่จังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการลงนะครับได้มีการประสานกับกองทัพบกครับให้มีการย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อครับที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์แล้วก็ได้มีการ

จะตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำคุณผู้ฟังครับเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเลยนะครับท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์ต้องมีให้พร้อมนะครับดูแลผู้ป่วยในช่วงแบบนี้นะครับสถานการณ์อุทกภัยแบบนี้แล้วก็ต้องเรื่องของยารักษาโรคด้วยท่านบอกว่าคาดการณ์ครับว่าสัปดาห์นี้ก็ยังคงมีฝนตกเพิ่มในหลายพื้นที่ของประเทศไทยแล้วก็มีฝนตกหนักมากครับในพื้นที่ภาคใต้ก็ได้มีการสั่งการครับคุณผู้ฟังให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำนะครับใช้ข้อมูลชุดเตือนภัยชุดเดียวกันแล้วก็หากต้องการกำลังสนับสนุนก็ให้แจ้งเพิ่มเติมมาครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำเรื่องของการเตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีการสั่งการเร่งด่วนในส่วนของพื้นที่น้ำลดก็ให้เร่งทำความสะอาดเร่งฟื้นฟูนะครับพร้อมกำชับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการกับนายกอบจ.บริหารจัดการศูนย์พักพิงดูแลเรื่องสุขอนามัยแล้วก็พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำความสะอาดด้านการจ่ายเงินเยียวยาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนโทรศัพท์มาถามหลังไมค์เยอะมากนะครับก็เป็นข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเรื่องจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยต้องจ่ายทันทีก็ได้มอบหมายครับให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนการสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนและก็รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือให้ถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยานะครับแล้วก็ดูแลสุขอนามัยในบริเวณศูนย์พักพิงที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนั่นเองนะครับจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้มีการลงโพสต์เอาไว้นะครับขอบคุณข้อความจากคุณผู้ฟังที่ส่งมาให้กำลังใจจากทุกพื้นที่เลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวไล่เรียงกันไปในหลายจุดที่ยังคงมีความเดือดร้อนนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ยังมีหลายจุดเลยที่ส่งต่อเข้ามาดูในพื้นที่ของแม่กลองกันหน่อยนึงนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการติดตามเรื่องราวของสถานการณ์น้ำอยู่ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนายชยชัยแสงอินครับก็ได้มีการกล่าวถึงสถานการณ์ภาพรวมน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดสมุทรสงครามวันนี้ครับสถานการณ์ภาพรวมเนี่ยดีขึ้นนะครับส่วนพื้นที่คลองสาขาก็ยังคงต้องเฝ้าระวังครับเนื่องจากบริเวณปลายคลองเนี่ยรับน้ำเกินศักยภาพก็ต้องเร่งระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่ปลายคลองในอำเภออัมพวาแล้วก็อำเภอบางคนทีก็อย่าเพิ่งชะล่าใจแม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงขอให้ยกสิ่งของไว้ที่สูงต่อไปก่อนนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนายชยชัยแสงอินท่านได้กล่าวถึงสถานการณ์แม่น้ำแม่กลองนะครับหลังการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภาพรวมก่อนคุณผู้ฟังภาพรวมสถานการณ์บริเวณริมแม่น้ำแม่กลองแล้วก็คลองที่อยู่ใกล้ๆแม่น้ำเนี่ยตั้งแต่อัมพวานะครับตอนนี้ณวันนี้ 17:18 ตั้งแต่ตลอดทั้งวันที่ทีมข่าวของเราติดตามอยู่ต้องบอกว่าที่แม่กลองสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับขณะที่อำเภอบางคนทีระดับน้ำก็กำลังทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังครับพื้นที่คลองสาขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณปลายคลองคลองเล็กคลองซอยที่อยู่ห่างจากแม่น้ำแม่กลองเนี่ยระดับน้ำก็ยังคงสูงอยู่นะครับลดลงอย่างช้าๆเนื่องจากเหตุผลคือบริเวณที่จุดตรงนั้นน่ะนะครับมีปริมาณน้ำเนี่ยสะสมมากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับยังคงทำหน้าที่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ในขณะเดียวกันพื้นที่อัมพวาแล้วก็พื้นที่บางคนทีบริเวณริมแม่น้ำแล้วก็ใกล้กับพื้นที่แม่น้ำแม่กลองเนี่ยต้องบอกว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงอย่างมากครับแต่คาดการณ์ว่าก็อาจจะกลับ
าสูงขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของพื้นที่ปลายคลองที่อยู่ห่างจากแม่น้ำแม้ว่าระดับน้ำอย่างที่บอลนำเรียนว่าจะเริ่มลดลงแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงมีโอกาสกลับมาขึ้นสูงอีกเพราะจังหวะคุณผู้ฟังน้ำขึ้นน้ำลงก็ขอให้ประชาชนครับที่ติดตามฟังข่าวอยู่พื้นที่อัมพวาพื้นที่บางคนทีนะครับที่ประสบปัญหาน้ำท่วมก็ต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดยังไม่ควรนะครับที่จะเอาของลงนะครับก็ควรที่จะยกของขึ้นที่สูงไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยและก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับนี่ก็เป็นส่วนนึงที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับต้องเน้นย้ำว่าพื้นที่แม่กลองภาพรวมนะครับภาพรวมแม่กลองสมุทรสงครามเนี่ยดีขึ้นตามลำดับแต่ก็อย่าชะล่าใจเอาของไว้ที่สูงก่อนนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อีกหลายจุดเลยทีเดียวคุณผู้ฟังอยู่จุดไหนกันบ้างนะครับเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมข่าวสารนะครับแล้วก็เพิ่มเติมสิ่งที่อยากจะสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับต้องบอกว่าอีกหลายจุดหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกไปว่าข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาดูกทม.กันหน่อยกทม.ต้องบอกว่ามีหลายจุดเลยที่วันนี้ครับก็ยังมีการติดตามกันอยู่5ตุลาคม2569กทม.เร่งระบายน้ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเตรียมเครื่องสูบน้ำนะครับเคลื่อนที่เสริมจุดเสี่ยงครับวันนี้ต้องบอกว่าหลายพื้นที่5แล้วก็6วันนี้ครับวันที่5พรุ่งนี้วันที่6ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่นะครับอย่างที่นำเรียนว่าก็ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือเอาง่ายๆว่าตลอดตุลาคมนะครับทั้งสัปดาห์นี้แล้วก็ยาวไปถึงสัปดาห์หน้านะครับยังคงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดโดยเปิดเผยภายหลังจากการแถลงข่าววันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับของการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมมาดูจุดสำคัญของพื้นที่กทม.ในวันนี้ครับ5ตุลาคมสถานการณ์พื้นที่น้ำในพื้นที่กทม.นะครับต้องบอกว่าเส้นทางหลักยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ก็คือถนนฉลองกรุงนะครับของวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามฟังข่าวเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถเล็กนะครับที่ฉลองกรุงพื้นที่น้ำในพื้นที่กทม.นะครับต้องบอกว่าเส้นทางหลักยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ก็คือถนนฉลองกรุงนะครับของวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามฟังข่าวเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถเล็กนะครับที่ฉลองกรุง25กทม.นะครับต้องบอกว่าเส้นทางหลักยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ก็คือถนนฉลองกรุงนะครับของวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามฟังข่าวเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถเล็กนะครับที่ฉลองกรุง25กทม.นะครับต้องบอกว่าเส้นทางหลักยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ก็คือถนนฉลองกรุงนะครับของวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามฟังข่าวเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถเล็กนะครับที่ฉลองกรุง25เส้นบริเวณสายไหมนะครับแล้วก็ที่ออเงินด้วยพร้อมกับมีการเพิ่มครับเป็นเรื่องนะครับของวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามฟังข่าวเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถเล็กนะครับที่ฉลองกรุง25เส้นบริเวณสายไหมนะครับแล้วก็ที่ออเงินด้วยพร้อมกับมีการเพิ่มครับเป็นเรือแล้วก็มีหลายๆภาคส่วนขอให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามฟังข่าวเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถเล็กนะครับที่ฉลองกรุง25เส้นบริเวณสายไหมนะครับแล้วก็ที่ออเงินด้วยพร้อมกับมีการเพิ่มครับเป็นเรือแล้วก็มีหลายๆภาคส่วนเลยน้ำกทม.ประมาณ 1.28 เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครครับเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักในวันนี้ครับ5ตุลาคมแล้วก็วันพรุ่งนี้6ตุลาคมรวมถึงวันที่10แล้วก็11ตุลาคมก็มีการเตรียมเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการรองรับน้ำฝนแล้วก็เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เข้าประจำนะครับในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมก็เตรียมเครื่องสูบน้ำไปเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นสายไหมเพราะว่ามีกรมอุตุนิยมวิทยาใช่ไหมครับเขามีการคาดการณ์ว่าวันนี้5ตุลาคมแล้วก็พรุ่งนี้6ตุลาคมฝนจะตกหนักในหลายๆจุดเขาก็เลยมีการเตรียมครับเครื่องสูบน้ำนะครับเพื่อที่จะเตรียมผลักดันน้ำสายไหมนะครับลาดกระบังคลองสามวาแล้วก็สะพานสูงสำหรับอีกเรื่องนึงครับนั่นก็คือการจัดการขยะในกทม.ตอนนี้ครับหลายๆคนก็ได้ติดตามข่าวอยู่ก็
ดำเนินการจัดการเก็บขยะที่ตกค้างขยะที่ลอยน้ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญต่างๆก็สามารถจัดเก็บขยะได้แล้วเนี่ยกว่า 1,400 ตันด้านการเยียวยาครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ลงทะเบียนกันนะครับผู้ประสบอุทกภัยก็มีการลงทะเบียนกันซึ่งก็ต้องบอกว่าจำนวนมากเลยทีเดียวที่ลงทะเบียนเรื่องของการเยียวยานะครับสูงสุดเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ลาดกระบังนะครับสายไหมแล้วก็บางกะปิขณะที่กทม.แล้วก็จังหวัดในพื้นที่ที่ประสบภัยก็

0: ทยอยนะครับเรื่องของการสำรวจข้อมูลแล้วก็จ่ายเงินช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนนะครับการช่วยเหลือตามมติครม.ครับได้ครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยทางปภ.ก็จะเร่งสำรวจนะครับแล้วก็ยืนยันข้อมูลมานะครับปภ.ก็จะตรวจสอบเนี่ยประมาณสัก2วันนะครับเรื่องของการลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐจากนั้นครับก็จะส่งต่อทันทีตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับพอได้ข้อมูลเสร็จปั๊บพอตรวจสอบเสร็จปั๊บผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับจะใช้เวลาประมาณสักวันถึง2วันนี่แหละนะครับซึ่งก็จะเร่งตรวจสอบก่อนที่จะส่งต่อให้ธนาคารออมสินตรวจอีกทีนึงแล้วก็ดำเนินการโอนเงินอันนี้สำคัญมากครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ต้องเร่งเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนก็จะเร่งโอนเงินให้ประชาชนนะครับภายใน3วันทำการเห็นไหมครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายๆท่านเลยติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็อัปเดตกันอีกเรื่องนึงครับเรื่องข้าวของกันหน่อยนึงนะครับต้องบอกว่าทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ครับหลายคนที่ก่อนหน้านี้ตอนที่เกิดฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมในหลายพื้นที่เนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของสินค้าที่มีการกักตุนด้วยล่าสุดวันนี้ครับมาอัปเดตกันทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรื่องของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านกล่าวด้วยว่าลงมาดูเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพด้วยนะครับโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงเรื่องของกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในครับได้จัดตั้งวอลลุ่มกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่พี่น้องประชาชนก่อนหน้านี้ก็บอกว่ามีของที่บางทีแล้วเนี่ยไข่ไก่คุณบอลขึ้นสูงมากข้าวสารก็หายากไปร้านสะดวกซื้อของก็หมดทุกเชลเลยนะครับฝากสื่อสารเรื่องนี้หน่อยล่าสุดครับเรื่องนี้ยืนยันมาแล้วว่าทางกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมจัดตั้งวอลลุ่มกรมการค้าภายในเพื่อเข้ามาดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในทุกพื้นที่ต้องไม่ขาดแคลนในพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากก็ได้ร่วมกันกับกระทรวงกลาโหมนะครับเข้าช่วยเหลือเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายแล้วก็เข้าไปกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไข่ไก่นี่สำคัญมากนะครับและก็ได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่แล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์ขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ 30-50 ออกไป 2-3 สัปดาห์ก่อนชะลอการส่งออกก่อนอันนี้สำคัญเลยนะครับประมาณ 2-3 สัปดาห์เพื่ออะไรเพื่อเหตุผลคือให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศเนี่ยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงก่อนที่จะส่งออกเห็นไหมฮะอันนี้ก็สำคัญซึ่งหากประชาชนพบเห็นเรื่องของการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้เลยครับที่สายด่วน1569ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำปิดท้ายด้วยว่ากระทรวงพาณิชย์ก็ได้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยมีเรื่องของการจัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักงานนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ที่สำนักปลัดด้วยตั้งแต่25กันยายนเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องถุงยางชีพเรื่องความช่วยเหลือต่างๆนะครับจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศดังนั้นครับก็เตรียมนะครับที่จะมีแคมเปญโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพด้วยนะครับกว่า 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนครับนี่คือส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับภาพรวมของสถานการณ์น้ำยังคงต้องเกาะติดกันอยู่อย่างต่อเนื่องพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานาน อาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่าง
5: ดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจันกลับมาครับช่วงนี้ 17:33 น.ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับยังคงต้องติดตามกันนะครับในหลายๆพื้นที่เลยเมื่อสักครู่นี้ได้ยินฟังเพลง IMF หลายคนก็บอกว่าเตรียมพร้อมครับเข้าไปดูในเพจของสวท.ด้วยแล้วก็ทั้งเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับต้องบอกว่าสัปดาห์หน้าแล้ว12 ตุลาคมจนถึง18 ตุลาคม IMF ครับการประชุมใหญ่ขออนุญาตนำเรียนกับพี่น้องประชาชนเรื่องความพร้อมครับดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านลงพื้นที่ครับที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้าแล้วนะครับ12-18 ตุลาคม2569ในการตรวจความพร้อมก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีกรุงเทพมหานครมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงเรื่องของการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเรื่องของแผ่นดินไหวเรื่องของอุทกภัยนะครับภัยไซเบอร์แล้วก็เรื่องของโรคระบาดด้วยนะครับโดยท่านดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านได้ลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเพื่อเตรียมเรื่องของการตรวจความพร้อมในการรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569โดยคุณผู้ฟังครับตลอดช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับ CCOC เนี่ยจะทำหน้าที่ครับเป็นศูนย์กลางในการบัญชาการเรื่องของศูนย์บัญชาการกลางนะครับเชื่อมการทำงานของทุกๆหน่วยงานตลอด24ชั่วโมงและที่สำคัญครับก็จะมีเจ้าหน้าที่จากทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ยังมีหน่วยงานร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงการรถไฟนะครับมีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประจำการพร้อมปฏิบัติหน้าที่นะครับเพื่อที่จะดูแลทุกๆคนในเรื่องของการประชุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ทางด้านของดร.เอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้สั่งการให้ CCOC ดำเนินการตามแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตนะครับซึ่งก็ได้มีการทดสอบไม่ว่าจะเป็นระบบทดสอบการปฏิบัติการในสถานการณ์จำลองนะครับเพื่อให้ทุกๆหน่วยงานมีความพร้อมแล้วก็สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบแล้วก็ทันท่วงทีเน้นย้ำครับทุกหน่วยงานต้องเตรียมความพร้อมให้ครบทุกด้านไม่ใช่เพียงแค่มีแผนแต่ต้องทดสอบระบบซักซ้อมให้ทุกคนรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยใครจะเป็นผู้สั่งการใครจะมีหน้าที่อะไรและก็ต้องดำเนินการอย่างไรนะครับพร้อมกับมีแผนหลักแผนสำรองนะครับให้ชัดเจนเพื่อรองรับกับทุกๆสถานการณ์อย่างเป็นระบบแล้วก็ทันท่วงทีแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับโดยกระทรวงการคลังก็ให้ความสำคัญนะครับในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกกรณีทั้งแผนหลักแผนสำรองชัดเจนเพื่อรองรับกับทุกสถานการณ์อย่างเป็นระบบแล้วก็ทันท่วงทีแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับโดยกระทรวงการคลังก็ให้ความสำคัญนะครับในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกกรณีทั้งแผนหลักแผนสำรองให้ชัดเจนเพื่อรองรับกับทุกสถานการณ์อย่างเป็นระบบแล้วก็ทันท่วงทีแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับโดยกระทรวงการคลังก็ให้ความสำคัญนะครับในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกกรณีทั้งแผนหลักแผนสำรองข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคใต้นะครับล่าสุดครับที่ห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติครับก็มีเรื่องของการประชุมสำคัญนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยการให้ความช่วยเหลือประชาชนครับโดยมีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับมีนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมีหัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับโดยหลักใหญ่ใจความคุณผู้ฟังนะครับนายกรัฐมนตรีก็ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องอย่างที่นำเรียนครับภาพรวมเนี่ยก็มีแนวโน้มดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการสูบน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ก็ต้องเฝ้าระวังเพราะมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนที่จะตกตั้งแต่วันที่4นะครับหลายคนเมื่อวานนี้ก็บอกว่าคุณบอลโอ้โหฝนตกหนักนะครับพื้นที่ของลาดพร้าวนะครับพื้นที่วิภาวดีเมื่อวานนี้บางเขนก็ตกนะครับในวันอาทิตย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ที่ตกต่อเนื่องกันก็ให้ติดตามกำชับครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกำชับทุกจังหวัดนะครับโดยผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคใต้เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวก็มีฝนที่จะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องเตรียมรับมือฝนนะครับแล้วก็อุทกภัยด้านการป้องกันและการช่วยเหลือรวมถึงการเยียวยาก็ให้มีการรายงานสถานการณ์เข้าสู่ส่วนกลางอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะจัดสรรครับไม่ว่าจะเป็นกำลังพลเครื่องจักรและก็ทรัพยากรเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทันต่อสถานการณ์นะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลกำชับด้วยว่าต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดพร้อมจัดหาสิ่งของที่จำเป็นให้พี่น้องประชาชนนะครับและที่สำคัญบูรณาการความร่วมมือจากภาคเอกชนอาสาสมัครครับ

แล้วก็จิตอาสาขณะเดียวกันทุกจังหวัดคุณผู้ฟังครับท่านนายกรัฐมนตรีย้ำต้องมีแผนเผชิญเหตุที่ชัดเจนครอบคลุมทั้งในเรื่องของการอพยพการสาธารณสุขเรื่องของศูนย์พักพิงการดูแลกลุ่มผู้เปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงนะครับการประเมินสถานการณ์ก็ต้องมีการประเมินสถานการณ์น้ำปริมาณฝนสูงสุดในช่วง24ชั่วโมงด้วยนะครับโดยที่จังหวัดสงขลาเนี่ยก็บอกว่ามีฝนตกอย่างต่อเนื่องขณะที่ช่วงวันที่4นะครับก็คือเมื่อวานนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมเนี่ยทุกจังหวัดครับก็ต้องมีการประเมินสถานการณ์น้ำปริมาณฝนสูงสุดในช่วง24ชั่วโมงด้วยนะครับโดยที่จังหวัดสงขลาเนี่ยก็บอกว่ามีฝนตกอย่างต่อเนื่องขณะที่ช่วงวันที่4นะครับก็คือเมื่อวานนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมเนี่ยทุกจังหวัดก็ต้องมีการประเมินสถานการณ์น้ำปริมาณฝนสูงสุดในช่วง24ชั่วโมงด้วยนะครับโดยที่จังหวัดสงขลาเนี่ยก็บอกว่ามีฝนตกอย่างต่อเนื่องขณะที่ช่วงวันที่4นะครับก็คือเมื่อวานนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมเนี่ยทุกจังหวัดต้องมีการประเมินสถานการณ์น้ำปริมาณฝนสูงสุดในช่วง24ชั่วโมงด้วยนะครับโดยที่จังหวัดสงขลาเนี่ยก็บอกว่ามีฝนตกอย่างต่อเนื่องขณะที่ช่วงวันที่4นะครับก็คือเมื่อวานนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมเนี่ยทุกจังหวัดครับนะครับก็ต้องประเมินสถานการณ์น้ำปริมาณฝนสูงสุดในช่วง24ชั่วโมงด้วยนะครับโดยที่จังหวัดสงขลาเนี่ยก็บอกว่ามีฝนตกอย่างต่อเนื่องขณะที่ช่วงวันที่4นะครับก็คือเมื่อวานนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมเนี่ยทุกจังหวัดครับนะครับก็ต้องติภาพเรื่องราวของการระบายน้ำท่านก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานต้องวางแผนนะครับเรื่องการระบายน้ำให้สอดคล้องกับระดับน้ำขึ้นน้ำลงแล้วก็การคาดหมายลักษณะอากาศในห้วงเวลาซึ่งก็ต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้ก็จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องท่านนายกรัฐมนตรียังให้ความสำคัญถึงเรื่องของการเข้าช่วยเหลือนะครับทั้งมาตรการช่วยเหลือขณะนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ลงทะเบียนนะครับผ่านเรื่องราวของแอปพลิเคชันทางรัฐทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการก็กำชับครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนลงทะเบียนได้อย่างทั่วถึงสำหรับผู้ที่ไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้เนี่ยท่านไปติดต่อหน่วยงานในพื้นที่นะครับหากท่านไม่สะดวกเดินทางก็ให้จัดเจ้าหน้าที่นะครับออกให้บริการพี่น้องประชาชนเชิงรุกแล้วก็ที่สำคัญทั้งในส่วนของศูนย์อพยพก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลดูแลประสานงานให้เรียบร้อยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลกำชับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็จังหวัดเร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดครับที่ได้รับเอกสารสรุปนะครับก็ศึกษารายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขให้ครบถ้วนก่อนที่จะนำไปสื่อสารกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญนะฮะของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเรื่องของการรับมือฝนรอกใหม่นะครับที่หลายคนบอกว่าติดตามข่าวอยู่ทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาสทนช.กรมประชาสัมพันธ์นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ทุกชั่วโมงเราก็ติดตามเกาะติดเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนการเยียวยาและก็การช่วยเหลือนะครับมาดูในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขกันหน่อยนึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับโดยรัฐบาลก็ได้มีข้อสั่งการกระทรวงสาธารณสุขส่งทีมแพทย์เข้าดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่น้ำท่วมแล้วกว่า 70,000 รายสนับสนุนทั้งยาเรื่องของเวชภัณฑ์ไปแล้วกว่า 150,000 รายการแล้วก็ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีกำชับการรับมือกับฝนระลอกใหม่ในวันที่5ถึง7ตุลาคมแล้วก็วันที่11ถึง12ตุลาคมนะครับโดยล่าสุดครับนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยตอนนี้ว่าทุกส่วนราชการครับก็ได้มีการบูรณาการเรื่องความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาก่อให้เกิดน้ำท่วมนะครับในหลายพื้นที่ก็มีข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยเฉพาะเรื่องของกลุ่มเปราะบางต้องได้รับการดูแลรัฐบาลครับโดยกระทรวงสาธารณสุขก็ขับเคลื่อนการช่วยเหลือตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเน้นย้ำครับให้ทุกส่วนราชการเนี่ยลงพื้นที่เพื่อเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมทันข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเน้นย้ำครับให้ทุกส่วนราชการเนี่ยลงพื้น

ที่เพื่อเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมทันที่ดูแลพี่น้องในห้วงของตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเน้นย้ำครับให้ทุกส่วนราชการเนี่ยลงพื้นที่เพื่อเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมทันที่ดูแลพี่น้องในห้วงของรับรองลงมาก็เป็นยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยเข้าสนับสนุน2ตุลาคมคาดการเช่นเดียวกันว่าจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ดังนั้นครับกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการกำชับในพื้นที่เสี่ยงนะครับให้ประเมินสถานการณ์แล้วก็พิจารณายกระดับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์แล้วก็การสาธารณสุขตามระดับความเสี่ยงและก็ผลกระทบนะครับโดยทบทวนแผนเผชิญเหตุแผนเรื่องของความต่อเนื่องต้องติดตามสถานการณ์ผลกระทบนะครับในเรื่องของพี่น้องประชาชนก็มีการกำชับให้เร่งดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยที่ต้องรับบริการอย่างต่อเนื่องเข้าไปดูแลเชิงรุกสำรองยาเรื่องของเวชภัณฑ์แล้วก็สิ่งของที่จำเป็นนะครับเพื่อที่จะได้เร่งช่วยเหลือนะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหลายต่อหลายจุดเลยทีเดียวนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่ก็มีข้อสั่งการสำคัญแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องข้อความนะครับส่งเข้ามาจากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับยังคงมีข้อมูลส่งเข้ามาจากหลายพื้นที่เลยที่ติดตามกันอยู่ในเพจของ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ได้มีการติดตามประสานข้อมูลต่างๆอยู่นะครับข้อมูลต่างๆก็มีส่งเข้ามานะครับมาดูข้อความกันหน่อยนึงคุณโอส่งเข้ามาแล้วนะครับคุณรจนาบุรณกิตตินะครับน่ารักมากๆเลยติดตามอยู่แล้วก็มีข้อความจากคุณพิสมัยนะครับมีพระรุ่งด้วยนะครับมีวันนี้ที่ราชบุรีที่แม่กลองบอกฝนไม่ตกนะครับชอบตกเวลากลางคืนคุณพิสมัยบอกสังเกตมาหลายหนแล้วคุณบอลอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องติดตามกันนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากติดตามไว้ด้วยในเพจนะครับ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็แชร์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวสำคัญที่อยากจะสื่อสารแล้วก็บอกต่อๆกันนะครับจะได้นำข้อมูลต่างๆมาให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับมาดูข้อสั่งการสำคัญต่อเนื่องกันรัฐบาลสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยครับเร่งอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนเรื่องของการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาก็มีการกำชับผู้ว่าราชการกำชับนายอำเภอทำหน้าที่เป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่าตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพกระทรวงมหาดไทยได้มีการแจ้งนะครับเรื่องของการเปิดลงทะเบียนนะครับเรื่องของการขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยทั้งที่มีที่อยู่อาศัยประจำนะครับเกิดเหตุในห้วงของ15พฤษภาคมจนถึง30กันยายนครอบคลุมพื้นที่ถึง65จังหวัดและก็กรุงเทพมหานครเขามีการเปิดลงทะเบียนแล้วนะครับเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐใครไปลงทะเบียนแล้วบ้างพิมพ์มาบอกกันหน่อยนึงนะครับก็เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมอย่างที่บอกไปผู้ประสบอุทกภัยครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้2ช่องทางมาดูช่องทางแรกก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยใครฟังรายการอยู่สามารถได้เพราะว่าบางคนบอกว่าเดือดร้อนน้ำท่วมแล้วก็อยากที่จะรับเงินเยียวยาเพื่อที่จะเอาไปดูแลตัวเองดูแลครอบครัวเปิดลงทะเบียนนะครับช่องทางแรกคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยระบบครับก็จะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถติดตามสถานะได้อย่างเรียลไทม์เลยนะครับหรือใครที่ไม่สะดวกลงผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐไม่เป็นไรเลยท่านก็ยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือที่สำนักงานเขตในพื้นที่กทมก็ได้นะครับจากกรณีที่มีภาพข่าวอยู่ในโลกออนไลน์ใช่ไหมครับก็มีคุณลุงท่านหนึ่งครับอายุ66ปีก็สะอื้นน้อยใจบอกถูกเจ้าหน้าที่ดุนิดนึงนะครับบอกว่าเล่นไลน์ได้ทำไมถึงเรียนรู้แอปทางรัฐไม่ได้นะครับก็มีการแชร์กันเยอะในโลกออนไลน์เรื่องราวนี้ครับทางด้านของท่านพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการแล้วคุณผู้ฟังครับให้จังหวัดนะครับอำเภอ

แล้วก็เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยต้องเร่งนะเร่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับที่เดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุนะครับกลุ่มผู้เปราะบางแล้วก็ประชาชนนะครับก็เรียกว่าต้องเข้าไปดูแลนะครับไม่ใช่ให้ประชาชนมาร้องขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการในพื้นที่เนี่ยต้องเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนบางทีคุณผู้ฟังคุณลุงคุณป้าเขาทำไม่เป็นหรอกเรื่องของการกรอกข้อมูลบางทีก็บอกตัวอักษรมันเล็กเหลือเกินคุณบอลจะกดจิ้มยังกดไม่ค่อยเห็นเลยสายตรงสายตาก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมอันนี้เข้าใจเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับหากพื้นที่ไหนเกิดปัญหาผู้ว่าราชการในอำเภอต้องรับผิดชอบนี่นะครับท่านพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็คนที่มีความรู้เรื่องนี้ก็ต้องลงไปดูพี่น้องประชาชนกระทรวงมหาดไทยก็มีหน้าที่บำบัดทุกข์แล้วก็บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนไม่ใช่ซ้ำเติมประชาชนนะครับจากกรณีที่มีดราม่าเกิดขึ้นอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองนะครับอ่ะก็มาเพิ่มเติมกันนะครับจุดไหนที่สื่อสารกันนะครับก็ส่งข้อมูลมาแล้วก็ประสานกันอย่างต่อเนื่องได้เพิ่มเติมนะครับ02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721ใครเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจด้วยในเพจของเรา PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือใน TikTok ก็ได้ครับตอนนี้ก็แชร์เรียบร้อยนะครับใครแชร์แล้วแฮปปี้มากนะครับใครแชร์แล้วขอให้มีความสุขนะครับหลายคนที่ส่งเข้ามาบอกแชร์เรียบร้อยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่แชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะครับต้องบอกว่า1ข้อมูลสำคัญเลยทีเดียวนะครับเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามข้อมูลแล้วก็ติดตามข่าวสารกันอยู่นะครับก็ส่งมาต่อเนื่องกันนะครับมีคุณเบญจวรรณด้วยแชร์เรียบร้อยขอบคุณมาก FC Arsenal นี่นะครับขอบคุณด้วยที่ส่งเข้ามาแล้วก็แชร์ไลฟ์แล้วด้วยนะครับรัฐบาลเชิญชวนนะครับใช้ Trophy ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมน้ำรถแจ้งซ่อมได้นะครับต้องบอกว่าทั้งระบบไฟฟ้าที่ชำรุดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายรถที่ถูกน้ำท่วมนะครับมาฟังข่าวนี้กันหน่อยรัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องก็มาเชิญชวนนะครับมาประชาสัมพันธ์กันบ้านเรือนทรัพย์สินเครื่องใช้ไฟฟ้าพี่น้องประชาชนที่เสียหายจากน้ำท่วมท่านสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือผ่านทรัฟฟี่ฟองดูสะกดให้นะครับตรงตัวเลยทรัฟฟี่ TRAFFY ทรัฟฟี่ฟองดูก็ FONDUE ทรัฟฟี่ฟองดูนะครับซ่อมสร้างสู้ผ่านทรัฟฟี่ฟองดูสะกดให้นะครับตรงตัวเลยทรัฟฟี่ TRAFFY Trophy ฟองดูก็ FONDUE Trophy ฟองดูนะครับซ่อมสร้างสู้ไปด้วยกันนะครับสะกดให้นะครับตรงตัวเลย Trophy TRAFFY Trophy ฟองดูก็ FONDUE Trophy ฟองดูนะครับซ่อมสร้างสู้ไปด้วยกันนะครับทำความสะอาดฟื้นฟูศูนย์พักพิงการรับบริจาคสิ่งของต่างๆนะครับแล้วก็การช่วยเหลือโดยภาพรวมนั่นเองนี่ก็คือหนึ่งในบริการสำคัญครับที่ท่านสามารถแจ้งผ่านโซเชียลมีเดียได้นะครับโดยขั้นตอนแรกคือเพิ่มเพื่อนในไลน์ก่อนมีแอดข้างหน้านะครับมีแอดข้างหน้าแล้วก็ตามด้วย Trophy ฟองดูหลังจากนั้นก็เข้าไปเลยครับในแอปแอปพลิเคชัน LINE ค้นหานะครับแล้วก็เลือกเมนูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมแล้วก็เลือกประเภทของการช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือรถยนต์น้ำท่วมรถจักรยานยนต์เสียเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียนะครับท่านก็เข้าไปได้เลยขั้นตอนที่3แจ้งรายละเอียดนะครับแล้วก็แนบภาพที่มีความเสียหายของท่านเองขั้นตอนที่4แชร์โลเคชั่นจุดที่ต้องการให้ทีมเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือก็แชร์ตำแหน่งบ้านที่เสียหายเพื่อให้หน่วยงานแล้วก็ทีมช่างเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะครับเมื่อปฏิบัติครบทั้ง4เรื่องแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการช่วยเหลือทันทีนะครับนี่ก็เป็นการร่วมไม้ร่วมมือของ5กระทรวงครับกระทรวงอวกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงพมแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรุงเทพมหานครและเครือข่ายนะครับก็แนะนำให้ซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมไปด้วยกันผ่านทางทรัฟฟี่ฟองดูซ่อมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับซ่อมทั้งรถยนต์ซ่อมทั้งรถจักรยานยนต์ให้แล้วก็อื่นๆอีกลองไปติดตาม

0: กันดูอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับยังคงต้องติดตามกันต่อสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่21ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่าง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: เมื่อปีพุทธศักราช2544ระบบนิเวศทางทะเลของบ้านละเวงตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีเกิดความเสื่อมโทรมเนื่องจากการทำประมงเชิงพาณิชย์ที่ผิดวิธีประกอบกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่งที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้สัตว์น้ำมีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็วจนชาวประมงพื้นบ้านเดือดร้อนจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก่อให้เกิดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสขึ้นพระองค์พระราชทานความช่วยเหลือในการจัดหาพื้นที่จัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่ทะเลบนจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสขึ้นพระองค์พระราชทาน

ความช่วยเหลือในการจัดหาพื้นที่จัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่ทะเลบนจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสขึ้นพระองค์พระราชทานความช่วยเหลือในการจัดหาพื้นที่จัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่ทะเลบริเวณตานีและนราธิวาสขึ้นพระองค์พระราชทานความช่วยเหลือในการจัดหาพื้นที่จัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่ทะเลบริเวณใน

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ 18:00 น.กับอีก5 นาทีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยังคงต้องติดตามกันหลากหลายเรื่องราวแล้วก็หลายพื้นที่เลยนะครับเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ก็ฟังรายการอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียของเรา PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็สามารถที่จะมาทักทายกันได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในเพจของ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ไลฟ์แล้วด้วยตัวพีตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตัว R ตัวใหญ่แล้วก็มีข้อความตามมาว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่นะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่นะครับก็ฝากกดถูกใจแล้วก็แชร์ด้วยนะครับมีข้อความส่งมาหลายพื้นที่ก็ฝนไม่ตกแล้วด้วยที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีครับบอกไม่มีฝนมา2 วันแล้วคุณบอลนะครับที่ส่งเข้ามาจุดไหนอีกนะครับที่ยังคงต้องติดตามกันก็เพิ่มเติมมาได้เลยนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็ฝากสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์นำเรียนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในทุกๆวันด้วยนะครับจุดไหนที่อยากจะให้ได้การติดตามกันนะครับแล้วก็จุดไหนที่ต้องบอกว่ายังคงมีเรื่องเดือดร้อนอยู่นะครับส่งมาแจ้งข่าวมาได้เลยนะครับขอบคุณมากๆเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกชั่วโมงนี้ครับยังคงมีเรื่องราวให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันครับข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับอย่างที่บอกกันนะครับในเพจของไทยคู่ฟ้าก็ได้ลงเอาไว้เป็นข้อสั่งการสำคัญครับของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ครับมีการประชุมสำคัญนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อทั้งติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องครับวันนี้5 ตุลาคม 2569เป็นวันที่6ภาพรวมอย่างที่นำเรียนกันสถานการณ์โดยภาพรวมเริ่มคลี่คลายแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอยู่เช่นปราจีนบุรีนะครับปทุมธานีแล้วก็ฉะเชิงเทราโดยท่านนายกรัฐมนตรีกำชับครับกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องเร่งสนับสนุน

เรื่องยาเรื่องเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์แล้วก็บุคลากรให้เพียงพอแล้วก็เร่งจัดส่งยาในพื้นที่นะครับที่จำเป็นเนี่ยไปยังพื้นที่ต่างๆที่ยังคงเดือดร้อนกันอยู่นะครับแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็กำชับนะครับในทุกๆจังหวัดที่ได้รับผลกระทบต้องเร่งสำรวจความเสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นรายครัวเรือนจัดทำนะครับเรื่องของทะเบียนส่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเร่งโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมให้จังหวัดในพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยเนี่ยเร่งใช้เงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ดูแลผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงนะครับให้ได้รับความสะดวกแล้วก็ได้รับความปลอดภัยท่านบอกแบบนี้ด้วยอันนี้เรื่องสำคัญคุณผู้ฟังระบุว่าภายในสัปดาห์นี้ต้องเห็นความคืบหน้าในเรื่องของการโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญเรื่องเงินเยียวยานะครับอย่างน้อยก็ไปบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนี่คือเรื่องสำคัญของวันนี้เลยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยสั่งการนะครับภายในสัปดาห์นี้เนี่ยต้องเห็นความคืบหน้าในเรื่องของการโอนเงินเยียวยาประชาชนพร้อมกันนี้ก็ยังได้มอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระบบและขั้นตอนการเคลมประกันให้ชัดเจนให้พี่น้องประชาชนครับได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดนี่คือเรื่องสำคัญนะครับอีกเรื่องนึงสถานการณ์น้ำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็กำชับทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการทั้งข้อมูลนะครับแล้วก็การบริหารจัดการน้ำเนี่ยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลพยากรณ์เรื่องฝนเรื่องปริมาณน้ำเหนือการระบายน้ำแล้วก็เรื่องของระดับน้ำทะเลเพื่อให้การวางแผนแล้วก็การแจ้งเตือนประชาชนเนี่ยสอดคล้องกับสถานการณ์จริงนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ยังได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมนะครับสำหรับการประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับในระหว่างวันที่

และที่สำคัญครับอีกเรื่องนึงคือท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็สั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่นะครับที่จะมาในห่วงเวลาวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ก็เร่งเชื่อมโยงข้อมูลนะครับจากทุกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลครับโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมก็ได้มีการติดตามสถานการณ์ฝนนะครับแล้วก็สถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาครับพบว่าวันนี้ครับ5ตุลาคมก็จะเป็นวันที่ฝนตกหนักที่สุดช่วงหนึ่งเลยก่อนที่จะลดลงในช่วงของวันที่6ถึง8ตุลาคมแล้วก็ต้องเฝ้าระวังฝนละลอกใหม่นะครับในช่วงของวันที่10ถึง12ตุลาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่ภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันตกทั้งจังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีก็ได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุแล้วก็ต้องเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นในวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้ทั้งนี้ก็ได้มีการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องบริหารจัดการรับมือกับสถานการณ์เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบแล้วก็ปรับใช้ในระดับภูมิภาคอื่นๆต่อไปแล้วก็มอบหมายครับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.เป็นหน่วยงานสำคัญในการประสานครับเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อมูลสำคัญจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันมาดูคปภ.กันหน่อยครับคปภ.ก็เป็นแนวทางสำคัญในการเปิดแนวทางเรื่องของการเคลมประกันภัยช่วงน้ำท่วมย้ำความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับเรื่องนี้นายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าเลขาธิการคปภ.เปิดเผยถึงแนวทางสำคัญครับในการที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับประชาชนแล้วก็ผู้เอาประกันที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยมาดูเรื่องแรกครับสิ่งแรกที่ต้องให้ความสำคัญนั่นก็คือความปลอดภัยของชีวิตและก็ทรัพย์สินไม่ควรเสี่ยงครับเข้าไปในพื้นที่ที่น้ำท่วมหรือพื้นที่ที่ยังไม่ปลอดภัยเพียงเพื่อถ่ายภาพหรือว่าเพียงเพื่อเก็บหลักฐานเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยแล้วเนี่ยจึงเข้าไปตรวจสอบความคุ้มครองของกรมธรรม์นะครับแล้วก็แจ้งเหตุไปยังบริษัทประกันภัยเก็บหลักฐานความเสียหายเท่าที่สามารถดำเนินการได้คุณผู้ฟังโดยสำนักงานคปภ.ก็ได้มีการประสานกับบริษัทประกันภัยนะครับให้เตรียมบุคลากรผู้สำรวจภัยแล้วก็ช่องทางรับแจ้งเหตุเครือข่ายของอู่ซ่อมนะครับตลอดจนรถยกรถรากให้เพียงพอสำหรับการรองรับการแจ้งเคลมที่อาจจะมีจำนวนมากหลังสถานการณ์น้ำลดนั่นเองนะครับโดยสำหรับรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมนะครับก็ขอให้ตรวจสอบก่อนนะครับว่ากรมธรรม์เนี่ยมีความคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมหรือไม่นะครับโดยประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งให้ความคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมส่วนประกันภัยรถยนต์ประเภท2บวก3บวกเนี่ยท่านต้องไปตรวจสอบก่อนนะครับว่ามีความคุ้มครองกรณีน้ำท่วมเพิ่มเติมเอาไว้หรือไม่สิ่งสำคัญครับหากรถถูกน้ำท่วมอันนี้ฝากไว้เลยนะท่านอย่าเพิ่งสตาร์ทรถนะครับอันนี้บอกทุกครั้งนะครับเมื่อเจอน้ำท่วมรถท่านเจอน้ำท่วมท่านอย่าเพิ่งสตาร์ทรถเพราะว่าอาจจะทำให้เครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ภายในเนี่ยได้รับความเสียหายเพิ่มได้เมื่อสามารถเข้าถึงรถได้อย่างปลอดภัยควรถ่ายภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอให้เห็นทั้งสภาพรถภายในภายนอกรวมถึงระดับน้ำนะครับรอยคราบน้ำจากนั้นค่อยไปแจ้งบริษัทประกันภัยโดยเร็วแล้วก็แจ้งข้อมูลกรมธรรม์ทะเบียนรถสถานที่เกิดเหตุว่าเกิดจุดไหนอย่างไรลักษณะ

0: ความเสียหายเป็นอย่างไรเพื่อให้บริษัทนัดหมายเข้าสำรวจแล้วก็ประเมินความเสียหายต่อไปนะครับนี่คือเรื่องนึงที่ต้องนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามการกรณีคปภ.เปิดแนวทางการเคลมเรื่องของรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวมีมาให้อีกเรื่องเหล่านี้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้ต้องพักกันก่อนเพราะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
3: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
2: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
3: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: มงคลชีวิต38ประการตอนที่24มีความสันโดษหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
8: จับประเด็น VIP
0: 18นาฬิกา18นาทีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกวันติดตามกันได้นะครับยิ่งช่วงนี้ก็ต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดจุดไหนที่ยังคงต้องติดตามกันนะครับสถานการณ์น้ำวันนี้ครับจับประเด็น VIP ของเราแน่นอนเริ่มต้นวันจันทร์ที่5ตุลาคมนะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่ครับสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรมีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักอีกแล้วนะครับทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ด้วยนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็เป็นห่วงในหลายๆพื้นที่เพราะว่ามีการคาดการณ์เรื่องของฝนที่จะตกหนักทั้งในสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าวันนี้ครับรายการจับประเด็นเป็นข่าวครับต้องบอกว่าได้รับเกียรตินะครับจากท่านธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐครับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชในฐานะรองโฆษกสทนชครับมาติดตามแบบเกาะติดเลยจับตาเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำนะครับตอนนี้ท่านรองโฆษกอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าฤดูน้ำหลากปีนี้เนี่ยดูเหมือนว่าปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายพื้นที่จะมากเลยทีเดียวทั้งกรุงเทพมหานครเองครับสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยอยากให้ท่านรองโฆษกอธิบายพี่น้องประชาชนสักนิดนึงครับว่าเหตุการณ์เนี้ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่าอะไรแล้วก็มีโอกาสเกิดขึ้นอีกหรือไม่ครับท่านครับ
9: ครับก็เป็นในช่วงของฤดูฝนแล้วเนี่ยนะครับว่าร่องความกดอากาศต่ำนะครับหรือสภาพของอากาศนะครับที่ขยับลงมาเรื่อยๆตามฤดูฝนนะครับตอนนี้นะครับเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับก็ในส่วนของสภาพอากาศก็จะขยับลงมาสู่ภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็จะขยับไปส่วนของภาคใต้นะครับแต่ช่วงที่ผ่านมาครับในช่วงของกลางเดือนกันยายนนะครับแล้วก็มีในส่วนของหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับที่เกิดขึ้นบริเวณใกล้ประเทศไทยเลยนะครับก็คือบริเวณของฝั่งเวียดนามใต้นะครับแล้วก็หมุนพัดเข้ามานะครับเป็นกลุ่มเมฆนะครับที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆนะครับก็มาครอบคลุมบริเวณของเริ่มตั้งแต่ภาคตะวันออกนะครับไปภาคกลางแล้วออกไปฝั่งตะวันตกนะครับก็ส่งผลให้เกิดฝนตกนะครับหนักนะครับแล้วก็เกิดสภาพน้ำหลากนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับ
0: นี่คือภาพรวมที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ได้ติดตามอยู่ดังนั้นเนี่ยครับหากเหตุการณ์ฝนแช่แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆยกตัวอย่างเช่นสมมติเกิดในป่าฝนแช่แบบนี้หรือว่าฝนแช่ในภูเขาแบบนี้ครับอาจจะส่งผลให้เกิดภัยพิบัติได้หรือไม่ครับท่าน
9: ครับก็ในลักษณะแบบนี้ครับเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดนะครับในลักษณะของการเคลื่อนตัวช้านะครับการตกแช่นะครับก็ทำให้มีปริมาณฝนตกสะสมนะครับเป็นปริมาณมากๆในห้วงระยะเวลาสั้นๆนะครับเช่น 2-3 ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับลักษณะแบบนี้ครับพื้นที่ของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นจากภูเขาลงมานะครับก็จะเกิดในส่วนของน้ำหลากนะครับอาจจะเกิดหน้าดินโคลนถล่มได้นะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่เมืองเองนะครับก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของน้ำนะครับที่ไม่สามารถระบายได้ทันนะครับอย่างเช่นกรุงเทพมหานครนะครับในช่วงที่ผ่านมาซึ่งณขณะนี้เองเนี่ยก็ในเรื่องของการระบายน้ำนั้นนะครับก็ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับเนื่องจากในเรื่องของสภาพพื้นที่นะครับที่เป็นแอ่งนะครับรวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการที่จะเร่งสูบน้ำลงไปนะครับในเรื่องของผลกระทบพี่น้องประชาชนนะครับถ้าพี่น้องประชาชนอาจจะนะครับอาจจะไม่ยอมนะครับให้สูบเต็มที่นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าสูบแล้วไปส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับตรงนี้ก็เป็นขีดจำกัดส่วนหนึ่งครับ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่พอตรงนี้ไปปุ๊บก็อีกจุดหนึ่งเขาก็เดือดร้อนเห็นไหมต้องมีปัญหามีประเด็นกันอยู่เกิดขึ้นมากมายภาพรวมบ้างครับสถานการณ์น้ำตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าภาพรวมทั้งประเทศกันละกันสถานการณ์น้ำภาพรวมเป็นอย่างไรพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอีกไหมครับท่าน
9: ครับก็ขออนุญาตเล่าไปว่าในส่วนของการคาดการนะครับสภาพอากาศเนี่ยนะครับ5-6-7นะครับก็จะมีฝนกลับมาตกนะครับกระจายทั่วนะครับซ้ำในพื้นที่บริเวณเดิมๆนะครับวันนี้ก็จะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเบาบางลงนะครับแล้วก็กระเถิบไปในส่วนของฝั่งตะวันตกนะครับที่จะมีฝนตกเพิ่มนะครับนอกจากนั้นครับก็จะมีอีกช่วงหนึ่งนะครับในช่วงของวันที่11นะครับถึงวันที่14นะครับก็จะมีอิทธิพลในเรื่องของฝนนะครับกลับเข้ามาตกนะครับทั่วทั้งภาคกลางเลยนะครับแล้วก็จะไปหนักนะครับจะหนักเฉพาะเลยนะครับในฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคใต
0: ้
9: นะครับแต่สิ่งที่เรากังวลครับก็คือในลุ่มน้ำที่มีน้ำกำลังหลากนะครับแล้วก็ลดนะครับลดลงอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ว่ายังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับได้แก่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับก็น้ำมวลน้ำสูงสุดนะครับเคลื่อนตัวผ่านลงไปแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของการเร่งระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับหากฝนตกนะครับบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาตกบริเวณนี้นะครับแล้วก็ส่งผลให้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็หลากลงไปข้างล่างนะครับส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนทางด้านล่างนะครับอีกส่วนนึงก็คือในส่วนของลุ่มน้ำบางปะกงนะครับน้ำณขณะนี้ครับก็กำลังเคลื่อนตัวนะครับไปผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับมวลน้ำที่เกิดจากปราจีนบุรีนครนายกนะครับตอนนี้ครับกำลังหลากไปผ่านตัวเมืองฉะเชิงเทรา
0: คร
9: ับ นะครับที่ตัวเมืองฉะเชิงเทรานะครับณขณะนี้นะครับน้ำเพิ่มขึ้นวันละ20 เซนติเมตร
0: ครับ
9: นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เรากำลังติดตามเฝ้าดูอยู่นะครับว่า น้ำในส่วนนะครับจะหยุดหรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้เรากำลังลงไปประเมินดูในทุ่งต่างๆครับที่เกิดน้ำท่วมณขณะนี้นะครับว่าที่ไหลล้นข้ามถนนนะครับมาแต่ละทุ่งมาแต่ละทุ่งเลยนะครับมันหยุดไหลหรือยังนะครับหรือระบายผ่านทางช่องทางสะพานหรือท่อนะครับหรือยังหรือยังจะไหลล้นนะครับถ้าไหลล้นในเกณฑ์ปริมาณบ้างนะครับอันนี้คือเราก็กังวลนะครับก็เตรียมเราก็ได้มีการแจ้งเตือนในส่วนของจังหวัดไปด้วยนะครับเพื่อที่จะมีการเตรียมความพร้อมนะครับว่าในพื้นที่ทางตอนล่างนะครับอย่างไรเนี่ยนะครับน้ำก็จะส่งลงไปมีผลกระทบนะครับกับพื้นที่ทางตอนล่างนะครับนอกจากนั้นครับในส่วนของแม่กลองเองนะครับก็มีสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังนะครับก็คือเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับซึ่งณขณะนี้ครับมีความจุที่ 99% แล้วนะครับหากฝนมีไปตกเพิ่มนะครับบริเวณทางด้านเหนือเขื่อนนะครับก็มีโอกาสที่เราจะเป็นที่จะต้องเปิดทางระบายน้ำล้นนะครับก็จะส่งผลให้ปริมาณน้ำที่เราระบายอยู่แล้วนะครับในเกณฑ์ประมาณสัก500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่จะต้องเพิ่มมากกว่านี้นะครับแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบกับพื้นที่บริเวณด้านท้ายเขื่อนวชิรังกรนะครับขยับไปอีกพื้นที่หนึ่งนะครับก็คือในส่วนของลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับก็คือในจังหวัดเพชรบุรีเลยนะครับทางตอนบนของลุ่มน้ำครับก็เขื่อนแก่งกระจานณขณะนี้เนี่ยล้นอยู่นะครับมีความจุประมาณ 102% นะครับแล้วก็น้ำล้นนะครับทางระบายน้ำล้นลงมานะครับประมาณ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับถ้าหากมีฝนไปเติมอีกนะครับแล้วก็ทำให้เขื่อนนั้นระบายน้ำนะครับจนไปถึง150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับก็จะส่งผลกระทบกับพื้นที่ตัวเมืองเพชรบุรีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางจังหวัดนะครับก็ได้รับทราบนะครับในการประชุมของกองในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้บัญชาการนะครับก็ได้แจ้งมาทางจังหวัดนะครับให้มีความเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะรับมือนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์ยังไม่เกิดนะครับ
0: ครับ
9: ครับก็เตรียมความพร้อมไว้หากมีฝนตกไปเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำไหลล้นเขื่อนนะครับมากกว่านี้เนี่ยครับก็จะส่งผลให้พื้นที่นะครับโดยเฉพาะริมตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็ไหลหลากลงไปถึงตัวเมืองเพชรบุรีนะครับที่สามารถรองรับได้แค่นะครับ150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับที่ปริมาณน้ำจะไหลผ่านไปได้ครับ
0: นี่ก็เป็นสถานการณ์ภาพรวมใช่ไหมครับ
9: ใช่ครับที่เรามองที่เราโฟกัสไปนะครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ในขณะนี้ครับ
0: ครับผมก็จะได้ให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามนะครับฟังรายการอยู่จากหลากหลายพื้นที่ก็จะได้รับทราบภาพรวมแล้วก็พื้นที่ใดต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็แจ้งนำเรียนกับพี่น้องประชาชนไปตุลาคมครับตอนนี้เข้าสู่ตุลาคม5ตุลาคมแล้วด้วยเรื่องของปริมาณฝนกันบ้างดีกว่าครับดูภาพรวมแล้วโดยทิศทางของภาพรวมแน่นอนว่า5 6 7ตอนนี้รวมถึงสัปดาห์หน้าด้วยก็จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องด้วยจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะมีพายุเข้ามาเติมปริมาณน้ำฝนบ้างหรือไม่อย่างไรบ้างครับ
9: ตอนนี้นะครับดัชนีที่เราดูติดตามจากการประชุมร่วมกับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับรวมทั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็มีการติดตามในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับของทางต่างประเทศด้วยนะครับที่มีการคาดการณ์นะครับก็มีแค่หย่อมความกดอากาศนะครับหรือพายุนะครับที่มันเกิดขึ้นอยู่ในทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแต่ทิศทางนะครับก็ไม่เข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับมีนะครับมีเกิดอยู่ในทะเลนะครับแต่ว่าทิศทางเนี่ยนะครับก็จะไม่พัดเข้ามาสู่ประเทศไทย
0: คร
9: ับ นะครับจากแบบจำลองต่างๆนะครับณขณะนี้ครับ
0: ทำให้พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ก็จะได้ติดตามข้อมูลแล้วก็เข้าใจถึงสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงในช่วงต่างๆของเดือนนี้ด้วยส่วนจังหวัดสำคัญครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ลุ่มน้ำตอนล่างตอนนี้มีจังหวัดใดไหมครับริมน้ำเจ้าพระยารวมถึงลุ่มน้ำตอนล่างที่ต้องเฝ้าระวังและยังมีมวลน้ำจากตอนบนหรือว่าน้ำเหนือที่เขาบอกน้ำเหนือเนี่ยมาเสริมอีกบ้างหรือไม่อย่างไรบ้างครับ
9: คร
0: ับ
9: ครับก็ตอนนี้สถานการณ์น้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาเนี่ยครับมวลน้ำก้อนสูงสุดเนี่ยครับผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็จนไปถึงกรุงเทพมหานครไปแล้วนะครับระดับน้ำเนี่ยไม่ส่งผลให้เพิ่มขึ้นมากมายนะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก5-10 เซนเท่านั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็นะครับจะมีการปรับเพิ่มขึ้นลงเนี่ยเนื่องจากน้ำทะเลหนุนนะครับก็น่าจะไม่มีผลกระทบนะครับตั้งแต่ท้ายเขื่อนลงไปนะครับจนถึงกรุงเทพมหานครออกไปสมุทรปราการนะครับอันนี้น่าจะไม่ได้รับผลกระทบแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ครับก็จะมีในส่วนของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับซึ่งมีความจุณขนาดนี้ครับ 111%
0: ครับ
9: นะครับแล้วก็มีการพร่องการระบายน้ำลงมานะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเราจำเป็นต้องเพิ่
0: ม
9: การระบายน้ำนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากมีฝนตกบริเวณทางตอนบนของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับเราก็จะขยับน้ำเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นไปอีก100ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับบริเวณท้ายเขื่อนพระราม6นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ท้ายเขื่อนพระราม6นะครับก็จะได้รับผลกระทบของปริมาณน้ำนะครับที่มีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับอีกสักประมาณ10 เซนติเมตรถึง 20 เซนติเมตรเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของแม่น้ำป่าสักนะครับ
0: ครับ
9: ครับ
0: ก็จะได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังที่ติดตามด้วยอีกส่วนนึงครับที่หลายๆคนบอกว่าเดี๋ยวพอตุลาคมพฤศจิกาเนี่ยภาคใต้นะครับทั้งปลายตุลาพฤศจิกาปลายปีครับแน่นอนหลายคนกังวลใจเรื่องพี่น้องภาคใต้ด้วยสถานการณ์ภาพรวมจากการมองของทางสธนช.แล้วเนี่ยคิดว่ายังไงครับภาคใต้จะมีฝนไหมอย่างไรบ้างแล้วก็เตรียมความพร้อมอย่างไรให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้หน่อยนึงครับท่าน
9: ครับสำหรับภาคใต้ครับ
0: ครับ
9: ก็จะมีฝนตกนะครับหนักอยู่แล้วนะครับในห้วงต่อจากนี้ไปนะครับในเดือนตุลาการตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งก็จะเป็นฤดูฝนของ
0: เขาอยู่แล้วนะครับ
9: ใช่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับภาคใต้เนี่ยนะครับลำน้ำต่างๆคลองต่างๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะรองรับกับปริมาณฝนนะครับที่ตกได้มากกว่าภาคกลางนะครับรวมทั้งประสิทธิภาพการระบายน้ำเนี่ยลงสู่ทะเลเร็วกว่านะครับเพราะว่าคลองจะค่อยสั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรากลัวในส่วนของปริมาณฝนที่ตกนะครับในห่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแล้วก็ความเข้มสูงๆนะครับโดยเฉพาะภูเก็ตนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณน้ำของเขาเนี่ยนะครับได้ประมาณ60 มิลลิเมตรเท่านั้นครับนะครับก็จะน้ำก็จะไม่สามารถระบายได้แล้วนะครับนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีการเฝ้าระวังอยู่ณขณะนี้นะครับครับ
0: ครับผมงั้นโดยสรุปแล้วครับสิ่งที่ทางด้านของท่านรองโฆษกสธนช.ที่อยากจะย้ำเตือนโดยสรุปภาพรวมของสถานการณ์น้ำตุลาคมแล้วก็ยาวไปถึงพฤศจิกายนปิดท้ายให้สนิทนะครับท่านครับ
9: ครับก็ในส่วนนี้ครับมันเป็นในช่วงที่เป็นฤดูฝนนะครับของทางภาคใต้แล้ว
0: ครับ
9: นะครับรวมทั้งในเรื่องของความแปรปรวนของสภาพอากาศนะครับตรงนี้ก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนครับถึงแม้ว่าในพื้นที่ของเรานั้นนะครับยังไม่เคยเกิดนะครับแต่ก็อย่านิ่งนอนใจในส่วนนี้นะครับก็ขอให้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังนะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเราเองนะครับเพื่อที่จะหากเกิดเหตุการณ์นะครับก็จะลดความเสียหายในส่วนของทรัพย์สินนะครับแล้วก็ชีวิตของพี่น้องประชาชนได้ครับ
0: ครับวันนี้เรียกว่าครบถ้วนนะครับที่ได้มาเล่าเรื่องราวที่พี่น้องประชาชนสนใจมากที่สุดในห่วงเวลานี้คือสถานการณ์น้ำนะครับต้องขอบคุณท่านธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐครับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนช.ในฐานะรองโฆษกสธนช.ครับที่ร่วมพูดคุยในรายการครับขอบพระคุณครับท่านครับ
9: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมใครที่กำลังติดตามอยู่คุณผู้ฟังครับก็เรียกว่าเกาะติดกันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถามไถ่ให้ทุกๆภาคนะครับสถานการณ์น้ำตั้งแต่วันนี้จะเป็นอย่างไรเรื่องการบริหารจัดการน้ำรวมถึงพี่น้องภาคใต้ที่ส่งข้อความมาด้วยนะครับก็ไล่เรียนกันไปในทุกๆพื้นที่ครับเรียกว่าเกาะติดกันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขออนุญาตมาดูข้อความนะครับจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันในห่วงเวลานี้สักนิดหนึ่งนะครับก็ยังมีอีกหลายๆพื้นที่เลยนะครับที่เรียกว่าฟังรายการอยู่แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันจุดไหนพื้นที่ไหนครับที่อยากจะให้เราได้สื่อสารหรือว่าได้ส่งข้อมูลกันนะครับก็ส่งมานะครับมีข้อความส่งมาจากหลากหลายท่านเลยพี่เสือด้วยนะครับคุณลีแล้วก็มีน้องแก้วนะครับที่ฟังรายการอยู่ทุกๆพื้นที่ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับกำลังใจจากพี่น้องประชาชนนะครับจากทุกๆพื้นที่ที่สื่อสารถึงกันและกันนะครับแล้วก็เรียกว่าส่งกำลังใจให้ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับมาดูข้อความในเพจของเรากันต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามีทุกๆจุดนะครับก็เข้ามาแล้วก็รายงานข่าวกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับมีข้อความจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับเรื่องของการแจ้งเตือนเรื่องของการส่งข้อมูลแล้วก็ข่าวสารมานะครับในขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนก็ติดตามนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับมีจากหลากหลายพื้นที่ที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับมาดูในส่วนของท่านเจเศษไทยเศษนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีก็เรียกว่าช่วยดูแลพี่น้องชาวรังสิตล่าสุดครับต้องบอกว่าเร่งบำบัดน้ำเน่าเสียเติมจุลินทรีย์ช่วยชาวรังสิตพร้อมสื่อสารข้อมูลถึงพี่น้องประชาชนโดยวันนี้ครับ5ตุลาคม2569ช่วงบ่ายของวันนี้เลยครับนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานการทำงานร่วมกับทางด้านของดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในนามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่คุณผู้ฟังที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีเพื่อบูรณาการความร่วมมือเรื่องของการช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมควบคู่กับการสื่อสารข้อมูลเรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็การดูแลพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงมาดูรายละเอียดของภารกิจนี้ครับต้องบอกว่ามุ่งเน้นเรื่องของการดูแลน้ำที่ยังคงขังอยู่ในพื้นที่รังสิตโดยท่านก็ลงพื้นที่นะครับบริเวณหมู่บ้านช้างทองบริเวณข้างโรงเรียนอุดมวิทยาภายในชุมชนสหกรณ์มั่นคงมิตรสัมพันธ์เพื่อดำเนินการครับในการเติมจุลินทรีย์ลงไปในบริเวณน้ำขังมีเป้าหมายครับเพื่อช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์แล้วก็ลดการเน่าเสียของน้ำรวมถึงช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์อันจะเป็นการดูแลสภาพแวดล้อมแล้วก็ลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนครับในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำตกค้างก็ได้มีการประสานครับกับท่านนายกเทศมนตรีนายกเทศบาลนครรังสิตร้อยตำรวจเอกตรีลุบทูบกระจ่างนะครับก็รับมอบจุลินทรีย์เพื่อที่เข้าไปจัดการในพื้นที่โดยการดำเนินการในครั้งนี้ครับก็เป็นการร่วมมือกันนะครับแบบบูรณาการระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์ทำหน้าที่ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การสื่อสารภาครัฐเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งดูแลพื้นที่นะครับที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์ได้กล่าวเพิ่มเติมครับว่านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำครับเรื่องของการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับภาคเอกชนภาคประชาชนโดยเน้นย้ำที่จะต้องเร่งช่วยเหลือแล้วก็ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำครับว่าการช่วยเหลือประชาชนต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องลงไปถึงพื้นที่จริงวันนี้ครับจึงเป็นการนำความร่วมมือของแต่ละฝ่ายเนี่ยเพื่อที่จะมาช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องของการดูแลคุณภาพเรื่องของน้ำลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การสื่อสารข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทรา พเพื่อให้ทุกฝ่ายครับสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐก็ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยคุณผู้ฟังครับบอกว่าการดูแลพี่น้องประชาชนหลังสถานการณ์อุทกภัยไม่ได้สิ้นสุดเมื่อระดับน้ำลดลงแต่ยังคงต้องเร่งนะครับดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการฟื้นฟูนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำขังอยู่ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงนะครับดังนั้นก็ต้องจำเป็นที่จะต้องดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเกิดภัยไปจนถึงเรื่องของการฟื้นฟูวันนี้ครับเป็นการนำเอาความร่วมมือของแต่ละฝ่ายเนี่ยมาเชื่อมกันทั้งในส่วนของการดูแลพื้นที่ลดผลกระทบจากน้ำที่ยังคงขังอยู่แล้วก็ต้องสื่อสารนะครับข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในเรื่องของการบูรณาการ3ด้าน1ช่วยเหลือ2ฟื้นฟูและก็3สื่อสารเพื่อให้การดูแลประชาชนในพื้นที่รังสิตเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับก็ติดตามกันนี่คือเรื่องราวสำคัญครับที่ต้องบอกว่าทุกๆพื้นที่นะครับก็ยังคงต้องดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำในห้วงเวลานี้นะครับก็พื้นที่ไหนที่ยังคงอยากจะแจ้งนะครับพื้นที่ไหนที่ยังคงอยากจะสื่อสารนะครับก็ส่งต่อแล้วก็บอกต่อกันมานะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้ครับยังคงต้องติดตามในทุกๆพื้นที่ล่าสุดครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนจับตาฝนหนักในภาคเหนือนะครับทั้งเชียงใหม่ลำพูนจังหวัดแพร่จังหวัดน่านก็ย้ำเตือนกันว่ามีฝนตกหนักนะครับมีลมกระโชกแรงมีฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วก็มีโอกาสครับที่ฝนจะตกแช่นานเป็นชั่วโมงเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับจากทางด้านของเพจของทั้ง NBT นะครับ NBT Connect ด้วยก็มีการแจ้งเตือนกันเชียงใหม่ลำพูนแพร่แล้วก็น่านจับตาครับมีโอกาสฝนตกแช่เป็นเวลานานแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าหลายพื้นที่นะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันจากที่พื้นที่ของภาคเหนือพามาที่จังหวัดสมุทรปราการกันสักนิดหนึ่งครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเน้นย้ำเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมต้องรวดเร็วนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการท่านเป็นประธานการประชุมเรื่องการแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยครับในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเร่งติดตามแล้วก็เร่งกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยโดยหลักใหญ่ใจความครับจากการประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่สมุทรปราการในวันนี้ครับท่านเน้นย้ำนะครับข้อสั่งการของรัฐบาลอำนาจหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเรื่องของการเร่งสำรวจความเสียหายจุดไหนที่เสียหายให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็เร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับทั้งนี้จากการประชุมครับก็ได้รับทราบถึงเรื่องของการดำเนินการต่างๆนะครับตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำนะครับป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบจากอุทกภัยและรวมถึงการเข้าไปสำรวจขจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำตลอดจากการสำรวจแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ลำคลองแนวทางในการฟื้นฟูครับพื้นที่หลังจากประสบอุทกภัยด้วยโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเน้นย้ำต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งในส่วนของเร่งสำรวจความเสียหายเร่งระบายน้ำแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนทั้งหมดเนี่ยต้องรีบกลับมาเพื่อที่จะเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญที่ทุกๆพื้นที่นะครับต้องบอกว่าติดตามกันจากสมุทรปราการครับบอลพาคุณผู้ฟังไปที่เพชรบุรีกันหน่อยเพราะเมื่อกี้นี้ทางด้านของรองโฆษกสทนช.ก็ย้ำเรื่องของจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีครับร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัด เพชรบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีครับวันนี้ได้มีการร่วมประชุมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบการประชุมทางไกลครับโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมโดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีต่อทันทีเพื่อที่จะวางมาตรการข้อสั่งการเชิงรุกนะครับเรื่องของการประกาศแจ้งนะครับที่มีทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการคาดการณ์เรื่องฝนตกหนักแล้วก็เฝ้าระวังปริมาณน้ำสะสมที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่วันนี้ครับ5ตุลาคมยาวไปจนถึง12ตุลาคมท่านกำชับครับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม5ด้านมาดูครับเรื่องแรกมอบหมายให้หน่วยงานสังกัดกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำต้องคำนึงถึงผลกระทบของประชาชนเป็นหลักการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีสื่อสารข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสำคัญนะครับก็ต้องสื่อสารไปในทิศทางเดียวกันเตรียมเรื่องของกำลังพลนะครับแล้วก็ยุทโธปกรณ์จากฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายความปกครองด้วยฝ่ายส่วนปกครองนะครับให้ปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุได้ทันทีอีกเรื่องนึงครับเรื่องสำคัญคือจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวสถานที่ที่ปลอดภัยนะครับเรื่องอาหารเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้ที่ประสบภัยนะครับก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขาเข้าข่ายขั้นวิกฤตก็ต้องประสานแจ้งเตือนเซลบอดแคสต์ควบคู่กับเครือข่ายท้องถิ่นแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนสำคัญต่างๆครับร้อยตำรวจโทภพชนกผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็เน้นย้ำด้วยการเตรียมความพร้อมนะครับของจังหวัดเพชรบุรีเรื่องของการสื่อสารก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับให้การเตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังแล้วก็เต็มความสามารถอย่างไรก็ตามครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็การแจ้งเตือนต่างๆจากทางด้านของเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีด้วยมีสายด่วนปภ.ครับ1784สำนักงานปภ.จังหวัดเพชรบุรีนะครับก็จะเกาะติดสถานการณ์กันแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงนะครับมีคุณนีโทรศัพท์มาแจ้งข่าวด้วยนะครับว่าในซอยบางเทพธรรมใช่ไหมครับสมุทรปราการตอนนี้หมู่บ้านพรทิพย์แล้วก็หมู่บ้านร็อกการ์เด้นนะครับตอนนี้คุณบอลขาระดับน้ำยังไม่ลดเลยแล้วก็น้ำเริ่มมีกลิ่นแล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะสื่อสารประสานงานในส่วนของการช่วยเหลือนะครับเพราะว่าสมุทรปราการก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่าได้รับความเดือดร้อนนะครับจากเรื่องราวของอุทกภัยครั้งนี้ด้วยจากสมุทรปราการที่มีการแจ้งมาจากเพชรบุรีที่มีการเตรียมการพามาดูอีกหนึ่งจุดสำคัญครับต้องบอกว่ามีที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพแล้วก็ที่หลายพื้นที่ทั้งน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกนะครับตอนนี้ก็มีการประกาศปิดชั่วคราวเนื่องจากคุณผู้ฟังครับเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักทำให้สถานการณ์นะครับน้ำตกแม่สาแล้วก็น้ำตกตาดหมอกเนี่ยมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นมีสีขุ่นแดงด้วยนะครับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพแล้วก็อุทยานแห่งชาติที่จุดสำคัญต่างๆตอนนี้ก็จะมีการปิดนะครับเพื่อที่จะให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งปิดการท่องเที่ยวที่น้ำตกแม่สาแล้วก็น้ำตกตาดหมอกนะครับเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อความปลอดภัยทั้งในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวก็ขอเน้นย้ำกันนะครับนักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามกฎแล้วก็คำแนะนำนะครับของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าติดตามเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามกันด้วยทั้งนั้นของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับวันนี้ก็ได้มีการมอบข้อสั่งการในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำ หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องของการพร่องน้ำต้องเร่งพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำแล้วก็ลำน้ำที่มีปริมาณน้ำเต็มหรือว่าใกล้เต็มเนี่ยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกำจัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะเศษวัสดุวัชพืชต่างๆรวมถึงสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคอขวดนะครับบริเวณสะพานท่อระบายน้ำแล้วก็ทางลอดด้วยเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มนะครับอัตราการไหลแล้วก็เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังหากเครื่องจักรกลของภาครัฐไม่เพียงพอให้เร่งระดมนะครับเครื่องจักรกลจากภาคเอกชนในพื้นที่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ามาสนับสนุนเปิดทางน้ำแล้วก็เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์โดยเร็วเน้นย้ำครับหน่วยงานต้องชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำแล้วก็ตรงจุดนะครับเพื่อให้หน่วยปฏิบัติต่างๆเนี่ยจะได้เตรียมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เตรียมทั้งเครื่องจักรกลได้ถูกพื้นที่นอกจากนี้ครับยังกำชับเรื่องของความพร้อมรองรับการประชุมธนาคารโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับก็จะมีผู้นำประเทศคณะเดินทางเข้าร่วมการประชุมแล้วก็เดินทางมาพักผ่อนในกรุงเทพมหานครและก็ต่างจังหวัดด้วยดังนั้นครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็กำชับทุกหน่วยงานนะครับก็ต้องดูแลเรื่องนี้เรื่องของพื้นที่ในเรื่องของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เส้นทางต่างๆสถานที่สำคัญต่างๆแล้วก็เรื่องของการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันน้ำท่วมขังด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็มอบข้อสั่งการสำคัญนะครับจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเร่งพร่องน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางแล้วก็ที่สำคัญคือเตรียมความพร้อมรับผู้นำการประชุมธนาคารโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับหลายพื้นที่ครับต้องบอกว่าติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ทักทายคุณอาร์ตด้วยนะครับที่กำลังติดตามคุณเน่งบางกล้วยนะครับวันนี้ก็ติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับล่าสุดก็ห่วงเรื่องของฝนที่ตกหนักทั่วประเทศสั่งให้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็เดินหน้านะครับกำชับเรื่องของวิทยุการบินต้องเกาะติดสถานการณ์นะครับแล้วก็เตรียมแผนรับมือเชิงรุกดูแลเรื่องของเที่ยวบินอย่างต่อเนื่องลดผลกระทบของผู้โดยสารด้วยนะครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยครับได้รับข้อสั่งการจากท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ติดตามเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักอากาศที่แปรปรวนระหว่างวันที่4คือเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ตามข่าวเมื่อวานนี้ก็ฝนตกหนักครับในหลายๆพื้นที่นะครับจนถึงวันที่7ตุลาคมโดยได้มีการกำชับครับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดนะครับให้เตรียมแผนรับมือเชิงรุกประเมินผลกระทบต่อเรื่องของเส้นทางการบินนะครับรวมถึงสนามบินต่างๆด้วยปรับแผนการบริหารจัดการการจราจรทางอากาศให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงให้ประสานข้อมูลต่างๆบูรณาการการร่วมมือการทำงานกับกรมอุตุนิยมวิทยาสนามบินสายการบินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องครับเพื่อให้การบริการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพกับพี่น้องประชาชนพร้อมกับการลดผลกระทบนะครับต่ออากาศยานต่อผู้โดยสารแล้วก็ต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดด้วยทั้งนี้ครับรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญสูงสุดครับคุณผู้ฟังกับการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก็ได้ส่งทั้งผู้บริหารพนักงานลงไปยังพื้นที่ไปมอบทั้งถุงยังชีพนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วยนะครับทั้งนี้ก็ขอให้ผู้โดยสารที่มีกำหนดนะครับที่ท่านจะต้องเดินทางตั้งแต่วันที่4คือเมื่อวานนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมใครฟังรายการอยู่ต้อง1เลยนะตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินก่อนออกเดินทางเนื่องจากสภาพอากาศครับในห้วงเวลานี้ต้องนำเรียนว่าแปรปรวนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะส่งผลต่อเรื่องเวลาอาจจะส่งผลต่อเส้นทางการบินในบางช่วงดังนั้นครับแจ้งเตือน เผื่อเวลาการเดินทางมาถึงสนามบินนะครับก็จะต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดครับกับพี่น้องประชาชนที่จะต้องเดินทางด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญที่เรียกว่าติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่ทุกๆจุดของประเทศนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นจุดสำคัญที่ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนก็ติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญในทุกๆเรื่องล่าสุดครับก็ยังมีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับทางด้านของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับนายฉัตรชัยบางชวดก็ได้มีการประชุมนะครับเรื่องของการเตรียมการจัดการประชุมประจำปีธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569โดยวันนี้ครับนายฉัตรชัยบางชวดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครั้งที่3ทับ2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณารูปแบบทั้งกิจกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลแล้วก็ติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดการประชุมโดยในการนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงรับรองอาหารค่ำนะฮะสำหรับผู้ว่าการประเทศสมาชิก IMFแล้วก็ WBG ในวันที่14ตุลาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมทั้งจะเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในวันที่16ตุลาคม2569สำหรับการจัดกิจกรรมสำคัญครับของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในการประชุมครั้งนี้ก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เตรียมความพร้อมในทุกๆมิตินะครับสำหรับการประชุมใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับการประชุมประจำปีธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569นั่นเองนะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับเกาะติดกันเหมือนเดิมครับทุกเรื่องราวนะครับที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนว่าห่วงเวลาสัปดาห์นี้แล้วก็ยาวไปจนถึงสัปดาห์หน้ายังคงมีอากาศที่แปรปรวนนะครับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายๆภูมิภาคก็ติดไว้ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้เวลาหมดแล้วบอลต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนรักษาสุขภาพด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ
10: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
13: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
12: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
13: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
14: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงาน หันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
15: ้วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
16: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีสเปนประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในเดือนพฤศจิกายนนี้หลังรัฐสภาสเปนไม่ผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยราคาแพงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้และต้องระวังระดับน้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
2: นายแพทย์เอกภพเสียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าระหว่างวันนี้ถึง13ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วประเทศเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำจากภูเขารวมทั้งขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งระวังฟ้าผ่าสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือบริเวณเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงและเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีน้ำอยู่ประมาณ90-100ยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
3: ในส่วนของสถานการณ์น้ำในภาพรวมครับจากปัจจุบันนี้นะครับทางภาคเหนือบริเวณน้ำเหนือที่เหนือเขื่อนสิริกิติ์และเหนือเขื่อนภูมิพลน้ำไม่ได้มาเติมมากพอลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำจังหวัดนครสวรรค์ลงมาสู่ภาคกลางเนี่ยเริ่มลดลงนะครับน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการปล่อยน้ำในระดับน้ำที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผ่านนนทบุรีกรุงเทพมหานครก็ยังอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าคันกั้นน้ำในส่วนของฝั่งตะวันตกครับเขื่อนทั้ง2เขื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงเพชรบุรีเนี่ยก็ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์รวมถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์การระบายน้ำก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องเพื่อรองรับฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยเช่นเดียวกัน
2: ด้านนายฟาตามัสทวีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าช่วงวันที่6-7ตุลาคมฝนจะตกบริเวณภาคตะวันตกขณะที่วันที่8-9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้จากนั้นช่วงวันที่10-13ตุลาคมจะมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านบริเวณจังหวัดเพชรบุรีส่งผลให้พื้นที่ตั้งแต่ภาคกลางภาคตะวันออกต่อเนื่องถึงภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานกรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและน้ำโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและภาคใต้วาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือ
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ68%และเขื่อนสิริกิติ์81%ซึ่งยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือขณะที่ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์และแม่น้ำสะแกรกังมีแนวโน้มลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่โดยมวลน้ำดังกล่าวได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มทรงตัวอีกทั้งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำรวมถึงตรวจสอบคันกั้นน้ำในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีอย่างต่อเนื่องโด ดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มในวันนี้และช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางและลุ่มน้ำปิงส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มลดลงขณะที่การบริหารน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จะดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อควบคุมการระบายไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
5: สถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
4: สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีที่อยู่ในช่วงลดลงอย่างช้าๆกำลังไหลเข้าสู่แม่น้ำบางปะกงขณะที่มีการลดการระบายจากเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วส่วนจังหวัดเพชรบุรีกรมชลประทานเร่งพร่องน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตรวจสอบระบบระบายน้ำขณะที่ภาคใต้เตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจึงเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ภูเขาสูงเข้าสู่เขตเมืองชวิสาประทุมมารายงาน
1: นอกจากนี้กรมชลประทานได้ตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตติดตามสถานการณ์ทุกลุ่มน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงจังหวัดนราธิวาสโดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบัญชาการและประสานการบริหารจัดการน้ำติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อให้สามารถสั่งการและปรับแผนบริหารจัดการน้ำได้ทันต่อสถานการณ์ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้และเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่ 10-12 ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้ทางนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นต่อไปพร้อมมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวความขัดแย้งเรื่องการปล่อยน้ำในระดับพื้นที่ว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตอยู่ภายใต้ระบบผู้บัญชาการเดี่ยวหรือ Single Command ซึ่งมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนตามการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดยอำนาจในการสั่งการระดับจังหวัดเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์พื้นที่ซึ่งสามารถบูรณาการและสั่งการทุกหน่วยงานราชการได้ทั้งหมดโดยขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลในภาพรวมของประเทศดังนั้นในทางปฏิบัติและทางกฎหมายจึงไม่สามารถเกิดความขัดแย้งขึ้นได้เนื่องจากมีผู้รับผิดชอบหลักในการตัดสินใจอย่างชัดเจน ด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทมั่นใจเพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนพร้อมสั่งปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 4,700

0: เกิดวิกฤตอุทกภัยขึ้นก่อนจึงได้จัดสรรงบส่วนนี้มาสำรองไว้ใช้เยียวยาและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมทันทีส่วนการชำระหนี้สาธารณะจะพิจารณาจัดสรรในงบประมาณปี2570แทนและหากงบเยียวยา 4,700 ล้านบาทนี้ไม่เพียงพอก็พร้อมที่จะดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมได้ทันที
1: มันต้องเพียงพอ 4,700 ล้านคืองบที่เหลืออยู่ของปี69ที่เป็นงบกลางที่ผมบอกตอนแรกก็นึกว่าจะเอาไปคืนคลังให้คลังเอาไปชำระหนี้ต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนปีที่แล้วส่วนที่เป็นงบ69ก็ต้องเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้นถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้งบปี70แต่ว่าผมก็สำรวจเบื้องต้นก็น่าจะพอนะครับ
0: นอกจากนี้ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายทันทีโดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้จ่ายเงินเยียวยาแบบผู้ที่ได้รับการสำรวจและอนุมัติก่อนจะได้รับเงินเยียวยาก่อนไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำลดหรือรอสรุปผลความเสียหายครบทั้งจังหวัดหรือทั้งภาคเพื่อให้งบประมาณที่โอนไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถทยอยจ่ายถึงมือประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: สอดคล้องกับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 4,700 ล้านบาทซึ่งปภ.ได้โอนเงินทั้งจำนวนให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วและจะเร่งตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วกว่า1ล้านคนสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ถึงที่
3: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แหละครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
2: ขณะเดียวกันนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าแบ่งเงินช่วยเหลือออกเป็น2ส่วนได้แก่เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยได้ทยอยสำรวจและเริ่มจ่ายเงินเยียวยาแล้วส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยประจำประสบอุทกภัยไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรืออาคารสูงถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทปภ.ได้ชี้แจงและประสานไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยรวม65จังหวัดให้เร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลกลับมายังปภ.โดยทันทีที่ปภ.ได้รับและตรวจสอบความถูกต้องใช้เวลาไม่เกิน2วันจะส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนภายใน3วันทำการคาดว่าจะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ภายในสัปดาห์นี้สำหรับความคืบหน้าการขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนเข้าระบบแล้วกว่า 1,56,000 ครัวเรือนพร้อมแนะนำข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเสียหายแล้วกว่า 1,600,000 ไร่ใน43จังหวัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกร
4: นายวีรศักดิ์บุญเชิญรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า

0: ว่าจากการสำรวจพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว43จังหวัดพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 1.6 ล้านแสนไร่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ปลูกข้าวพืชผักพืชไร่ไม้ผลและไม้ยืนต้นซึ่งมีการประกาศเขตภัยพิบัติแล้วใน24จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับจังหวัดหรือกชพจจะทยอยประกาศพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะได้ดำเนินการสำรวจและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือสำหรับเกษตรกรตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปนอกจากนี้จะเร่งฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรทั้งในด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตฟื้นฟูอาชีพและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดส่งความช่วยเหลือให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bankระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank GroupAnnual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าก่อนที่การประชุมระดับโลกจะเริ่มขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยจะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งเป็นโอกาสสำคัญในการดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้กำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในเรื่องกระบวนการตรวจตรงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินพร้อมมอบหมายให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.และสายการบินต่างๆเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเช็คอินการขนส่งกระเป๋าสัมภาระหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: เช่นเดียวกับนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าเกี่ยวกับนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าเดียวกับนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าเดียวกับนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วม
3: การเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยพอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่าย สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒนารัฐทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนประกาศยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในวันที่29พฤศจิกายนนี้หลังจากรัฐสภาสเปนมีมติไม่เห็นชอบร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่อาศัยราคาแพงซึ่งเสนอโดยรัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายกรัฐมนตรีซานเชสทั้งนี้หากพรรค PSOE ของนายกรัฐมนตรีซานเชสพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งทั่วไปของสเปนที่จะเริ่มขึ้นในเดือนหน้าอาจเป็นการสิ้นสุดของหนึ่งในรัฐบาลฝ่ายซ้ายที่ยังคงเหลืออยู่ในทวีปยุโรปท่ามกลางบรรดาพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่กำลังขยายอิทธิพลเพิ่มขึ้นทั่วทวีปดังกล่าวขณะที่นายกรัฐมนตรีซานเชสเรียกร้องให้ประชาชนสนับสนุนพรรค PSOE ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลให้สามารถคว้าชัยชนะและมีคะแนนเสียงข้างมากในรัฐสภาจากการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ทั้งหมดที่ใช้ในปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านที่ประจำการอยู่ในฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษถูกย้ายกลับไปทางฐานทัพในสหรัฐแล้วอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดระหว่างการเคลื่อนย้ายเครื่องบินเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษจับกุมผู้ต้องสงสัย5รายซึ่งมีพฤติการเข้าข่ายการก่อวินาศกรรมใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทำให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงถึง85ครัวเรือนออกจากพื้นที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

0: มุมมองความคิดการใช้ชีวิตไปกับเราในรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านมายังรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance วรรณชัยจิตที่วงรายงานตัวครับนำสาระเรื่องของแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างชีวิตที่สมดุลทั้งกายและใจกับเรื่องราวต่างๆที่ถ่ายทอดมาจากบทสัมภาษณ์ก็ดีบทความข้อเขียนเป็นทั้งความรู้เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นการรายงานกระแสหรือว่าแนวโน้มที่น่าสนใจในยุคปัจจุบันนี้ทั้งเรื่องของการดูแลสุขภาพกายใจและก็เรื่องของการทำงานนั่นเองครับเรื่องการทำงานวันนี้จะพามารู้จักกับผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่อันดับ7ของโลก Facebook นั่นเองหรือทุกวันนี้ที่เรารู้จักกันดีในชื่อใหม่ว่า Meta Mark Zuckerberg โด่งดังมากครับเป็นผู้ที่ทำให้โลกโซเชียลมีเดียนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์ได้อย่างแยกกันไม่ออกอีกต่อไป Facebook ประสบความสำเร็จอย่างมากครับในการเข้าถึงประชาชนในการสร้างเทคโนโลยีในการเชื่อมโลกแล้วก็ทำให้ชีวิตประจำวันนั้นมีการติดต่อสื่อสารมีการเชื่อมโยงกันมีการถ่ายทอดข้อมูลเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาคนเราก็เลยไม่ขาดแคลนข่าวสารเนื่องจาก Facebook นี่แหละครับมาดูชีวิตประจำวันของผู้บริหารท่านนี้มาร์ค ซักเคอร์เบิร์กในฐานะของผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีความสำคัญขนาดนี้เนี่ยนะครับเขาบริหารจัดการอย่างไรใช้เวลาไปทำอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานอดิเรกเนี่ยมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กทำอะไรมาดูเคล็ดลับการบริหารธุรกิจเคล็ดลับการบริหารชีวิตของมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กกันในวันนี้นอกจากนี้ก็จะฝากไว้เป็น10ข้อคิดของนักเบสบอลชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่สามารถไปสร้างชื่อเสียงประสบความสำเร็จในการเล่นเบสบอลอาชีพที่สหรัฐอเมริกา10เคล็ดลับของการประสบความสำเร็จในแบบฉบับของโอทานิโซเฮนั่นคือเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับงานที่ชอบชีวิตที่ใช่Work Life Balance หลายท่านคงจะรู้จัก Facebook นะครับโซเชียลมีเดียยุคแรกที่เข้ามาพลิกโฉมโลกใบนี้ผู้ก่อตั้งคือ Mark Zuckerberg นับตั้งแต่ Facebook ก่อตั้งเมื่อ20ปีที่แล้ว Mark Zuckerberg ได้พาบริษัทขึ้นมายิ่งใหญ่เป็นอันดับ7ของโลกในชื่อบริษัทใหม่ว่า Meta ด้วยมูลค่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐมาร์คได้ขยายเมตาให้ใหญ่โตจนเป็นเจ้าของ Messenger Instagram WhatsApp แล้วก็ Threads แม้ว่าเมตาจะยิ่งใหญ่มากนะครับแต่ด้วยแรงกดดันจากคู่แข่งไม่ว่าจะเป็น Apple คลิปสั้นของ TikTok ที่มาแรงรวมถึงการดูแลเนื้อหาในโซเชียลที่นับวันมีความซับซ้อนเกิดข่าวปลอมเกิดเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมมากมายจึงน่าสนใจว่าซักเคนเบิร์กเนี่ยมีกิจวัตรประจำวันอย่างไรในการบริหารชีวิตและรับมือความกดดันที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในการบริหารธุรกิจของตนเองมาร์คซักเคอร์เบิร์กบอกว่าตื่นมาต้องเช็คข่าวก่อนเลยก็เช็คผ่าน Facebook ของตัวเองนี่แหละครับตื่นประมาณ 8:00 นเช้าเช็ค Facebook เช็ค Messenger เช็ค WhatsApp บนโทรศัพท์ทันทีเช็คก่อนที่จะใส่ Contact Lens อีกอย่างไรก็ตามครับมาร์คยอมรับว่าการเช็คโทรศัพท์เป็นสิ่งแรกตอนตื่นนอนนั้นไม่ใช่นิสัยที่ดีมากนักเพราะบางทีก็จะได้รับข้อความประมาณมหาศาลเลยนะครับที่เป็นข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะคนมักจะเก็บเรื่องดีๆไว้บอกกับมาร์คซักเคอร์เบิร์กด้วยตัวเองมากกว่าแต่สิ่งที่บอกในโซเชียลมีเดียเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีซะมากกว่าก็เลยต้องมีวิธีดูแลความเครียดฮีลใจตัวเองไม่ให้อ่อนไหวไปกับข้อความอันเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเช่นนี้ก่อนแต่ที่แน่ๆก็ต้องเช็คแหละครับมีความจำเป็นที่จะต้องอัปเดตข่าวสารเป็นอย่างแรกในฐานะผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่อันดับ7ของโลกอย่างเมตานี่แหละอันดับที่2เลยล่ะครับสิ่งที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กชอบในฐานะงานอดิเรกก็คือเล่นศิลปะต่อสู้เพื่อจะทำให้ตัวเองมีความสามารถในการโฟกัสไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเรื่อยเปื่อยนั่นเองอัปเดตข่าวตอนเช้าเสร็จก็ถึงเวลาออกกำลังกายมาร์คซักเคอร์เบิร์กออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์สมัยก่อนนั้นมักจะวิ่งนะครับเคยวิ่งเยอะมาก่อนแต่ปัญหาของการวิ่งก็คือคุณสามารถคิดสารพัดเรื่องได้เยอะคือมีแนวโน้มจะมีความฟุ้งซ่านนั่นเองนะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็เลยเลิกวิ่งแล้วหันมาเล่นBrazilian Jiu-Jitsu ก็คล้ายกับการเอากีฬายูโดมาผสมกับมวยปล้ำเป็นศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานแทนที่จะวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นการเล่น Brazilian Jiu-Jitsu เนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายทั้งร่างกายและสมองเพราะว่าไม่สามารถจะละสายตาไปที่อื่นได้ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานนี้ต้องใช้สมาธิต้องโฟกัสอยู่ตลอดเวลานี่จึงเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบเลยในการใช้เวลาในการเล่นกีฬา ที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสำหรับมาร์คซักเคนเบิร์กเพราะหากเราหยุดสนใจเพียงเสี้ยววินาทีนั้นเราก็จะลงเอยด้วยการล้มลงไปอยู่ข้างล่างนั้นในเดือนมิถุนายนมาร์คซักเคนเบิร์กกล่าวว่าเล่นยูยิสสูและ MMA สัปดาห์ละ 3-4 ครั้งเลยทีเดียวช่วยฝึกความแข็งแรงฝึกสมาธิและปรับสภาพร่างกายในแง่ของไลฟ์สไตล์การแต่งกายนะครับมาร์คซักเคนเบิร์กบอกว่าก่อนออกจากบ้านนั้นหลายคนต้องเลือกและตัดสินใจว่าต้องแต่งกายแบบไหนแต่ตนเองนั้นประหยัดพลังสมองในการคิดเรื่องนี้ใส่เสื้อเหมือนกันทุกวันเลยดีกว่าตัดปัญหานี่คือสไตล์ของมาร์คซักเคนเบิร์กครับทำเรื่องแต่งตัวให้เป็นเรื่องง่ายสวมเสื้อแนวเดิมๆเหมือนกันเกือบทุกวันเพราะว่าต้องการทำให้ชีวิตโล่งโปร่งไม่ต้องตัดสินใจอะไรมากมายใช้พลังที่เหลือไปกับการโฟกัสว่าทำอย่างไรให้บริการชุมชนสังคมออนไลน์นั้นออกมาดีที่สุดบริหารธุรกิจอย่างไรให้ทันสมัยให้เท่าทันคู่แข่งและกระแสความเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีมีประสิทธิภาพที่สุดเอาเวลามาโฟกัสตรงนี้ดีกว่ามาร์คซักเคนเบิร์กกล่าวว่าการแต่งตัวเหมือนเดิมทุกวันนั้นช่วยให้ประหยัดพลังงานสมองเอาไว้ใช้ตัดสินใจทำงานที่สำคัญทำงานที่ Facebook สัปดาห์ละ 50-60 ชั่วโมงก็จริงแต่ว่ามาร์คซักเคนเบิร์กบอกว่าจิตใจนั้นจะคิดถึงโซเชียลมีเดียนี้ตลอดเวลาเลยคิดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อโลกคิดเกี่ยวกับการให้บริการชุมชนให้ดีขึ้นแต่ว่าเวลาส่วนใหญ่ไม่ได้คิดอยู่ในออฟฟิศนะครับหรือว่าคิดในขณะที่ประชุมกับคนอื่นแต่ว่าเวลาส่วนใหญ่ในการคิดตกผลึกสิ่งต่างๆของมาร์คซักเคนเบิร์กนั้นจะทำในสิ่งที่อยู่นอกเวลางานนอกออฟฟิศนั่นเองนะครับนี่คือเวลางานจริงๆของมาร์คซักเคนเบิร์กด้วยซ้ำนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับของมาร์คซักเคนเบิร์กก็คือว่าเวลาส่วนใหญ่อยู่กับการอ่านแล้วก็คิดอะไรบางอย่างคนเดียวถ้านับเวลาที่อยู่ในออฟฟิศแล้วเนี่ยนะครับมาร์คซักเคนเบิร์กอยู่ไม่เกินสัปดาห์ละ 50-60 ชั่วโมงแต่ถ้านับเวลาทั้งหมดที่มุ่งเน้นไปที่ภารกิจการงานนั่นคือทั้งชีวิตเลยก็คือไม่จำเป็นต้องอยู่ในออฟฟิศเท่านั้นอันดับต่อมาครับเรื่องงานก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามาร์คซักเคนเบิร์กก็เหมือนผู้บริหารชั้นนำอย่างบิลเกตหรืออีลอนมัสก็คือมุ่งมั่นกับการทำงานแบบเข้มข้นโฟกัสกับโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งแบบชนิดกัดไม่ปล่อยลูกน้องของมาร์คซักเคนเบิร์กบอกว่ามาร์คซักเคนเบิร์กเนี่ยเปรียบเสมือนตาแห่งซารอนก็คือว่าดวงตาที่มองเห็นทุกอย่างอ้างอิงมาจากเรื่อง The Lord of the Rings อันเป็นสายตาที่ไร้ความปราณีและเต็มไปด้วยการครอบงำนั่นเองนะครับนันสตอนี่เห็นว่ามาร์คซักเคนเบิร์กนั้นหันความสนใจไปยังทีมหรือว่าโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งพลังงานเยอะมากมีความมุ่งมั่นระดับสูงมากจนทำให้ทีมงานในบางคนรู้สึกเหนื่อยล้าแต่ทางออกก็คือว่ามาร์คซักเคนเบิร์กจะลดความเข้มข้นในการโฟกัสลงบ้างด้วยการกระจายพลังงานของตนเองออกไปหมายความว่าพยายามจะกระจายความสนใจไปสู่คนอื่นๆอย่างเท่าเทียมหลีกเลี่ยงการทุ่มเทไปที่โปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งมากเกินไปสร้างการมีส่วนร่วมในทีมส่งเสริมให้ทีมนั้นโต้ตอบกันโต้ตอบกลับมาบ้างนะครับพูดคุยปัญหากันแบบจริงๆจังๆแบบตรงไปตรงมาแบบนี้มีประสิทธิภาพมากกว่าการประชุมแบบเป็นทางการส่งเสริมให้ลูกน้องเสนอข้อแนะนำโดยไม่กดดันหรือว่าเรียกร้องจากทีมมากจนเกินไปวิธีการนี้ช่วยรักษาสมดุลระหว่างการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนโดยไม่ก้าวก่ายมากจนเกินไปแหละครับในการประชุมครั้งหนึ่งเนี่ย CEO Facebook ท่านนี้เล่าว่าตนเองได้มีกฎสำหรับการประชุมอยู่สำหรับการประชุม1ชั่วโมงเนี่ยทีมงานจะส่งเอกสารเตรียมการล่วงหน้าต้องอ่านอย่างน้อย1ชั่วโมงก่อนประชุมอ่านเอกสารแล้วก็คิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ก่อนจะเริ่มประชุมจริงๆจากนั้นพอประชุมเสร็จปุ๊บก็ต้องมีอีก1ชั่วโมงในการติดตามกับคนต่างๆหลังการประชุมนะครับนี่คือสไตล์การทำงานของมาร์คซักเคนเบิร์กในส่วนของชีวิตครอบครัวนะครับมาร์คซักเคนเบิร์กนี่มีสีภรรยาที่ชื่อว่าพริสซิลล่าทั้งคู่มีลูกสาว2คนพริสซิลล่านี่จะตื่นขึ้นมาเช็คเวลาในโทรศัพท์เพื่อดูว่าลูกๆจะตื่นเร็วๆนี้หรือไม่เด็กเล็กเนี่ยนะครับบางครั้งก็ตื่นไม่เป็นเวลาและตื่นบ่อยๆระหว่างกลางคืนแต่พอรู้ว่าเวลาตื่นนั้นเวลาอะไรเธอดูนาฬิกาปุ๊บก็จะรู้สึกกังวลละจะผวาไม่กล้าหลับอีกเพราะมีความรู้สึกว่าจะต้องตื่นขึ้นมาอีกในเร็วๆนี้ก็เลยจะเครียดและนอนไม่หลับอีกเลยเพราะฉะนั้นมาร์คซักเคนเบิร์กก็เลยสร้างนวัตกรรมเลยครับใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมประดิษฐ์กล่องนอนให้พริสซิลล่านอนหลับได้มากขึ้นกล่องนอนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้เธอนอนในกล่องนะครับแต่ว่าเป็นกล่องที่ใช้ไว้วางบนหัวเตียงของสีภรรยาแล้วก็จะปล่อยแสงสลัวๆออกมาในช่วงเวลาประมาณ 6-7 โมงเช้าเพื่อบอกให้เธอรับรู้ว่าถึงเวลาตื่นแล้วเพราะถ้าไม่มีแสงสว่างเลยเนี่ยคนเราก็จะรู้สึกว่ายังมืดยังนอนต่อได้อีกนั่นก็ทำให้ พริสซิลล่านั้นไม่ต้องเช็คเวลาอีกแล้วในระหว่างกลางคืนซึ่งเป็นสาเหตุของความเครียดนั่นเองสุดท้ายแล้วครับมาร์คซักเคนเบิร์กนั้นมีงานอดิเรกคือเรียนภาษาจีนแม่นึกถึงเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกชายเดี่ยวแบดมินตันวิกเตอร์อันเซลเซนแหละครับงานอดิเรกคือเรียนภาษาจีนเหมือนกันเลยในแต่ละวันเนี่ยมาร์คพยายามศึกษาภาษาจีนกลางและท้าทายตัวเองให้อ่านหนังสือเล่มใหม่ทุก2สัปดาห์แต่ว่าในกรณีของ Facebook นั้นดูเหมือนจะ purposeful มากกว่าก็คือมีจุดประสงค์ในเชิงธุรกิจที่น่าสนใจมากก็เพราะว่า Facebook ยังต้องท้าทายตลาดจีนต่อไปทุกวันที่จีนไม่เปิดให้ Facebook เข้าไปเปิดแพลตฟอร์มสำหรับคนจีนนะครับยังคงปิดกั้นอยู่แต่ Facebook ยังคงมีความหวังและมีเป้าหมายอยู่ว่าสักวันหนึ่งจะต้องเข้าถึงตลาดจีนผู้ใช้งานคนจีนให้ได้เพราะ Facebook มีภารกิจในการทำให้โลกเปิดกว้างและเชื่อมต่อกันมากขึ้นนะครับแต่ว่ามาร์คซักเคนเบิร์กบอกว่าอุปสรรคสำคัญก็คือในประเทศจีนนี่แหละจีนแบน Facebook รวมถึงเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่นไม่ว่าจะเป็น Twitter หรือว่า X เนี่ยนะครับแล้วก็ YouTube เป็นเช่นนี้มาตั้งแต่ปี2552แล้วมาร์คซักเคนเบิร์กแชร์ประสบการณ์ว่าหลงรักเมืองจีนในวันที่ไปปักกิ่งครั้งแรกเลยซักเคนเบิร์กกล่าวเป็นภาษาจีนกลางในครั้งหนึ่งในตอนที่ตนเองเดินทางไปปักกิ่งว่าหลงรักปักกิ่งมากแล้วก็เริ่มคุยภาษาจีนโชว์ทักษะภาษาจีนต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยชิงหวานักเรียนนักศึกษาตกใจไม่เชื่อหูตัวเองเลยครับนี่คือผู้บริหารแพลตฟอร์มระดับโลกในประเทศกลุ่มตะวันตกแต่กลับสนใจในวัฒนธรรมและภาษาของจีนนะครับน่าจะซื้อใจคนจีนได้พอสมควรมาร์คซักเคนเบิร์กกล่าวว่าเรียนภาษาจีนเพราะว่าญาติฝ่ายภรรยาพูดภาษาจีนและการเรียนภาษานั้นช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรมของประเทศจีนได้อย่างดีเลยล่ะมาร์คยังพูดถึงแรงจูงใจทางธุรกิจด้วยว่าสำหรับจีนนั้นถือเป็นตลาดใหญ่ที่บริษัทต่างชาติไม่อาจมองข้ามได้จีนมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตพุ่งถึง 1,070 ล้านคนแล้วในทุกวันนี้นักวิเคราะห์ท่านหนึ่งมองว่าถ้า Facebook สามารถเข้าตลาดจีนได้แล้วก็ดึงดูดผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวจีนได้อย่างน้อยสัก 30% ก็ยังดีของ 1,000 ล้านคนเนี่ยจะทำให้มูลค่าหุ้นของ Facebook เพิ่มขึ้น 3-4 ดอลลาร์ต่อหุ้นเลยทีเดียวล่ะครับนั่นก็เป็นหนึ่งในก้าวย่างที่มาร์คซักเคนเบิร์กเขาอยากจะให้เป็นไปนั่นคือการเจาะเข้าตลาดจีนนั่นเองแต่ทุกวันนี้มาร์คซักเคนเบิร์กเอาชนะใจคนจีนได้ในระดับหนึ่งเรียนภาษาจีนจนสามารถพูดจีนกลางได้ในระดับที่ใช้งานได้ดีเลยล่ะครับนั่นเป็นเรื่องราวของมาร์คซักเคนเบิร์กกับวิถีในออฟฟิศแล้วก็วิถีงานอดิเรกนอกออฟฟิศนะครับเคล็ดลับในการใช้ชีวิตของผู้บริหาร Facebook หรือว่าทุกวันนี้ที่รู้จักกันดีก็คือเมตา
0: อาเซียนมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสร้างโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านการทำงานการศึกษาการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศช่วยให้เราเข้าถึงบริการต่างๆได้ง่ายขึ้นเศรษฐกิจดิจิทัลปัจจัยสำคัญเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าอย่าและอย่าอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
1: เนื้อหาจากนี้ไปสำหรับคนที่มีความใฝ่ฝันทะเยอทะยานต้องการประสบความสำเร็จนะครับจะต้องมีการรักษาระดับระเบียบวินัยจะต้องเอาชนะใจตนเองจะต้องมีหลักการบางอย่างที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับวันนี้จะมาถ่ายทอด10บทเรียนของนักเบสบอลชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่ตอนนี้เป็นหนึ่งในนักกีฬาที่มีความสามารถโดดเด่นและประสบความสำเร็จที่สุดมีค่าตัวแพงที่สุดคนหนึ่งของโลกเลยประสบความสำเร็จในการเล่นเบสบอลอยู่ในลีกของอเมริกานู่นแล้วนะครับมีความสามารถที่หาได้ยากยิ่งในวงการเบสบอลระดับสูงในวันนี้10บทเรียนจากโอทานิโซเฮสำหรับคนที่ต้องการจะประสบความสำเร็จโดยเฉพาะเลยแหละครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า need for achievement ภาษาไทยที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเคยแปลเอาไว้ว่าตัณหาที่ต้องการจะประสบความสำเร็จนั่นเองแหละครับซึ่งถ้าดูแลกันให้ดีๆก็จะพบว่านี่คือตัณหาที่ไม่ได้สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจเกิดอาการบีบคั้นเร่าร้อนเหมือนกับตัณหาประเภทอื่นๆเพราะนี่คือตัณหาที่สร้างพลังงานให้ชีวิตนั้นได้ดำเนินต่อไปอย่างมีชีวิตชีวาและคึกคักรู้ความหมายของชีวิตว่า ตื่นขึ้นมาวันนี้เราจะทำอะไรต่อไปเพราะฉะนั้นครับ need for achievement เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ควรจะส่งเสริมเราท่านทั้งหลายนั้นควรจะรับเอามาใช้ในฐานะอุปนิสัยและก็ทัศนคติอันเป็นไปเพื่อสร้างเสริมชีวิตที่ดี10บทเรียนของโอทานิโซเฮข้อแรกครับการตั้งเป้าหมายนั้นตั้งได้แต่ความสำคัญอยู่ที่ว่าเส้นทางไปถึงเป้าหมายเนี่ยนะครับจะทุ่มเทมากแค่ไหนคำพูดนี้นึกถึงหนังเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่า The Killer พระเอกมุ่งมั่นทะเยอทะยานมากเวลาจะทำโปรเจกต์บางอย่างให้สำเร็จนั้นก็จะทุ่มเทสุดชีวิตภาษาอังกฤษใช้คำว่า This is what it takes หรือนี่คือสิ่งที่จะต้องทำ What you commit yourself to หรือว่าสิ่งที่คุณปฏิญาณตนที่จะอุทิศให้ If you want to succeed ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นครับการตั้งเป้าหมายตั้งได้แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากแต่ความสำคัญคือจะต้องทุ่มเทอย่างมากๆเลยเพื่อจะบรรลุเป้าหมายตรงนั้นต้องมีความจริงจังกับเป้าหมายนี่คืออย่างแรกข้อที่2ชีวิตไม่ได้สร้างความฝันแต่ความฝันต่างหากที่สร้างชีวิตข้อ3ครับนักเบสบอลท่านนี้นั้นเริ่มต้นมาด้วยการต้องประสบเจอกับอุปสรรคต่างๆมาไม่ใช่น้อยครับหลักการก็คือต้องเก็บโอกาสที่คนอื่นโยนทิ้งไปอย่าประเมินโอกาสต่างๆต่ำเกินไปครับทุกรายละเอียดมีความสำคัญข้อที่4ครับบางสิ่งที่คนอื่นมองว่าเป็นความล้มเหลวสำหรับโอทานิโซเฮเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งเท่านั้นในการก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่การถอยหลังนี่คือทัศนคติเชิงบวกข้อที่5ครับโอทานิโซเฮไม่สนใจว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลวสิ่งสำคัญคือการได้ลงมือทำข้อที่6ในการควบคุมอารมณ์ตนเองนั้นถ้ามีความรู้สึกว่าเกิดโมโหขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยนั่นให้เข้าใจได้เลยว่ารู้สึกว่าเรายอมแพ้แล้วการโมโหคือการยอมแพ้เพราะฉะนั้นควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตใจมีทัศนะทางบวกเสมอและก็จะไม่พ่ายแพ้อะไรง่ายๆด้วยอารมณ์ตัวเองที่เกิดอาการโมโหขึ้นมาข้อ7นะครับถ้าไม่มีประสบการณ์ที่เจ็บปวดก็จะไม่มีประสบการณ์ที่มีความสุขเช่นกันตรงนี้ไม่ต้องอธิบายความให้ยืดยาวข้อ8ครับโอทานิโซเฮคิดว่าการจำกัดตัวเองด้วยการคาดเดา ว่าเราทำได้แค่นี้เป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์ข้อ9ครับแทนที่จะบอกว่าฝึกตีลูกทุกวันควรกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจนว่าจะฝึกกี่ชั่วโมงต่อวันและกี่ครั้งต่อวันคือสร้างแผนการให้ชัดเจนลงรายละเอียดในทางปฏิบัติแล้วยึดตามแผนตรงนั้นอย่างเคร่งครัดข้อ10ข้อสุดท้ายครับโอทานิโซเฮนักเบสบอลระดับโลกท่านนี้ชีวิตตอนมัธยมปลายเคยได้รับคำแนะนำว่าให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าทำในสิ่งที่สนุกคิดว่าผู้ใหญ่คือคนที่คิดได้ว่าอะไรถูกต้องแล้วต้องลงมือทำตัวเองนั้นยังต้องพัฒนาอีกมากแต่ก็คิดว่าการควบคุมตัวเองในการกระทำนั้นเป็นสิ่งสำคัญสรุปคือทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับอย่าทำสิ่งที่สนุกหากจำเป็นจะต้องเลือกนั่นคือ10ข้อสำหรับหลักการที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าท่านจะทำอะไรอยู่ก็ตามนะครับเป็น10บทเรียนจากโอทานิโซเฮนักเบสบอลชาวญี่ปุ่นที่ตอนนี้โด่งดังที่สุดติดอันดับโลกไปแล้วโด่งดังอยู่ในลีกของอเมริกาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้กับงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance วรรณชัยจิตทิพย์วงศ์ต้องลาไปก่อนเพื่อจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับขอมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
0: หามุมมองความคิดการใช้ชีวิตไปกับเราในรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวสมุดภาพประวัติศาสตร์นารีรัตน์หัตถศิลป์เฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรียกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากลโปรจิโนอัธยาธิติกุลคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาเวลา 12:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญมิได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้เพราะความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้ว จึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประชุมเตรียมพร้อมการอำนวยความสะดวกประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่24ตุลาคมนี้
2: นายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานการประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาลชั้น4ศาลากลางจังหวัดหนองคายเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกและการดูแลประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่24ตุลาคม2569เวลา 7:00 น.สำหรับจังหวัดหนองคายประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีได้ที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ภายในวัดโพชัยพระอารามหลวงและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทรงดอกบัวซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่ทั้ง8อำเภอส่วนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์พุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวสมุดภาพประวัติศาสตร์นารีรัตน์หัตถสินเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีที่ทรงยกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากล
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือนารีรัตน์หัตถสินจัดพิมพ์โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยเปิดเผยว่าโครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เล่มนี้จะทำขึ้นเป็นปีที่5ที่สะท้อนพระวิริยะอุตสาหะและพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการฟื้นฟูผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้ง76จังหวัดโดยมีคณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกลงพื้นที่โคชิ่งและจัดการประกวดในทุกภูมิภาคเพื่อคัดเลือกสุดยอดผ้าและงานหัตถกรรมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและขอรับพระราชทานวินิจฉัยพร้อมเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: มหาเถรสมาคมมีมติรับรองเอกสารวิชาการสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์เพื่อใช้อ้างอิงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวาระครบ100ปีแห่งการสถาปนาธรรมศึกษาร
4: องศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบเอกสารทางวิชาการด้านการสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กันยายนได้มีมติเห็นชอบการเสนอเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวาระครบรอบ1 100ปีแห่งการสถาปนาธรรมศึกษาและพระกรณียกิจในการส่งเสริมการศึกษามรดกทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมแห่งสันติภาพเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโกในการเสนอชื่อโดยกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจัดการประชุมณวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามเมื่อวันที่11กันยายนมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานและมีมติมอบหมายให้จัดทำเอกสารประกอบการนี้รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรได้เรียบเรียงเอกสารวิชาการฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษและประกอบกับผลงานการเป็นบรรณาธิการหนังสือดั่งทองชมพูนุชพระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวาระยะวงศ์สนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโอกาสนี้ได้นำความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อขอประทานพระดำริเห็นชอบเอกส

0: ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประกอบเพิ่มเติมต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลักดันทุนวัฒนธรรมสร้างอาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมเสริมสร้างพลังความร่วมมือทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมแก่สภาวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายวัฒนธรรมโดยเสนอให้เร่งยกระดับบทบาทจากการจัดกิจกรรมสู่การเป็นกลไกเชื่อมโยงคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ภูมิปัญญากับความคิดสร้างสรรค์ชุมชนกับภาคเอกชนตลอดจนเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวและตลาดโดยรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ควบคู่กับการต่อยอดภูมิปัญญาให้ร่วมสมัยด้วยเทคโนโลยีและสื่อใหม่เปิดพื้นที่ให้ศิลปินชุมชนผู้ประกอบการและเยาวชนได้แสดงศักยภาพรวมทั้งนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนพร้อมส่งเสริมให้สภาวัฒนธรรมแต่ละจังหวัดค้นหาและถ่ายทอดเรื่องราวอันโดดเด่นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในระดับประเทศและนานาชาติโดยเฉพาะการทำให้วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้นำไปสร้างสรรค์ดนตรีภาพยนตร์คอนเทนต์สินค้าและธุรกิจเพื่อสร้างอาชีพและอนาคตให้วัฒนธรรมอยู่ในชีวิตและสร้างโอกาสให้คนไทยนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดมิตรภาพสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดอย่างเป็นรูปธรรม
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายไกลาลาชานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้เป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตครั้งแรกในรอบ13ปีนับตั้งแต่ปี2556และเป็นครั้งแรกภายหลังติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อเดือนตุลาคม2568การเยือนครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดบทบาทใหม่ของความสัมพันธ์ไทยติมอร์เลสเตและต่อยอดมิตรภาพอันดีระหว่างสองประเทศสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายจะหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ร่วมกันพร้อมผลักดันการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการติดตามและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้จะแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่ให้ความสนใจร่วมกันโดยเฉพาะภายหลังติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนซึ่งจะเปิดโอกาสให้ไทยและติมอร์เลสเตทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของประชาคมอาเซียนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยการบินไทยเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วและเร่งจัดการสัมภาระที่ยังตกค้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาสัมภาระตกค้างของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าขณะนี้เที่ยวบินกลับมาให้บริการตามปกติแล้วโดยไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมในส่วนของสินค้าคาร์โก้สามารถระบายได้แล้วกว่า90%ขณะที่สัมภาระของผู้โดยสารกลุ่มแวบเปลี่ยนเครื่องหรือทรานซิตได้รับการจัดส่งสู่ปลายทางครบถ้วนแล้วตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับกระเป๋าสัมภาระทั่วไปเหลือตกค้างประมาณ400ใบซึ่งอยู่ระหว่างเร่งประสานเจ้าของและมีอีก200ใบที่รอการเดินทางมารับคืนอย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมสายการบินไทยและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนยังคงปฏิบัติงานผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอร์รูมต่อไปเพื่อเร่งระบายสัมภาระที่หลงเหลือให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ปฏิพลสัทพมารายงาน
1: กรมการท่องเที่ยวร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง

0: อากาศยานนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากรมการท่องเที่ยวร่วมกับบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท.สมาคมโรงแรมไทยและสมาคมภัตตาคารไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนโดยส่งเสริมให้ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารรวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรณรงค์ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่ใช้แล้วซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Fly to Fly ที่เชื่อมโยงธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารกับภาคพลังงานและการบินโดยนำน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงสำหรับภาคการบินช่วยให้การจัดการทรัพยากรเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่ของการท่องเที่ยวตั้งแต่ที่พักและอาหารไปจนถึงพลังงานและการเดินทางคาดว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวอาหารบริการพลังงานและการบินเกิดการทำงานร่วมกันมากขึ้นใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจ
1: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้แหล่งเพาะปลูกผักสำคัญทั้งในภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบขณะที่การขนส่งใช้เวลานานขึ้นทำให้ปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงและราคาบางรายการปรับสูงขึ้นกรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการปริมาณผักโดยประสานเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางสำคัญอาทิตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดสี่เมืองและตลาดล้านเมืองเพื่อเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ระบบตลาดและทำให้สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจจากการติดตามราคาขายส่งที่ตลาดสี่มุมเมืองพบว่าผักหลายรายการเริ่มปรับลดลงอาทิกะหล่ำปีเขียวจาก12บาทเหลือ8บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาเขียวจาก70บาทเหลือ42บาทและต้นหอมจาก150บาทเหลือ130บาทขณะที่ใบแมงลักยังมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นจากผลกระทบด้านผลผลิตสำหรับเทศกาลกินเจปีนี้กรมการค้าภายในเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมโดยร่วมกับผู้ประกอบการและห้างค้าปลีกค้าส่งจำหน่ายอาหารเจปรุงสุกในราคาประหยัดพร้อมจัดโปรโมชั่นวัตถุดิบเจเครื่องปรุงเจลดสูงสุดกว่าร้อยละ50เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่งสารขอบคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องในวันครูโลกย้ำความทุ่มเทของครูเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
2: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่งสารเนื่องในวันครูโลกซึ่งตรงกับวันที่5ตุลาคมของทุกปีถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศเพื่อขอบคุณในความทุ่มเทและส่งกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ดูแลนักเรียนช่วยให้เด็กค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเองระบุว่าการเป็นครูในปัจจุบันต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งเทคโนโลยีภาระงานข้อจำกัดด้านทรัพยากรความแตกต่างของผู้เรียนและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแต่ความตั้งใจและความใส่ใจของครูยังเป็นพลังงานสำคัญในการประคับประคองการเรียนรู้และสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะสนับสนุนให้ครูมีเครื่องมือและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานเพื่อให้มีเวลาและพลังในการดูแลผู้เรียนได้อย่างเต็มที่จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคา แต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 20:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาญี่ปุ่นในวันนี้ที่ระบุว่าจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญของญี่ปุ่นพร้อมให้คำมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์และมั่นคงระหว่าง2ประเทศรวมทั้งส่งเสริมการเจรจาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิเน้นย้ำว่าญี่ปุ่นจะยังคงยืนยันจุดยืนของตนเองอย่างหนักแน่นความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเปิดเผยระหว่างการพบหารือกับนายทาเคชิอิวายะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นจำเป็นต้องปกติอีกครั้งท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศที่ยังคงย่ำแย่ลงนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกาะไต้หวันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568ซึ่งทำให้ทางการจีนไม่พอใจเป็นอย่างมากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคแห่งหนึ่งในแคว้นอีคุสซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแคว้นอีคุสอย่างใกล้ชิดโดยเรียกร้องให้ทางการรัสเซียเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเร็วที่สุดและโปร่งใสทั้งนี้กาฬโรคปอดเกิดจากเชื้อแบคทีเรียยูซิเนียเพสติสซึ่งมักพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและหมัดที่อาศัยอยู่กับสัตว์เหล่านี้โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่ากาฬโรคเป็นโรคที่ติดเชื้อที่แพร่ได้ง่ายและอาจทำให้เสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ากระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาประกาศเริ่มการสลับจ่ายกระแสไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงตามกำลังการผลิตที่มีอยู่พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดท่ามกลางความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นหลังฤดูมรสุมสิ้นสุดลงและเมียนมากำลังเข้าสู่ฤดูแล้งประกอบกับปรากฏการณ์เอลนิโญที่รุนแรงกำลังทำให้อุณหภูมิทั่วประเทศสูงขึ้นกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเมียนมายังระบุว่าหากความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงเกินกำลังการผลิตอาจทำให้โรงไฟฟ้าหยุดทำงานกระทันหันหรือทำให้ระบบสายส่งไฟฟ้าหลักขัดข้องจนเกิดไฟฟ้าดับทั่วประเทศจึงต้องสลับไฟเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยทิ้งห่างอีนายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2อยู่3สโตรกนับเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในอาชีพและเป็นแชมป์รายการที่4ของเธอในฤดูกาลนี้อีกด้วยกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้ง2026ถึง2027สนามที่9ที่สนาม Dynasty Golf and Country Club จังหวัดนครนายก TJ เด็กชายปันนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหวด6อันเดอร์พา66คว้าแชมป์คลาส EB ไปครองได้สำเร็จพร้อมทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกการแข่งขันปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกรายการ2026ช็อตกันเวิลด์ชูตกรีซที่ประเทศกรีซระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าทีมนักแม่นปืนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับ5ของตารางเหรียญและเป็นทีมเดียวจากเอเชียที่ทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลติดกลุ่ม10อันดับแรกของตารางเหรียญรางวัลอีกด้วยศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A4 โปรตุเกสเปิดบ้านเอาชนะนอร์เวย์ที่เกมนี้เหลือ10คน2ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี12แต้มเต็มรั้งจากฝูงกลุ่มส่วนทีมไวกิ้งมี3แต้มรั้งบ๊วยของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเดนมาร์กบุกชนะเวลส์1ประตูต่อ0เก็บเพิ่ม3แต้มมี6คะแนนรั้งรองจากฝูง ส่วนทีมมังกรแดงมี3แต้มรั้งรองบวยทางด้านกลุ่ม A2 เนเธอร์แลนด์ยังฟอร์มยอดเยี่ยมเปิดบ้านเอาชนะเซอร์เบีย2-1เก็บเพิ่ม3แต้มมี8คะแนนจาก4นัดขึ้นนำจากฝูงกลุ่มส่วนเซอร์เบียแพ้รวดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับบวยส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกรีซเสมอเยอรมนี0-0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้กรีซมี8คะแนนจาก4นัดเช่นเดียวกันรั้งรองจากฝูงส่วนทัพอินซีเล็กมี5แต้มรั้งอันดับ3สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวลูคัสอาฮีฮาโดแบ็คขวาชาวสเปนมาร่วมทีมในฤดูกาลนี้หลังนักเตะหมดสัญญากับสโมสรเรอัลโอเบียโดอดีตต้นสังกัดในลีกรองของประเทศสเปนตัวอาฮีฮาโดจะสวมเสื้อหมายเลข17ให้กับทัพปราสาทสายฟ้าในฤดูกาลนี้แต่สามารถลงเล่นได้ในฟุตบอลถ้วยและฟุตบอลระดับภูมิภาคเท่านั้นเนื่องจากเลยเวลาลงทะเบียนผู้เล่นเล็กแรกของไทยลีกมาแล้วภูริพัฒน์สอนการรายงาน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
7: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั่นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมย์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับมายังรายการ World in Perspective ครับวรรณชัยจิตที่วงดำเนินรายการครับกับนานาสาระเรื่องของสถานการณ์โลกครับ FM 93.5 และ FM 95.5 คือแพลตฟอร์มของสวทเราครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอประเด็นหลากหลายมิติครับวันนี้ภูมิรัฐศาสตร์เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องใกล้ตัวด้วยเพราะว่าเรานั้นบางครั้งเนี่ยจะถูกบังคับให้ต้องเลือกข้างต้องดำเนินยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับอำนาจแล้วก็การสร้างสมดุลต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบโลกในปัจจุบันซึ่งมีความแตกต่างเป็นอย่างยิ่งจากโลกในสมัยก่อนหน้านั้นอย่างที่เราจินตนาการไม่ถึงจริงๆนะครับท่ามกลางการพัฒนาของ AI และก็ห่วงโซ่ supply chain ของการแบ่งงานกันทำอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับหรือจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีลักษณะของความเป็นยุทธศาสตร์คือหัวใจสำคัญที่ทำให้ภูมิรัฐศาสตร์โลกนั้นขับเคลื่อนไปได้ในสมัยก่อนครับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นั้นถูกเชฟด้วยอุดมการณ์ล้วนๆเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับซัพพลายเชนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะในยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีการเชื่อมโยงกันของอุตสาหกรรมที่เข้มข้นเหมือนในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นสิ่งใดๆที่จะทำให้ยุทธศาสตร์ของประเทศหรือว่านโยบายต่างประเทศของเรานั้นมีการผันแปรเปลี่ยนแปลงไปได้เนี่ยจะต้องเกิดขึ้นจากบริบทของโลกที่มหาอำนาจ2ขั้วที่มีอุดมการณ์ต่างกันเลือกแล้วที่จะทำเช่นนั้นแล้วก็เลือกที่จะให้พันธมิตรเข้ามาอยู่ในวงจรของตัวเองวันนี้ก็เลยจะคุยกันถึง6ตุลาคมย้อนอดีตไป50ปี50ปีแล้วนะครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการล้อมฆ่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทำให้เกิดบาดแผลที่ลึกซึ้งจนถึงทุกวันนี้เราจะไม่พาไปเรียนรู้เรื่องของ6ตุลาในบริบทของในประเทศนะเพราะวันนี้เนี่ยเรื่องของต่างประเทศเราจะต้องวิเคราะห์ให้ถึงแก่นเลยว่าภูมิรัฐศาสตร์ในเวลานั้นเนี่ยมีหน้าตาเป็นอย่างไรสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริบทของโลกเนี่ยนะครับเชฟยุทธศาสตร์หรือว่านโยบายของไทยอย่างไรและทำให้นักศึกษาต้องไปมีความเกี่ยวข้องกับวงจรความรุนแรงลักษณะนี้เพราะฉะนั้นครับในยุคนั้นก็คือสงครามเย็นที่วันนี้ผ่านมา50ปียังสร้างบาดแผลไปไม่น้อยเหมือนกันวันนี้จะย้อนไปดูครับความรุนแรงในบริบททางภูมิรัฐศาสตร์กับ6ตุลาคมในฐานะที่กำลังจะครบรอบ50ปี6ตุลาคมในวันพรุ่งนี้ครับคุณว่างรับเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองของไทยในวันที่6ตุลาคม2519ถือเป็นปรากฏการณ์สำคัญของเมืองไทยสมัยใหม่ซึ่งอาจจะมีคำอธิบายได้หลากหลายเหมือนกันแต่ในที่นี้ครับจะทดลองนำเสนอกระแสความรุนแรงทางการเมืองของไทยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ครับที่ผมถอดความมาจากเนื้อหาข้อเขียนนะครับยุทธบทความของอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การอาหารและก็การต่างประเทศของคณะรัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในมุมมองของประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์นั้นเราอาจจะตั้งเป็นสมมติฐานได้ว่าเหตุการณ์6ตุลาคม19คือปฏิกิริยาที่สะท้อนถึงความหวาดกลัวทางการเมืองของกลุ่มขวาจัดจึงตัดสินใจใช้ความรุนแรงยุติบทบาทขบวนการนักศึกษาประชาชนที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลัง14ตุลาคมปี16หรือว่า2ปี3ปีก่อนหน้านั้นการเติบโตเช่นนี้เนี่ยเป็นคู่ขนานกับปัญหาสงครามคอมมิวนิสต์ในบ้านและก็ปัญหาความผันผวนของสงครามเวียดนามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปี2516เนี่ยนะครับอยู่ในกระแสของสงครามเย็นในภูมิภาคที่มีแกนกลางอยู่กับปัญหาสงครามเวียดนามครับซึ่งสหรัฐอเมริกาในฐานะมหาอำนาจใหญ่นั้นตัดสินใจเข้ามามีบทบาทโดยตรงด้วยความเชื่อในทางอุดมการณ์นะครับว่าจะต้องหยุดการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในเวียดนามให้ได้พร้อมกันนั้นจะต้องปิดล้อมการขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ในลาวและกัมพูชาด้วยในเวลานั้นเนี่ยผู้นำสหรัฐนะครับนำโดยประธานาธิบดีลินดอน บี จอห์นสันผู้ซึ่งจุดประกายให้เกิดสงครามเวียดนามเลยนะครับผู้ดำรงตำแหน่งในยุคนั้นพอดีเชื่ออย่างมั่นใจว่าการทำเช่นนี้จะทำให้ทั้งไทยและประเทศในภูมิภาคนั้นมีความปลอดภัยจากการคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์ขณะเดียวกันบรรดากลุ่มผู้นำปีกขวาในภูมิภาคล้วนมีทัศนะที่คล้อยไปกับนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ของสหรัฐในยุคสงครามเย็นกันอย่างพร้อมเพรียง ราะฉะนั้นครับสงครามต่อต้านคอมมิวนิสต์จึงเป็นยุทธศาสตร์หลักของบรรดาผู้นำขวาจัดในภูมิภาครับรวมถึงผู้นำไทยด้วยยุทธศาสตร์ที่มีทัศนะที่ชัดเจนนะครับว่าคอมมิวนิสต์เป็นภัยคุกคามหลักจะต้องทำลายเสียให้สิ้นซากสอดรับกับนโยบายด้านความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาอันส่งผลให้สหรัฐนั้นมีสถานะเป็นผู้นำพันธมิตรตะวันตกในยุคสงครามเย็นครับโดยเงื่อนไขเช่นนี้แหละครับผู้นำฝ่ายขวาทั้งหลายในไทยจึงพยายามที่จะควบคุมการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในบ้านของตัวเองให้ได้มีการใช้มาตรการอันเข้มข้นอย่างการทหารเพราะชัยชนะของคอมมิวนิสต์ในประเทศหนึ่งนั้นย่อมส่งผลทางการเมืองโดยตรงต่อประเทศข้างเคียงหรือหากประเทศหนึ่งเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยประเทศอื่นในภูมิภาคจะล้มตามกันเหมือนกรณีการล้มของโดมิโนก็เลยตั้งชื่อปรากฏการณ์นี้ว่าทฤษฎีโดมิโนครับที่เป็นแกนกลางของคำอธิบายแบบอเมริกันในยุคสงครามเย็นดังนั้นครับจะเห็นได้ว่าสำหรับชนชั้นนำผู้นำทหารและบรรดาผู้นำปีกขวาที่กรุงเทพเนี่ยนะครับไม่เพียงแต่เผชิญหน้ากับกระแสความตื่นตัวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ภายในสังคมไทยเท่านั้นนะครับหากแต่ยังเผชิญกับกระแสความผันผวนทางการเมืองและสงครามในภูมิภาคด้วยสภาพเช่นนี้แหละครับทำให้การเติบโตของขบวนการนิสิตนักศึกษาภายหลังปี2516นั้นเบ่งบานพร้อมกับปัญหาสงครามคอมมิวนิสต์ทั้งในบ้านและนอกบ้านกลายเป็นสิ่งที่ถูกจับมาเชื่อมโยงกันจนกลายเป็นภัยคุกคามกับความมั่นคงอย่างมีนัยสำคัญนะครับภัยคุกคามความมั่นคงในภาวะเช่นนี้ถูกมองโดยบรรดาชนชั้นนำและผู้นำฝ่ายขวาโดยเฉพาะผู้นำทหารครับเขารู้สึกกังวลมากนะครับถ้านักศึกษาจะขยายตัวออกมามากกว่านี้เพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงกับปัญหาคอมมิวนิสต์ด้วยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ในอินโดจีนเมื่อเวียดนามและกัมพูชาแตกครับหมายถึงระบบการปกครองเดิมของทั้งสองเนี่ยล้มลงพร้อมกับชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสต์ในเดือนเมษายน2518และต่อมาในช่วงปลายปีระบบการปกครองเก่าของลาวก็สิ้นสุดตามกันไปจนเปรียบเทียบได้กับโดมิโน3ตัวที่ล้มตามกันในอินโดจีนแล้วล่ะครับการล้มลงของรัฐบาลฝ่ายขวาในอินโดจีนทำให้เกิดคำถามสำคัญนะครับถึงความอยู่รอดของไทยหวาดกลัวกันมากครับในเวลานั้นโดมิโนกัมพูชาล้มแล้วเวียดนามล้มตามมาลาวก็ล้มเป็นประเทศถัดมาและโดมิโนไทยน่าจะล้มตามไปด้วยนี่คือความกังวลที่สมเหตุสมผลทีนี้เมื่อโดมิโนทั้ง3ตัวล้มตามกันในอินโดจีนแล้วเนี่ยโดมิโนตัวที่4กรุงเทพก็เข้าข่ายเลยครับทฤษฎีของโดมิโนไทยซึ่งแน่นอนครับจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่นะฮะไม่แน่ใจเพราะว่ายังไม่เคยเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในบรรดาทัศนะของกลุ่มขวาจัดทั้งหลายในไทยก็คือว่าเกิดความหวาดกลัวความกังวลแล้วล่ะว่าไทยจะเป็นโดมิโนตัวที่4ที่ล้มลงถ้าเช่นนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าถ้าจะไม่ให้โดมิโนไทยล้มชนชั้นนำผู้นำทหารและก็ผู้นำปีกขวาทั้งหลายของไทยนะครับจะทำอย่างไรกับสถานการณ์ในข้างต้นซึ่งสำหรับฝ่ายขวาแล้วนะครับคำตอบมีเพียงประการเดียวคือใช้กำลังเป็นเครื่องมือในการขจัดความกลัวครับ
3: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
4: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
3: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
4: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
3: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
6: ้สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
7: ์สื่อสารมวลชัวตอนปี2026โลกใหม่ของ AI กับทักษะที่ทุกคนต้องมีหากปี2025คือปีที่หลายคนเริ่มรู้จัก AI หรือเริ่มทดลองใช้ AI เป็นครั้งแรกปี2026นี้ก็ถือได้ว่าเป็นปีแห่งการยกระดับทักษะจากผู้ใช้ AI สู่คนที่ใช้ AI ได้อย่างชำนาญและปลอดภัยเพราะ AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือใหม่แต่กำลังกลายเป็นผู้ช่วยประจำวันทั้งในการทำงานการเรียนและการใช้ชีวิตด้วยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนท์ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านดิจิทัลของไทยและผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม IMC ได้เล่าถึง3ทักษะ AI พื้นฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องมีเพื่ออยู่กับ AI อย่างรู้เท่าทันในปี2026ค่ะ
8: ถ้าถามเรื่องของ AI เนี่ยตอนนี้เครื่องมือ AI มันเต็มไปหมดผมว่าทักษะแรกต้องรู้จักใช้เครื่องมือ AI ChatGPT ใช้งานยังไง Gemini เอ่ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะไอ้นี่คือการทักษะการใช้เครื่องมืออันที่2เนี่ยผมคิดว่าเราต้องมีความเข้าใจ AI สักนิดนึง AI เนี่ยมันเก่งยังไงมันทำอะไรได้อะไรทำไม่ได้เนี่ยเพราะว่าสิ่งที่ AI ตอบมาเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องมันมีความไม่แน่นอนของคำตอบอยู่ผมเรียกว่าเป็นทักษะทางด้าน soft skill ละทักษะในเรื่องของการคิดเชิงวิพากษ์นะฮะ critical thinking นะฮะว่าเอ๊ะไอสิ่งที่มันตอบมาเนี่ยถูกไหมเรามีเอ๊ะไหมมันเป็นเทคมันเหมือนกับว่าเสิร์ชอะไรขึ้นมาเราเชื่อทั้งหมดถูกไหมเดี๋ยวตอบมาปั๊บเฮ้ยทำทันทีทันใดเลยอ่ะแล้วก็มันมีอีกทักษะอย่างนึงนะฮะที่ประกอบกันคือตั้งคำถามเป็นคือทักษะในการแก้ปัญหาตั้งคำถามกับ AI เหรอวะเราจะเขียนพร้อมยังไงแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงโดยใช้ AI
7: ในขณะที่ AI ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันการใช้ AI ก็ต้องมาพร้อมความระมัดระวังทั้งการพึ่งพา AI มากเกินไปจนขาดการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพและที่สำคัญภัยมิจฉาชีพในยุคนี้สามารถใช้ AI หลอกลวงได้แนบเนียนสมจริงและน่าเชื่อถือยิ่งกว่าเดิม
8: ผมคิดว่าวันนี้ AI ก็กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวนะเฮ้ยเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค้นหาข้อมูลสุขภาพได้นะเอามาแปลภาษาได้เอามาใช้ชีวิตประจำวันต่างๆจะเอาไปวางแผนการไปเที่ยวแต่ก็ต้องระมัดระวังนะฮะเพราะว่าคุยกับ AI เยอะไปก็จะมีปัญหาสุขภาพจิตข้ามบางถูกไหมไปหลงเชื่อเขาเยอะเกินไปและอีกอันนึงที่ต้องฝากไปนิดนึงวัยสูงวัยทั้งหลายหรือแม้กระทั่งทุกวัยอะนะฮะก็คือจริงๆแล้วตอนนี้ AI คอนเทนต์มันเยอะมากวันที่เปิดดูวิดีโอก็นั่งดูเห็นสิงโตมาไล่จับคนสู้กับสิงโตเงี้ยมันเป็นจริงไม่ได้อะมันแต่มันภาพมันเหมือนจริงมากเลยนะดีเฟกวิดีโออะไรพวกนี้เยอะมากฮะแล้วมันกำลังสร้างวิกฤตความเชื่อขึ้นมาว่าอันไหนของจริงของปลอมงั้นอันเนี้ยผมฝากไว้เลยว่าเราต้องแยกแยะออกให้ได้มิฉะนั้นที่จะตามมาเรื่องนึงเลยนะฮะเรื่องการถูกช่อโกงและสแกมเมอร์ก็เยอะไปหมดเพราะเดี๋ยวนี้เขาเอา AI มาทำอะฮะปลอมเสียงปลอมวิดีโองั้นผมว่าตรงนี้คือการรู้เข้าทัน AI สำหรับผมว่าจำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวัยอะครับ AI มีความสำคัญหมดนะฮะและสำคัญอย่างยิ่งเลยนะ AI ไม่ได้มาแทนที่มนุษย์นะแต่มาเสริมศักยภาพของเรา
7: ทักษะ AI ที่ทุกคนต้องมีไม่ใช่แค่ใช้ให้เป็นเท่านั้นแต่ต้องรู้เท่าทันกล้าตั้งคำถามกับคำตอบของ AI ไม่ปล่อยให้ครอบงำชีวิตและความคิดเพราะ AI ที่ดีต้องเป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้ควบคุมใช้ AI อย่างรู้ตัวรู้ทันและพอดีเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพการใช้ชีวิตที่สะดวกและสุขภาพจิตที่ดีในโลกดิจิทัลปี2026ค่ะ
2: ความเชื่อแบบทหารนำการเมืองนะครับที่ว่าการใช้กำลังเป็นเครื่องมือของการควบคุมสถานการณ์และเชื่อว่าใช้กำลังปราบปรามมากเท่าใดก็จะยิ่งคุมสถานการณ์มากเท่านั้นและทำให้สายเหี่ยวมีบทบาทมากขึ้นทั้งในความคิดและในทางยุทธการในอีกด้านหนึ่งจะพบนะครับว่าหลังจาก3โดมิโนล้มในอินโดจีในปี2518แล้วเนี่ยสังคมไทยก็หวาดกลัวอย่างชัดเจนนะครับขบวนการนิสิตนักศึกษาเริ่มเอียงซ้ายไปกับกระแสต่อต้านอเมริกาจากผลพวงของสงครามเวียดนามขยับไปสู่กระแสโปรจีนนะครับในเวทีโลกทิศทางของขบวนนิสิตนักศึกษาจึงถูกมองผ่านแว่นตาของความมั่นคงแบบขวาจัดว่าเป็นภัยคุกคามและที่สำคัญมองว่าขบวนการนักศึกษาอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้โดมิโนล้มที่กรุงเทพด้วยซ้ำฉะนั้นในบรรดาผู้นำทหารและบรรดากลุ่มขวาจัดทั้งหลายมีความเห็นร่วมกันในการจัดการปัญหาความมั่นคงของไทยก็คือถึงเวลาที่จะต้องยุติบทบาทของขบวนการนิสิตนักศึกษาที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2516หรือว่า3ปีก่อนหน้านั้นแม้จะต้องใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือก็ตามครับทีนี้สงครามต่อต้านคอมมิวนิสต์ในเมืองจึงถูกแปลงให้เป็นปฏิบัติการการต่อต้านขบวนการนิสิตนักศึกษาโดยตรงเลยครับสงครามข่าวสารจึงเริ่มต้นขึ้นมาในรูปแบบของการแบ่งขั้วแยกข้างนะครับในสังคมอย่างเด่นชัดมีการปลุกระดมสังคมไทยแตกแยกมากขึ้นการปลุกระดมโฆษณาทางการเมืองเป็นหนทาง ของฝ่ายขวานะครับในการสร้างมวลชนขวาจัดและมีความหวังว่าการจัดตั้งรัฐบาลเผด็จการจากฐานมวลชนปีกขวาจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและระบอบเผด็จการจะเป็นหลักประกันของความสำเร็จในการต่อสู้กับลัทธิคอมมิวนิสต์ครับฝ่ายขวาจัดจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการสลายกระบวนการนิสิตนักศึกษาดังกล่าวเนี่ยนะครับจะเป็นวิธีการป้องกันการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ได้ดีที่สุดเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจึงไม่มีทางเลือกครับต้องมีการล้อมปราบนักศึกษาด้วยกำลังอาวุธของจากทางฝั่งรัฐและกลุ่มการเมืองขวาจัดในวันที่6ตุลาคม2519การปราบปรามด้วยการสังหารกลางเมืองหลวงเกิดขึ้นในแบบที่ผู้นำไทยไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะกระทบกับภาพลักษณ์ของประเทศหรือไม่เพราะพวกเขาถือเอาการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์เป็นทิศทางหลักครับขณะเดียวกันก็ต้องการแสดงให้เวทีโลกเห็นถึงการปราบปรามคอมมิวนิสต์ในบ้านอย่างเอาจริงเอาจังแต่ผลไม่เป็นไปตามนั้นครับเพราะการล้อมปราบในวันที่6ตุลานั้นเป็นแนวร่วมมุมกลับที่ทำให้สงครามคอมมิวนิสต์ในไทยขยายตัวมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับหลายฝ่ายจึงเริ่มกังวลว่าสงครามนี้อาจจะจบลงด้วยที่ไทยเป็นโดมิโนตัวที่4เพราะว่ากลายเป็นว่านักศึกษาหนีเข้าป่าแล้วก็ไปซ่องสุมกำลังไปรวมตัวกันกับกลุ่มคอมมิวนิสต์ในป่าซะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรัฐไทยก็เลยต้องแสวงหาทางใหม่แล้วล่ะครับเพราะว่าจะใช้ความรุนแรงฝ่ายเดียวนั้นปรากฏว่านักศึกษาหนีเข้าพวกคอมมิวนิสต์กันหมดเลยเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ใหม่หลังจากปี2519เป็นต้นมาเกิดคำตอบที่ออกจะท้าทายพอสมควรก็คือมีนโยบายการเมืองนำการทหารแล้วครับนี่จะเป็นโอกาสให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการล้มตามกันได้นะครับแต่การที่จะเปลี่ยนการเมืองไปสู่ทิศทางใหม่ก็ต้องเริ่มในการเปลี่ยนรัฐบาลให้ได้ซะก่อนดังนั้นจึงมีกลุ่มทหารหนุ่มนะครับหรือว่ากลุ่มยังเติร์กปี2520ในเดือนตุลาคมทำการรัฐประหารเพื่อเอารัฐบาลปีกขวาของนายกรัฐมนตรีธานินทร์ไกรวิเชียรออกจากอำนาจและสามารถปรับทิศทางยุทธศาสตร์ได้หลังจากนั้นเป็นต้นมาทีนี้พอพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์นะครับก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับจึงมีการตัดสินใจครั้งสำคัญทางการเมืองภายใต้นโยบายการเมืองนำการอาหารสักทีหนึ่งก็คือออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให้แก่นักศึกษาในคดี6ตุลาคม2519ที่หนีเข้าไปอยู่ป่ากันเป็นจำนวนมากเนี่ยนะครับรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวทั้งหมดแม้กลุ่มปีกขวาจัดจะไม่พอใจต่อการนิรโทษกรรมครั้งนี้แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการตัดสินใจครั้งนั้นคือจุดเริ่มต้นอย่างมีนัยสำคัญต่อการสร้างความปรองดองทางการเมืองเพื่อรองรับการสิ้นสุดของสงครามอุดมการณ์ในประเทศไทยผลสืบเนื่องมาจากการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งหลังจากการประกาศนิรโทษกรรมปี2521ก็คือการที่รัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์ครับประกาศยุทธศาสตร์ใหม่ด้วยการลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับที่66/2523และฉบับที่65/2525ในอีก2ปีถัดมานำไปสู่ภาวะป่าแตกครับที่นิสิตนักศึกษาต้องเดินทางเข้าร่วมสงครามปฏิวัติในชนบทเริ่มทยอยเดินทางออกจากฐานที่มั่นกลับเมืองครับการประกาศเช่นนี้ส่งผลโดยตรงต่อการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของรัฐในการทำสงครามต่อต้านการก่อความไม่สงบนะครับและมีนัยยะว่าระบอบประชาธิปไตยอันเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้ไทยนั้นชนะสงครามคอมมิวนิสต์ได้นั้นเริ่มที่จะเห็นแสงสว่างขึ้นมาแล้วในที่สุดครับสงครามคอมมิวนิสต์ในไทยก็เริ่มลดระดับความรุนแรงลงอย่างต่อเนื่องและในปี2526รัฐบาลกรุงเทพก็ประกาศชัยชนะในสงครามนี้อย่างสมบูรณ์ครับนี่แหละครับมุมมองทางภูมิรัฐศาสตร์กับ6ตุลาคมหากย้อนไปเห็นเหตุการณ์ในอดีตครับจะเห็นได้ว่าสงครามคอมมิวนิสต์มีแนวโน้มขยายตัวเป็นสงครามกลางเมืองอันเกิดจากเหตุการณ์6ตุลาคมเนี่ยกลับกลายเป็นว่าสงครามคอมมิวนิสต์เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้กลุ่มผู้นำไทยปรับตัวและยอมเปลี่ยนยุทธศาสตร์ทั้งการเมืองและการทหารเพื่อพาสังคมไทยออกจากความขัดแย้งทั้งหมดนี้ดำเนินการเพื่อไม่ให้ไทยกลายเป็นโดมิโนตัวที่4ในภูมิภาคนั่นเองครับนั่นคือด้านที่ออกจะเป็นด้านบวกและพึงประสงค์จริงๆของเหตุการณ์6ตุลาคมที่เราพอจะมาประมวลกันได้ก็จะเห็นชัดว่าสังคมไทยที่จะปรองดองหักคิดจะทำและทำจริงเนี่ยเราก็สามารถทำได้ครับนั่นคือเรื่องราวที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังนั่นคือด้านที่ออกจะเป็นด้านบวกและพึงประสงค์จริงๆของเหตุการณ์6ตุลาคมที่เราพอจะมาประมวลกันได้ก็จะเห็นชัดว่าสังคมไทยที่จะปรองดองหักคิดจะทำและทำจริงเนี่ยเราก็สามารถทำได้ครับนั่นคือเรื่องราวที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวาประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาซอยประชาร่วมใจ10ชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาซอยประชาร่วมใจ21และชุมชนวังตะหนวดพัฒนาซอยประชาร่วมใจ13กับเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจอย่างความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่26กันยายนเป็นต้นมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมแล้วกว่า 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมกว่า 2,000 ถุงอีกด้วยมาชโยรายงาน
1: ปริมาณน้ำจากจังหวัดนครนายกไหลข้ามถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลพระอาจารย์และศรีสักกระบืออำเภอองครักษ์เร่งขนของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถไปไว้ในที่ปลอดภัยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก ได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลพระอาจารย์และตำบลศรีศักกระบืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำจากแม่น้ำนครนายกไหลข้ามถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวแล้วส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทางการจึงขอให้ประชาชนเร่งยกสิ่งของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสียหายหากสถานการณ์น้ำเพิ่มระดับหรือไหลเข้าพื้นที่ชุมชนรวมทั้งขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปริมาณน้ำยังคงไหลเข้าพื้นที่3กระทรวงลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนให้ตรงตามความต้องการโดยสนับสนุนบุคลากรและรถโรงครัว
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นนายสุชาติกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราอย่างมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทำงานร่วมกันเพื่อดูแลประชาชนให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์และรับทราบปัญหาในพื้นที่จริงเพื่อนำข้อมูลไปประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานทางด้านการช่วยเหลือประชาชนการดูแลความปลอดภัยและการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนและเยี่ยมศูนย์พักพิงบริเวณวัดหัวไซตำบลหัวไซอำเภอบางคล้าจึงสอบถามความเป็นอยู่ความต้องการของประชาชนและผู้ประสบภัยโดยตรงเพื่อนำข้อมูลและความต้องการของประชาชนไปประสานการช่วยเหลือให้ตรงกับสภาพปัญหาและความจำเป็นในพื้นที่ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มกำลังปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกนิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกนิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดชั่วกาลนาน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมแผนรับมืออุทกภัยในภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมแผนรับมืออุทกภัยและเฝ้าระวังพื้นที่14จังหวัดภาคใต้พร้อมสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมง
6: นายอนสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศบริหารจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบทั้งการดูแลศูนย์พักพิงกลุ่มเปราะบางระบบสาธารณูปโภคและแจกจ่ายสิ่งของบริจาคอย่างทั่วถึงปรับเพิ่มรายละเอียดวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อแจ้งเตือนภัยโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นศูนย์กลางบูรณาการข้อมูลสั่งการให้จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงให้จังหวัดที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรสนับสนุนช่วยเหลือจังหวัดที่ขาดแคลนและบุคลากรทางการแพทย์ประจำศูนย์พักพิงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลให้พื้นที่14จังหวัดภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ล่วงหน้าโดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยเร่งอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยรวมทั้งยังได้กำชับให้เร่งสร้างการรับรู้กับประชาชนผ่านทุกช่องทางสื่อสารสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาด้วยความรวดเร็วรวมถึงทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดและเร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าประปาถนนและสัญญาณโทรศัพท์ให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีสั่งระงับกิจการโรงงานต้นต่อการรั่วไหลทันที
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันสดที่กำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยพบต้นต่อการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัทกรีนเอ็นไวรอนเมนต์เทคโนโลยีจำกัดที่ถูกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนด้วยการติดตั้งทุ่นจักน้ำมันฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรก และวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นตอโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีระงับการรับกากอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนรวมถึงให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกลับมามีแดดออกอีกครั้งหลังเผชิญฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนางเอริคาวานามิเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นที่ระบุว่ากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกลับมามีแดดออกอีกครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังเผชิญฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันนับตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึงวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นสถิติฝนตกยาวนานที่สุดตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลเมื่อปี2429ทำให้กรุงโตเกียวและพื้นที่โดยรอบเผชิญน้ำท่วมหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นกรุงโตเกียวมีปริมาณฝนสะสม 696.5 มิลลิเมตรซึ่งมากกว่าระดับปกติถึง3เท่าทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเกิดจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลทำให้ชั้นบรรยากาศมีความชื้นมากขึ้นจนเพิ่มโอกาสในการเกิดฝนตกหนักประกอบกับปรากฏการณ์เอลนิโญที่ส่งผลต่อสภาพอากาศทั่วโลกในปีนี้ทำให้บางพื้นที่เผชิญฝนตกหนักขณะเดียวกันบางพื้นที่ประสบภัยแล้งด้วยน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 95.5 Metro Life เพื่อนคู่ใจของคนเมือง
1: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดี

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับประเทศไทยขยับขึ้นสู่อันดับที่38ของโลกในการประเมินดัชนีการพัฒนาการเดินทางระดับโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: ประเทศไทยขยับขึ้นอันดับที่38ของโลกในการประเมินดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวของหน่วยงานระดับโลกจากการผลักดันการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและเป็นมิตร
6: นายจตุรนต์ภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวหรือ TTDI ประจำปี2026จากสภาเศรษฐกิจโลกขยับขึ้นสู่อันดับที่38จาก110ประเทศทั่วโลกจากอันดับเดิม47โดยเฉพาะด้านความยั่งยืนของอุปสงค์การท่องเที่ยวที่โดดเด่นในอันดับ20ของโลกซึ่งผลสำฤทธิ์ดังกล่าวสอดรับกับแนวทางของโครงการ Thailand Green Tourism Plan 2030ที่มุ่งยกระดับระบบนิเวศการท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานสากลโดยกรมการท่องเที่ยวได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อน2กลไกสำคัญได้แก่พัฒนาตราสัญลักษณ์ Thailand Good Travel เพื่อเป็นเครื่องหมายรองรับมาตรฐานความยั่งยืนตามเกณฑ์สากลหรือ GSTC และการปั้นบุคลากรเพื่อเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการและชุมชนซึ่งความสำเร็จจากการขยับอันดับบนเวที TTDI ถือเป็นเครื่องสะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการปรับทิศทางสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบและสามารถยืนหยัดแข่งขันบนเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน
7: จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมใช้เร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาน
8: ายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และศักยภาพของคลองโดยจุดแรกบริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตอำเภอเมืองติดตามระดับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำจึงสั่งการให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม2เครื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจะช่วยลดปริมาณน้ำสะสมและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการน้ำในช่วงที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ส่วนบริเวณประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิต 8-9 อำเภอธัญบุรีได้ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์โดยเจ้าหน้าที่ได้รายงานข้อมูลระดับน้ำและการระบายน้ำในพื้นที่เพื่อใช้ประกอบการประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสภาพน้ำในแต่ละช่วงทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงระดับน้ำในพื้นที่ความสามารถในการระบายน้ำและผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
9: จังหวัดสงขลาประชุมคณะกรรมการดำเนินการกรณีเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงปลายฤดูฝนโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานโดยที่ประชุมรับทราบการพยากรณ์และประเมินสถานการณ์น้ำพร้อมติดตามการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมือและทรัพยากรให้พร้อมรับสถานการณ์นายรัฐศาสตร์ย้ำว่าทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกันเชื่อมโยงข้อมูลและประสานการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะปภ.และชลประทานให้ประสานข้อมูลสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำการประเมินความเสี่ยงและการแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นเอกภาพพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีแนวโน้มเกิดภัยให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนทันทีธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: แม้ว่าสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการราตรีประดับดาวค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ดิฉันพลอยสายกนกนวลพัทรมังคลานนท์รับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้จะพบว่าหลายๆพื้นที่ในเขตภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครกำลังเผชิญกับภาวะน้ำท่วมขังจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักหน่วงค่ะบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรนะคะก็ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างการใช้ชีวิตก็ลำบากลำบนกว่าเดิมค่ะซึ่งฝนก็เหมือนทำท่าว่าจะหายไปแต่ก็ยังตกอยู่เรื่อยๆเลยค่ะดังนั้นนอกจากเรื่องของทรัพย์สินที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงไม่แพ้กันนะคะก็คือสุขภาพและภัยเงียบจากโรคระบาด ที่มาพร้อมกับน้ำสกปรกค่ะค่ำคืนนี้พลอยใสจึงขอพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับโรคอันตรายเพื่อจะได้ระมัดระวังตัวกันได้ทันท่วงทีค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่โรคแรกกันก่อนค่ะที่มากับน้ำท่วมขังและน่ากลัวสุดๆนั่นก็คือโรคฉี่หนูหรือเลปโตสไปโรซิสค่ะโรคนี้นะคะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียค่ะที่ปะปนมากับปัสสาวะของสัตว์พาหะเช่นหนูโคกระบือหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขของเราก็ตามค่ะซึ่งก็จะถูกชะล้างมารวมกันในน้ำท่วมขังเจ้าเชื้อโรคนี้นะคะมีความร้ายกาจตรงที่สามารถซึมเข้าสู่ร่างกายผ่านทางบาดแผลรอยถลอกหรือแม้แต่ผิวหนังที่แช่น้ำอยู่นานๆจนเปื่อยค่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำสำหรับอาการและคำเตือนนะคะหลังจากที่ได้รับเชื้อประมาณ 1-2 สัปดาห์ผู้ป่วยค่ะจะมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะอย่างรุนแรงและมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงค่ะโดยเฉพาะบริเวณน่องและโคนขาร่วมกับมีอาการตาแดงตาเหลืองด้วยซึ่งถ้าหากว่าปล่อยทิ้งไว้ไม่รีบรักษานะคะเชื้อจะลามไปทำลายอวัยวะภายใน

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
2: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
2: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของราตรีประดับดาวค่ะเมื่อช่วงที่แล้วเราได้พูดถึงโรคฉี่หนูภัยร้ายสุดน่ากลัวกันไปแล้วนะคะเรามาฟังภัยร้ายตัวที่2กันบ้างดีกว่าค่ะที่มักจะระบาดหนักควบคู่มากับช่วงหน้าฝนและพื้นที่น้ำท่วมขังนั่นก็คือโรคไข้เลือดออกค่ะสาเหตุของโรคนี้นะคะเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคค่ะเมื่อฝนตกชุกและมีน้ำขังตามภาชนะต่างๆรอบบ้านหรือในพื้นที่ประสบภัยนะคะยุงลายจะใช้เป็นแหล่งวางไข่ได้อย่างรวดเร็วค่ะทำให้ประชากรยุงพุ่งสูงขึ้นและพร้อมใจกันออกมากัดผู้คนเพื่อหาเลือดหล่อเลี้ยงไข่ของมันค่ะทำให้เหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะธรรมดานี้นะคะกลายเป็นภัยเงียบที่คุกคามคนทุกเพศทุกวัยในยามวิกฤตค่ะซึ่งบางท่านอาจจะมัวแต่ห่วงเรื่องของน้ำท่วมมัวแต่ห่วงเรื่องของการยกของหนีน้ำจนลืมระวังเรื่องของยุงลายไปเลยค่ะสำหรับอาการและคำเตือนนะคะหากว่าเป็นโรคนี้ผู้ป่วยจะมีไข้สูงเรื้อรัง 2-7 วันเลยค่ะแล้วก็จะมีอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวหน้าแดงและมักมีจุดเลือดออกตามผิวหนังด้วยค่ะสิ่งที่สำคัญมากๆและอยากให้คุณผู้ฟังได้รับรู้เอาไว้นะคะก็คือห้ามซื้อยาลดไข้กลุ่มแอสไพรินหรือไอบูโพรเฟนมาทานเองอย่างเด็ดขาดค่ะเพราะว่าจะไปกัดกระเพาะและทำให้เลือดออกง่ายขึ้นจนอันตรายถึงชีวิตได้เลยค่ะหากคุณผู้ฟังมีไข้สูงร่วมกับอาการซึมอาเจียนเป็นเลือดหรือว่าปวดท้องที่ใต้ชายโครงด้านขวานะคะให้รีบไปพบแพทย์อย่างทันทีค่ะอย่าเพิ่งชะล่าใจแล้วก็ควรที่จะช่วยกันเก็บบ้านให้สะอาดไม่รกใส่ฝาปิดภาชนะเพื่อไม่ให้ยุงลายไปวางไข่ได้ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะให้วางความกังวลใจลงไปก่อนช่วงหน้าเราจะมาฟังอีกหนึ่งโรคร้ายที่มาพร้อมกับช่วงน้ำท่วมกันค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: ่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของราตรีประดับดาวในค่ำคืนนี้แล้วค่ะเรามาปิดท้ายกันด้วยโรคที่เกือบทุกคนต้องเคยเจอเมื่อต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังค่ะนั่นก็คือโรคน้ำกัดเท้าและการติดเชื้อราที่ผิวหนังค่ะโรคนี้นะคะไม่ได้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสร้ายแรงโดยตรงค่ะแต่ว่าเกิดจากการที่ผิวหนังของเราต้องแช่จมอยู่ในน้ำสกปรกความชื้นแฉะและโคลนตมเป็นเวลานานติดต่อกันค่ะทำให้เกราะป้องกันผิวของเราอ่อนแอลงผิวหนังก็จะเกิดการเปื่อยยุ่ยและเปิดโอกาสให้เชื้อราหรือแบคทีเรียที่ปะปนมากับน้ำนะคะเข้าจู่โจมผิวหนังส่วนที่อับชื้นได้ง่ายๆเลยแหละค่ะสำหรับอาการและคำเตือนค่ะเริ่มต้นก็จะมีอาการคันยุบยิบตามซอกนิ้วเท้าผิวหนังจะเริ่มลอกเป็นขุยค่ะแล้วผิวก็จะแดงอักเสบซึ่งถ้าเกิดว่าปล่อยให้แช่น้ำซ้ำๆนะคะแผลจะลุกลามกลายเป็นตุ่มผุพองค่ะจากนั้นก็จะมีหนองอักเสบและเจ็บปวดมากคำเตือนที่สำคัญค่ะอย่าปล่อยให้เท้าเปียกชื้นเป็นเวลานานหากว่าคุณผู้ฟังต้องลุยน้ำนะคะควรจะเช็ดเท้าให้แห้งสนิททุกครั้งค่ะจากนั้นก็ให้ทายาฆ่าเชื้อราด้วยแล้วก็หลีกเลี่ยงการแกะการเกาจนเกิดเป็นแผลเปิดลึกค่ะเพราะว่าจะกลายเป็นช่องทางให้โรคร้ายตัวอื่นๆเช่นโรคฉี่หนูเข้ามาสู่ร่างกายของเราได้ง่ายขึ้นค่ะเอาละค่ะหวังว่าข้อมูลในวันนี้นะคะจะมีประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยพลอยสายขอส่งกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะทั้งที่อยู่ภาคกลางหรือภาคอื่นๆที่ประสบกับฝนที่ตกหนักและน้ำท่วมขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีและปลอดภัยกันทุกท่านนะคะค่ำคืนนี้ก็เดินทางมาถึงเวลาที่เราจะต้องพักผ่อนกันแล้วล่ะค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและตื่นมารับเช้าวันใหม่ด้วยความสดชื่นแจ่มใสค่ะพลอยใสต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนราตรีสวัสดิ์ทุกท่านค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
2: ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นเรามาฝึกทำจิตให้มีความสงบกันในช่วงของจิตตะวิเววันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยการแผ่เมตตาซะก่อนท่านผู้ฟังเพราะว่าผลอานิสงส์ของการเจริญเมตตาจะทำให้จิตตั้งมั่นได้รวดเร็วเราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเมตตาจะมาได้ยังไงตอนนี้ยังไม่มีกำหนดเอากำหนดคือการหากำหนดคือการดูการสังเกตสังเกตดูตรงไหนที่มันจะมีเมตตาตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าให้ไว้คือความรักที่แม่มีต่อลูกนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งหรือเวลาที่พระพุทธเจ้าแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือเวลาที่เรามีความรักความปรารถนาดียังไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณให้กับใครสักคนใดคนหนึ่งเอาตัวท่านผู้ฟังเองนี่แหละนึกถึงเวลาที่เรารักปรารถนาดีมีความให้เขาพ้นจากความทุกข์มีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งปรารถนาดีกับคนนั้นจริงๆเลยนึกถึงตอนนั้นแต่นึกไม่ออกนึกถึงพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านแผ่เมตตาเรานึกถึงว่าโอ้เราไปอยู่หน้าท่านได้รับพลังเมตตาเต็มๆเวลาที่เรานึกถึงสถานการณ์ที่มีความเมตตาจิตเราจะมีส่วนแห่งอารมณ์นั้นอยู่หน่อยหนึ่งจะมีส่วนมาแน่นอนไม่น้อยก็มากแต่จะมีแน่หรือเราจะเอาเรื่องของคนอื่นก็ได้ท่านผู้ฟังเรื่องแม่ของคนโน้นครอบครัวโน้นเขารักลูกดูแลลูกอย่างดีโอ้คิดถึงตรงจุดนั้นเราก็มีส่วนแห่งเมตตามาด้วยเกิดขึ้นตั้งอยู่ในจิตของเราด้วยหรืออาจจะนึกถึงคนที่เขาเป็นคนดีคนใดคนหนึ่งเช่นในหลวงรัชกาลที่9หรือครูบาอาจารย์บรรพบุรุษคนใดคนหนึ่งที่ผ่านมาแล้วนึกถึงการกระทำของท่านอันใดอันหนึ่งที่แสดงออกถึงความรักความเมตตาต่อส่วนรวมต่อคนอื่นหรือต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเรานึกถึงจุดนั้นตั้งฟังจิตเราจะมีส่วนแห่งอารมณ์คือเมตตานี้หน่อยหนึ่งน้อยก็ตามมากก็ตามตั้งไว้ในจิตของเราเมื่อเรามีความเมตตาตั้งไว้แล้วให้จดจ่อลงไปที่ความเมตตานี้เพราะเวลาที่เราตั้งจิตจดจ่อไว้ตรงไหนสิ่งนั้นจะมีพลังขึ้นมาเหมือนเลนส์นูนหรือแว่นขยายท่านผู้ฟังที่ว่าจดจ่อปรับมุมปรับโฟกัสอะไรให้มันเหมาะเจาะโอ้เราจะเห็นชัดเห็นรายละเอียดมันจะมีพลังซูมเข้าไปมันจะขยายใหญ่ออกมาได้เมตตาที่เราตั้งไว้ในจิตของเรานี่เราจดจ่ออยู่กับสิ่งนี้โดยเอาเรื่องราวสถานการณ์ใดๆนั้นที่ว่ามาเป็นเหตุมีเมตตาแล้วจ่อลงไปพลังเมตตาก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากนั้นให้เราแผ่ไปท่านผู้ฟังแผ่เมตตานี้จากตัวเราที่ท่ามกลางอก แล้วก็ให้แผ่ไปทั่วร่างกายของเราเลยตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมจนถึงเบื้องต่ำคือพื้นเท้ามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบให้ทุกอนูให้ทุกปรมาณูให้ทุกขุมขนทุกเซลล์ทุกช่องว่างต่างๆอัดแน่นเต็มไปด้วยเมตตาขยายออกไปแผ่ออกไปตั้งเมตตาไว้ไล่ดูตั้งแต่ศีรษะมาจนถึงใบหน้ามีพลังเมตตาลำคอไหลแขนทั้งสองข้างฝ่ามือปลายนิ้วทั้งด้านหน้าด้านหลังมีเมตตาชุ่มชื่นมีเมตตาเต็มเปี่ยมอยู่ลงมาถึงท่ามกลางอกช่องท้องด้านหลังทั้งบนและล่างเต็มไปด้วยความเมตตาจนไปถึงเอวถึงสะโพกถึงท่อนขาถึงเข่าจนถึงฝ่าเท้าจนนิ้วเท้าทุกนิ้วทั้งซ้ายและขวาเต็มไปด้วยความเมตตาไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเราเลยท่านผู้ฟังที่ไม่มีเมตตากำหนดเอานะนี่กำหนดเอากำหนดเอาก็คือคิดเอาเพราะว่าเวลาเราคิดเรื่องใดๆมันมีอารมณ์ที่มากับความคิดนั้นด้วยเสมออารมณ์ในที่นี้คือเรากำหนดเอาเมตตาเป็นการปรุงแต่งแน่นอนปรุงแต่งไปในทางดีมันดีสิท่านผู้ฟังปรุงแต่งไปในทางไม่ดีมันจึงจะไม่ดีปรุงแต่งมาในทางดีทำไมจะไม่ดีใช่ไหมเราเอาเมตตามาปรุงแต่งให้มันมากขึ้นให้มันทั่วไปหมดอยู่ทุกส่วนอยู่ทุกอนูของร่างกายของเราจากเมตตาที่เราตั้งไว้ตอนต้นกำหนดไปทั่วร่างกายแล้วแผ่ไปคราวนี้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในที่ใกล้หรือที่ไกลจะไกลขนาดไหนใกล้เท่าไรก็ตามได้รับหมดจากนั้นในแผ่ไปยังทิศเบื้องขวาทิศเบื้องขวานั้นคือสัตว์มีสองเท้าสี่เท้ามีเท้ามากหรือไม่มีเท้าสัตว์ปีกสัตว์บกหรือสัตว์น้ำก็ตามให้หมดไม่เว้นใครไว้ลักษณะของเมตตานั้นตั้งฝังเป็นความรักความปรารถนาดีชนิดที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่ว่าเขาต้องทำสิ่งนี้ให้ฉันแล้วฉันถึงจะรักเขาดีกับเขาไม่แคร์ไม่เป็นไรไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่ใช่ว่าเอาให้ได้แค่นี้นะแล้วแค่นี้เดี๋ยวฉันจะเก็บเอาไว้บางคนเวลาให้ทานท่านผู้ฟังให้แบบให้เศษๆสมมติคุณมี 117,000 บาทอย่างเงี้ยนะเออให้700บาทก็แล้วกันนี่ก็จะเอาเศษเนี่ยให้อันนี้คือเหลือเก็บไว้110,000อันนี้คือยังมีประมาณมีงบประมาณไงแต่ลักษณะของเมตตานั่นคือให้หมดไม่ได้ต้องคิดว่าจะต้องเก็บเท่าไหร่เอาให้จนพอเช่นถ้าก็มีโครงการต้องจัดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นมูลค่า50,000สมมตินะแล้วคุณมี110,700เอา50,000ให้เลยโดยไม่ต้องคิดว่าเหลือเศษเท่าไรประมาณเท่าไรไม่ต้องคิดเลยอันนี้คือไม่ต้องมีประมาณไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณยังมีลักษณะที่ไม่เว้นใครไว้ถ้าเราจะมากะเกณฑ์ว่าอะไรฉันแผ่เมตตาให้ทุกคนยกเว้นคนนี้ไม่ใช่ไม่คิดอย่างนั้นให้ทุกคนแผ่ไปยังทิศเบื้องหลังด้วยให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตากำหนด แพ้ให้กับตัวเราเองแล้วแพ้ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่มองเห็นได้ชัดมีกายหยาบหรือตัวเล็กมีกายละเอียดมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นให้หมดจากนั้นให้แผ่ไปยังทิศเบื้องซ้ายเมตตานั้นต้องมาพร้อมกับอุเบกขาด้วยท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเมตตาชนิดที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่เป็นใครไว้บางทีเราอาจจะไปติดกับดักของคนดีคือถูกคนไม่ดีเอาเปรียบได้หรือบางทีเราช่วยเขาได้ไม่เต็มที่เราก็รู้สึกผิดอีกอันนี้เขาเรียกกับดักของคนดีจะไม่ติดกับดักนั้นเราต้องมีอุเบกขาไปด้วยต้องรู้จักเบรกจิตของเราด้วยอุเบกขาชนิดที่ก็ไม่มีประมาณเหมือนกันเมตตาอุเบกขาต้องไปด้วยกันเราตั้งไว้ด้วยเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ปรารถนาดีหรือปรารถนาร้ายกับเราเห็นเราโดยความเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ตามเราไม่เห็นใครโดยความเป็นศัตรูเลยเรามองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่แผ่ไปเบื้องบนด้วยเบื้องล่างด้วยทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากชั้นใดแต่นั้นก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญและเมื่อท่านผู้ฟังตั้งจิตแผ่เมตตาไปอย่างนี้แล้วผลอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นได้ผลอานิสงส์ที่เราหวังได้ผลอานิสงส์ที่จะมาถึงคือความที่จะเข้าสมาธิความที่จิตจะตั้งมั่นได้รวดเร็วเรามากำหนดดูเลยท่านผู้ฟังกำหนดในกายของเรานี้ตั้งสติไว้ในกายกายะคตาสติเรามีเมตตาชุ่มทั่วชุ่มรอบอยู่ในกายแล้วนะเราไล่มาในกายตั้งแต่เบื้องบนเรียกว่า body scan สแกนหาตั้งแต่ศีรษะจนถึงพื้นเท้าสแกนหานี่คือกำหนดดูกำหนดดูอะไรร่างกายเรามีอะไรบ้างกำหนดดูจากภายนอกเห็นอะไรดูจากภายนอกของตัวเราเราก็เห็นถ้าบนหัวก็มีผมแต่พระโกนผมก็ไม่มีผมละเห็นแต่หนังหัวก็ผิวหนังทั้งหลายก็จะเห็นจากภายนอกปลายมือปลายเท้าก็มีเล็บถ้ายิ้มยิงฟันออกมาก็เห็นฟันด้วยหุ้มทั่วตัวก็ด้วยผิวหนังผมขนเล็บฟันหนังอันนี้เราเห็นจากภายนอกร่างกายของเราร่างกายของเราเห็นจากภายนอกอย่างไรร่างกายคนอื่นเรามองคนอื่นอันนี้คือจินตนาการนะท่านผู้ฟังนะจินตนาการคือคิดนั่นแหละเรานึกถึงใครก็ได้จะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนร่วมงานหรือที่เราแผ่เมตตาไปทุกคนน่ะได้หมดแล้วคราวนี้เรามองเห็นเขาจากภายนอกดาราคนไหนแสดงเรื่องอะไรก็เห็นนี่เหมือนกันหนังหน้าบนหัวก็มีผมยิ้มยิงฟันออกมาก็เห็นฟันปลายมือปลายเท้าก็มีเล็บ ผมขนเล็บฟันหนังมองไปทางไหนถ้าเจอคนผมขนเล็บฟันหนังมองไปทางซ้ายถ้าเจอคนผมขนเล็บฟันหนังมองไปทางขวาถ้าเจอคนผมขนเล็บฟันหนังมองไปข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างถ้าเจอคนเจออะไรผมขนเล็บฟันหนังเหมือนกันทุกฝั่งจะคนแก่จะเด็กจะผู้ชายผู้หญิงสวยงามขี้เรจะแข็งแรงจะเป็นไข้เขามีอย่างนี้เหมือนกันหมดมองข้างนอกบางคนอาจจะโกนผมก็ต้องเห็นหนังบางคนผิวหนังบางจุดมันอักเสบส่วนอื่นก็ยังมีหนังอยู่ดีเล็บอาจจะหลุดไปหมดมันก็ยังเหลือบ้างผมขนเล็บฟันหนังเห็นทุกคนเป็นอย่างนี้มองจากข้างนอกมองแล้วเห็นอะไรคือมองเพื่อให้เห็นว่าโอ้มันเหมือนกันอย่างนี้มีความหยาบมีความประณีตแตกต่างกันนั่นแหละเช่นถ้าผิวเด็กก็ละเอียดประณีตหน่อยมีความนุ่มนวลมีความละเอียดผิวคนแก่ผิวคนที่ตาก

ให้สัตว์ดีหมีนกก็ผมขนเล็บฟันหนังเห็นอย่างนี้เหมือนกันตามแต่ลักษณะของสัตว์ประเภทนั้นๆของสิ่งมีชีวิตนั้นๆนั้นๆมันเหมือนกันนี่นี่ตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างที่เราแผ่เมตตาไปสรรพสัตว์ทั้งหลายเอาแม้แต่สัตว์ที่มีกายละเอียดเอาดูเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกาขึ้นไปจนถึงปรินิมิตสวัสดีลงไปข้างล่างพวกเปรตพวกอสุรกายพวกสัตว์นรกกายก็มีกายละเอียดที่มีกายละเอียดก็มีลักษณะเหมือนกันอย่างนี้กายละเอียดคือเป็นรูปละเอียดทั้งหมดก็จะมีลักษณะที่ออกมีผมมีหนังแต่เป็นความละเอียดของเขานะเป็นรูปที่ละเอียดก็ต้องถูกกำหนดขึ้นถูกสื่อสารออกมา represent ในลักษณะคล้ายๆกันอย่างนี้เหมือนกันนะเนี่ยที่เราแผ่เมตตาไปสัตว์ปีกสัตว์บกมีเท้ามากไม่มีเท้าเหมือนกันอย่างนี้ตั้งหวังผมขนเล็บฟันหนังตัวเราตัวเขานี่คือภายนอกที่เห็นแล้วว่ามันเหมือนกันอย่างนี้แล้วยังไงเห็นว่ามันต่างกันด้วยความหยาบกระด้างหรือละเอียดประณีตเหมือนก็มีต่างก็มีไอ้ที่เหมือนกันหรือต่างกันเพราะเหตุปัจจัยของมันตามเงื่อนไขของเขากันมาเอาถ้าอายุน้อยหน่อยเอาเงื่อนไขเขาเป็นอย่างนี้ปัจจัยเขาเป็นอย่างนี้ก็ละเอียดหน่อยเขาดูแลตัวเองหน่อยทาครีมทาอะไรอ๋อผิวหนังก็เลยเป็นอย่างนี้ละเอียดหน่อยประณีตหน่อยอีกคนหนึ่งไม่ค่อยดูแลมีเงื่อนไขปัจจัยมาเป็นอย่างนี้อายุมากแล้วแก่แล้วอ๋อมันก็หยาบหน่อยกระด้างหน่อยอันนี้เป็นธรรมดาท่านผู้ฟังเป็นเงื่อนไขปัจจัยตามธรรมดาของเขาอย่างนี้เป็นของที่ไม่ได้จะคงที่คงตัวอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแต่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยคงอยู่ก็ตามด้วยเงื่อนไขปัจจัยดับไปก็ตามด้วยเงื่อนไขปัจจัยของเขาของเขาผมขนเล็บฟันหนังของเขาด้วยของเราด้วยถ้าวันไหนเราไม่ได้ตัดเล็บลองดูเล็บยาวออกยาวออกยาวไม่พอมันดำด้วยดำไม่พอมันเหม็นด้วยเอาก็ตัดเล็บทายาเออมันก็สะอาดดีขึ้นมาเออสะอาดมันก็ไม่เหม็นไม่สกปรกล้างมือก็มีกลิ่นหอมเอ้าเดี๋ยวก็เหม็นได้เดี๋ยวก็หอมได้เล็บเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงได้เล็บขบเล็บคุดก็รักษามันก็หายได้เมื่อก่อนไม่เป็นเหตุปัจจัยมันมีมามันก็เป็นขึ้นมาได้โรคผิวหนังโรคเล็บโรคที่หนังศีรษะที่ผมมีหมดอะฟันนี่ยิ่งหนักเลยตามเหตุตามปัจจัยเหมือนกันนี่คือภายนอกภายนอกแล้วอย่างไรของตัวเราอย่างนั้นเหมือนของตัวเขาภายในก็ด้วยทุกฝั่งถ้าเรามาเพ่งมองดูด้านในร่างกายของเราก็จะเริ่มลอกผิวหนังเราออกการเล่าออกไม่ยากท่านผู้ฟังจินตนาการเราเริ่มโกนผมโกนขนออกให้หมดสมมติจะมียาสักประเภทใดประเภทหนึ่งนะหรือแสงสักประเภทใดประเภทหนึ่งฉายไปนี่นึกภาพเอานะนี่จินตนาการฉายไปที่บุคคลนี้ปุ๊บเนี่ยผมขนในร่วงออกหมดเล็บด้วยร่วงออกหมดเลยผมขนเล็บกองไว้กองหนึ่งบนหนังมันจะมีผิวนี่ก็ลอกออกตัวบังผิวนี่คือลักษณะเนื้อเยื่อบางๆไม่ถึงครึ่งมิลลิเมตรด้วยซ้ำที่มันจะคลุมอยู่บนหนังอยู่ชั้นหนึ่งเพื่อรักษาความชุ่มชื้นอย่างเวลาที่เราตากแดดแล้วผิวหนังเป็นขุยๆขึ้นหรือเวลาที่เราขัดขี้ใครแล้วมันมีขี้ใครออกมามันก็ตรงนี้แหละตรงส่วนที่เป็นผิว

เราลอกผิวออกทั้งหมดของร่างกายทั้งหมดใหญ่ขนาดไม่เกินไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยด้วยซ้ำลูกเล็กๆออกมาสักลูกหนึ่งผิวทั่วร่างกายของเราเอามารวมกันใหญ่ไม่เกินไข่ไก่ฟองเล็กๆด้วยซ้ำนี่คือผิวพอลอกผิวออกแล้วทั้งหมดฝังเราเห็นแต่หนังซึ่งหนังตรงนี้มันจะไม่ได้มีการแต่งใดๆละก็เลยเป็นหน้าสดอยู่ในที่เราจะแต่งหน้าทาครีมใดๆเราจะทาแต่งบนผิวใช่ไหมแล้วมันก็ค่อยซึมลงไปมันก็จะค้างอยู่บนผิวนั่นแหละแต่พอเราล้างออกกำจัดส่วนที่เป็นผิวออกพวกครีมพวกอะไรต่างๆที่เราโมะไว้ทาไว้ก็ออกมาด้วยเหลือแต่หนังจริงๆแล้วคราวนี้บางคนอาจจะหนังเป็นสีแบบกระดำกระดางเป็นฝ้าหรือเป็นขาวเป็นดำเป็นกรากเป็นเคลื่อนอะไรตรงนี้มันจะปรากฏชัดละอยู่บนหนังก็เรียกโรคผิวหนังก็จะเห็นชัดนะว่าคนนี้ดำคนนี้ขาวส่วนตรงนี้แดงตรงนี้เหลืองตรงนี้ขาวจะมีสีของหนังเช่นคนอินเดียหรือแอฟริกาเนี่ยอาจจะดำหน่อยแต่คนยุโรปคนทางตอนเหนืออาจจะขาวหน่อยคนเอเชียก็เอาโทนเหลืองๆแต่คนก็จะมีสีตามแต่ที่เม็ดสีมันจะปรากฏมีบนหนังนี่คือหนังของเราเป็นอย่างนี้เราลอกออกเหมือนกันคราวนี้เราลอกหนังออกตัวบังลอกหนังออกลอกดีๆสมมติลอกออกมาให้มันเป็นถุงถ้าเราทำแว่นให้เป็นตรงคอตรงนี้ปาดตรงไปตรงคอนี่ใช่ไหมแล้วพวกเนื้อพวกอะไรที่อยู่ในร่างกายดึงออกมาทางคอนี้ได้โดยให้ผิวหนังทั้งหมดยังเป็นชิ้นเดียวกันเอาไว้รอดออกมารูดออกมาเป็นเปรียบเหมือนกับงูมันลอกคราดนะทุกฝั่งเหมือนตัวเราดึงบึ๊กออกมาจากหนังที่เป็นถุงทั้งหมดส่วนที่เป็นหนังทั้งหมดก็มากองไว้กองนึงเราก็จะเห็นแต่ร่างกายที่ไม่มีหนังตัวฝังก็จะมีเนื้อแดงๆเป็นสีชมพูระเรื่อระเรื่อไม่ว่าจะคนดำคนขาวคนเหลืองคนเอเชียยุโรปเขานี่เหมือนกันละมันไม่เหมือนกันก็ตรงหนังนั่นแหละผมขนเล็บฟันผิวและหนังไปกองรวมกันอยู่ตรงพื้นนั่นแล้วแยกออกไปแล้วที่เห็นตอนนี้ก็จะเป็นส่วนที่อยู่ด้านในที่ปกติเราจะไม่ค่อยเห็นกันจินตนาการดูฟังจินตนาการเราคิดนึกเรื่องนี้ปรุงแต่งอย่างนี้ไปเพราะอะไรการปรุงแต่งอะไรก็ตามดูฟังหลักการของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ว่าถ้าปรุงแต่งแล้วให้เกิดความกำหนัดความยินดีเพลิดเพลินลุ่มหลงพอใจการปรุงแต่งใดๆนั้นน่ะมันไม่ดีมันทำให้ตัณหามันเจริญขึ้นกิเลสมันเพิ่มขึ้นเช่นถ้าเราทำการตลาดเนาะหรือขายของหรืออัดวิดีโอพูดอะไรไปแล้วให้กระตุ้นให้คนแบบอยากให้คนมีราคะเพิ่มขึ้นโทสะโมหะเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้ไม่ดีไม่ควรทำคำพูดนั้นไม่ควรพูดการกระทำนั้นไม่ควรทำแต่ถ้าการปรุงแต่งใดๆตัวบ้างที่ทำให้คลายความกำหนัดทำให้ราคะจากที่มีอยู่เบาบางลงโทสะโมหะจากที่มีอยู่เบาบางลงลดลงการปรุงแต่งนั้นดีคำพูดนั้นดีการกระทำนั้นนั้นนั้นนั้นดีดีดีดีควรทำเพราะมันระงับราคะโทสะโมหะเป็นการปรุงแต่งที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานนี่คือเรากำลังทำการปรุงแต่งทำความคิดทำความเข้าใจในข้อนี้กันอยู่ลักษณะการพิจารณาอย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นกายคตาสติเหมือนเราทำมาตั้งแต่ต้นเมตตาเราทำมาปรุงแต่งแบบให้มีความรักความปรารถนาดีโทสะก็เบาบางลงเมตตาจากที่มีน้อมก็มีมากขึ้นมาอกุศลธรรมลดกุศลธรรมเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
นี่เป็นความเพียรนี่เป็นการปรุงแต่งไปในการรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานเรามันนึกถึงกายแยกออกผมคนเล็บฟันหนังของเขาของเรานี่มันทำให้เกิดเห็นตามความเป็นจริงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดมีการแยกแยะส่วนต่างๆทำให้ไม่ลุ่มหลงไปในความคิดหรือสิ่งที่จะกำหนัดอยู่อย่างนั้นการปรุงแต่งแบบนี้มันดีปรุงแต่งเลยท่านผู้ฟังปรุงแต่งเลยปรุงแต่งให้มันยิ่งขึ้นไปคราวนี้ลอกหนังออกเหลือแต่เนื้อไว้ร่างกายมันด้วยเป็นอย่างนี้นะเนื้อของเราที่มันเป็นสีชมพูแดงๆท่านผู้ฟังเพราะมันมีเลือดอยู่เลือดของมนุษย์เป็นสีแดงที่มันเป็นสีแดงเพราะมันมีธาตุเหล็กท่านผู้ฟังเราเป็นฮีโมโกลบินแต่สารฮีโมโกลบินเนี่ยมันเป็นธาตุเหล็กทำให้เลือดออกมาเป็นสีแดงเลือดที่ซึมซาบอยู่ในร่างกายของเราทั้งหมดไหลไปตามสายเลือดเส้นเลือดหลอดเลือดไหลไปได้ก็มีปั๊มคือหัวใจบีบไปบีบไปนี่คือระบบเลือดไปหล่อเลี้ยงตามกล้ามเนื้อต่างๆจะมีระบบที่ไม่ใช่ระบบเลือดแต่เป็นเส้นๆไปกับน้ำเหลืองน้ำเหลืองมันก็มีท่ออะไรที่มันจะแบบไหลๆไปของมันนะมันก็มีท่อของมันไปเหมือนกันมันก็ไหลไปตามเนื้อของเราเหมือนกันตามกระดูกตามเนื้ออะไรไปจะมีระบบอากาศจุดที่อากาศมันจะมาเข้าสู่ร่างกายผ่านทางจมูกผ่านทางปอดก็ไปผสมกันกับในเลือดก็ไปตามส่วนต่างๆร่างกายด้วยหัวใจบีบไปร่างกายของเรามีอวัยวะภายในที่ทำหน้าที่ต่างๆปอดตับหัวใจม้ามกระเพาะไตพังผืดทั้งหลายที่หุ้มอยู่พวกนี้เรารูดออกตะบูฟังกล้ามเนื้อต่างๆที่มันติดกันกับกระดูกได้นี่มันก็ติดกันด้วยพังผืดอยู่เพราะตัวกล้ามเนื้อมันต้องยืดต้องหดใช่ไหมมันจะเป็นแดงๆมันต้องมีการขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวแต่ส่วนที่มันจะต้องแบบยึดเหนียวให้มันติดเนี่ยนี่ก็เรียกพังผืดหรือว่าเอ็นก็ได้เอ็นด้วยพังผืดด้วยหุ้มเอาไว้ยึดเอาไว้กับกระดูกเราลอกพวกนี้ออกทั้งหมดระวังเอามากองไว้ก่อนรวมทั้งอวัยวะภายในทั้งหลายมีหัวใจตับปอดด้วยกองไว้เวลาที่กองเอาไว้แล้วก็จะเหลือแต่โครงกระดูกที่เรียกว่าเป็นโครงนั้นเพราะว่ามันไม่ได้เป็นชิ้นเดียวตัวมันเป็นหลายๆชิ้นมาต่อกันก็เลยเป็นโครงขึ้นเหมือนเราจะสร้างบ้านนะคุณก็เอาเหล็กมาผูกกันก่อนประกอบกันผูกเหล็กขึ้นเป็นโครงแล้วก็ค่อยเทด้วยปูนฉาบด้วยปูนแต่งอะไรเข้าไปปูนที่ฉาบเข้าไปเทเข้าไปเพื่อให้มันรวมกันเป็นอันหนึ่งเดียวกันขึ้นมาเหมือนร่างกายของเราเป็นกระดูกเป็นชิ้นๆมาต่อกันยึดกันด้วยเส้นเอ็นประกอบกันขึ้นเป็นโครงแล้วฉาบทาไว้ด้วยเนื้อและเลือดหุ้มเอาไว้ด้วยหนังอีกทีหนึ่งเหมือนสร้างบ้านอย่างนี้เลยท่านผู้ฟังเอาเหล็กมาต่อกันเป็นโครงฉาบทาไว้ด้วยปูนปะเอาไว้ด้วยวอลเปเปอร์บ้างกระเบื้องบ้างตกแต่งไปร่างกายเราเหมือนกันอย่างนี้เลยเหมือนกันเลยมีกระดูกเป็นโครงมีเนื้อเลือดฉาบทาไว้หุ้มโดยหนังต้องอาบน้ำมันวันหนึ่งบางคน2ครั้ง3ครั้งเพราะว่ามันเหนื่อยดิเหงื่อมันออกยังต้องทาครีมยังต้องทาตรงที่มันเหม็นให้หอมบางคนไม่ใช่โมะแค่ครีมยังไปทำหัตถการตรงนี้ให้ตึงตรงนี้ให้ขาวตอนนั้นให้ย่อนให้ขยาย
ตามแต่ที่ว่าจะต้องการทำก็เริ่มมีการประคบประงมดูแลประคับประคองร่างกายนี่มันตลอดทั้งวันเลยนะตื่นเช้ามาล้างหน้าหวีผมแปรงฟันนี่คือกิจเนื่องด้วยกายที่เราจะต้องทำยังต้องกินข้าวก็ดูแลกายอีกแล้วยังต้องออกกำลังกายโอ้สรีระกิจนี่มันเยอะแยะไปหมดนี่ก็ถึงดูแลมันป่านนี้ท่านผู้ฟังดูแลมันป่านนี้ทุกวันวันละหลายรอบนี้ยังป่วยได้ยังเปลี่ยนแปลงได้จากที่ดำเป็นขาวเส้นผมจากที่ตึงเป็นหย่อนผิวหนังจากที่ขาวเป็นดำเล็บทั้งหลายจากที่แข็งแรงเป็นอ่อนแอกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยมีแรงรับได้มากการยืดหดแรงต่างมันก็กลายเป็นได้น้อยขณะประคบประงมดูแลประคับประคองก็ยังมีความเสื่อมไปมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาธรรมะธรรมดานั้นหมายถึงตามเหตุตามปัจจัยเงื่อนไขเหตุปัจจัยเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเช่นให้ป่วยให้แก่มันก็ออกมาในรูปของความเจ็บความแก่บางทีเป็นโรคหายเพราะอะไรก็กินยายาก็เป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งใส่ยาลงไปหายได้หายได้หายปวดขึ้นมาก็เพราะว่ามีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นธรรมดาประคบประงมประคับประคองดูแลร่างกายของเรายังมีความเปลี่ยนแปลงไปดีบ้างแย่บ้างเจริญบ้างเสื่อมบ้างควบคุมได้บ้างไม่ได้บ้างในที่ควบคุมได้บ้างไม่ได้บ้างนั่นแหละมันเป็นความไม่เที่ยงใครที่ควบคุมได้มีเหตุมีปัจจัยใช่ไหมล่ะด้วยเหตุปัจจัยนี้จึงให้ผลคาดการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้นั่นแล้วมันไม่เที่ยงตรงๆเลยเพราะมันมีเหตุผลมันจึงเกิดความไม่เที่ยงความเป็นอนัตตาปรากฏขึ้นจากการที่เราสร้างเหตุไปผลก็เกิดหรือบางทีเราสร้างเหตุไปผลมันไม่เกิดอยากจะให้หายมันดันเจ็บมากขึ้นอยากจะให้ขาวมันดันไม่ขาวเอ้ามันก็มีเหตุปัจจัยอื่นไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวแต่มีหลายเหตุหลายผลได้บางทีมันไม่เกิดแล้วมันก็เป็นเหตุปัจจัยของมันอีกเหมือนกันมีเงื่อนไขปัจจัยเป็นธรรมดาของเขาอย่างนี้ไม่ว่าผลที่เราคาดหวังจะเกิดหรือก็ไม่เกิดมันคือความไม่เที่ยงเหมือนกันไม่ว่าเราจะประคบประงมประคับประคองดูแลบีบคั้นมันก็ยังมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาของเขาเป็นธรรมดาของเขาอย่างนี้อย่างนี้มีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เป็นธรรมดาความเป็นธรรมดานี้ท่านผู้ฟังมีทั้งในตัวเราอย่างไรก็มีในคนอื่นอย่างนั้นเหมือนกันจะเป็นพ่อแม่เราจะเป็นพี่น้องเราจะเป็นเพื่อนเราจะเป็นคนที่เรารู้จักในอดีตหรือปัจจุบันหรือที่ยังไม่เกิดตอนนี้จะมาเกิดข้างหน้าก็จะมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาอย่างนี้เหมือนกันมีการเป็นเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยของเขาเหมือนกันมีลักษณะก็ไม่ว่าจะมี AI ไม่มี AI มันก็เป็นอย่างนี้เหมือนเดิมความที่มันจะต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันมาประเด็นคือพอมันมีการปรุงแต่งอย่างนี้การปรุงแต่งนี่คือสังขารดูไหมท่านผู้ฟังตามเงื่อนไขปัจจัยนี้เราจะให้กุศลเกิดได้ยังไงเราจะให้อกุศลมันดับหายไปได้ยังไงเพราะว่าถ้ามีการปรุงแต่งแล้วอย่างที่ว่าเกิดความลุ่มหลงเกิดความไม่เข้าใจเกิดความยึดติดยึดถือเอาการปรุงแต่งนั้นไม่ดีนะในทางตรงข้ามถ้าปรุงแต่งแล้วเกิดความรู้ยิ่งเกิดการปล่อยวางลดราคะโทสะโมหะนั่นปรุงแต่งดีนะเราจะปรุงแต่งแบบไหนในสถานการณ์เดียวกันได้นะทุกฝั่งเ
พราะกายเดียวเดิมที่มีลักษณะเหตุเงื่อนไขปัจจัยเป็นมายังไงยังไงมันทำให้เกิดความลุ่มหลงทำให้เกิดความเพลิดเพลินปรุงแต่งมาอย่างนี้แล้วโอ้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรกันเราเห็นกันมาแล้วในขณะที่การพระพุทธเจ้าท่านก็สอนว่าด้วยกายเดินเดียวกันนี่แหละสามารถตั้งเป็นกายคตาสติให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานก็ทำได้อยู่นะกายเดียวเดิมเหมือนกันคนหนึ่งเห็นกลับลุ่มหลงเพลิดเพลินมีอกุศลเกิดส่วนอีกคนหนึ่งเห็นกายเดียวเดิมกันนี้กลับมีความหน่ายคลายกำหนัดลดราคะโทสะโมหะได้แต่ว่าเขามองแตกต่างกันยังไงในกายเดียวเดิมก้อนนี้ความต่างกันดับฝังมันเริ่มต้นตรงที่เรากำหนดถ้าเรากำหนดไม่ดีมันบึดบึดไปเป็นทางอกุศลได้กำหนดดีบึดบึดตั้งขึ้นเป็นทางกุศลได้กำหนดนั้นคืออะไรกำหนดไม่ดีคือสติที่เป็นมิจฉาเดินไปจดจ่อเพ่งตั้งไว้สังเกตในจุดที่มันจะให้เกิดความเพลิดเพลินลุ่มหลงราคะโทสะขึ้นอย่างเช่นถ้ามองสิ่งที่มันสวยงามโดยความเป็นของสวยงามคุณกำหนดดูตรงความสวยงามกำหนดดูโดยเล็กๆหรือกำหนดดูโดยกว้างๆกำหนดดูโดยเล็กๆก็คือโดยอนุพยัญชนะเช่นเล็บสวยนะนี่นะผิวสวยนะนี่นะแยกเป็นส่วนๆโอ้หรือว่าสุขภาพแข็งแรงนะนี่นะแยกเป็นส่วนๆเลขคอเลสเตอรอลดีนะเลขน้ำตาในเลือดดีนะไบโอมาเกิดทั้งหลายอันนี้จะทำให้มองกำหนดลงไปแล้วเห็นแต่ความดีความสวยความเจริญอันนี้มิจฉาสติเกิดขึ้นละกำหนดดูในลักษณะที่ให้กิเลสมันเกิดกำหนดนี่ก็คือสังเกตใช่ไหมล่ะสังเกตก็คือสติไงสติที่ว่านี่คือมิจฉาสติไงแต่ถ้าตอนที่คุณกำหนดดูกำหนดดูสติแล้วสังเกตดูแล้วดูยังไงนะให้เป็นสัมมาดูยังไงให้เป็นสัมมาก็ดูเห็นโดยความที่มันเป็นของไม่เที่ยงดูเห็นโดยความที่มันเป็นของไม่สวยงามเป็นของปฏิกูลเห็นกายเดียวกันแต่ว่าโอ้นี่มันเหี่ยวย่นได้เปลี่ยนแปลงได้ไม่เที่ยงได้เป็นของไม่สวยงามอะไรไม่สวยงามหนังนี่แหละไม่สวยงามผมนี่แหละไม่สวยงามก็มันสวยอยู่นี่ก็แสดงว่าคุณกำหนดดูแบบมิจฉาสติไงแต่ถ้าเราเห็นโดยความไม่สวยเช่นโอ้โหถ้าลองไม่สระดูดิฟันลองไม่แปรงดูดิไม่ต้องคนอื่นแล้วตัวเองขี้เดียดก่อนเลยโอ้เหม็นเหม็นมีคนก็บอกนะเวลาคนอื่นผายลมเหม็นแต่เวลาผายลมของตัวเองตดออกมาตดตัวเองไม่เหม็นเลยก็เหม็นนั่นแหละแต่ว่าพยายามมองให้ไม่เหม็นไงพยายามมองการแบบมากำหนดดูจุดที่มันจะหอมดีเป็นธรรมชาติของร่างกายเป็นงี้ละมิจฉาสติละแต่ถ้าเราเห็นโดยความมันเป็นของปฏิกูลมันเป็นของไม่สวยงามมันเป็นของที่ไม่ใช่จะตั้งมั่นยั่งยืนอยู่งี้กำหนดดูตรงนี้การกำหนดการสังเกตดูจุดนี้เรียกว่าเป็นสัมมาสติสัมมาสติกับมิจฉาสติมันแยกกันตรงนี้นะท่านผู้ฟังถ้าโดยรายละเอียดเล็กๆ เราเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ให้บาปอกุศลธรรมใดๆมันตามมาได้เห็นโดยภาพรวมภาพรวมนี่คือโดยนิมิตทั้งหลายอย่างเช่นว่ารถยนต์เนี่ยนะแต่เราดูเล็กๆเช่นล้อเช่นพวงมาลัยเช่นเครื่องยนต์แยกเป็นส่วนๆกับดูโดยรวมดูโดยรวมก็รถตั้งกันเป็นยังไงการดูแยกเป็นส่วนๆนี่คืออนุพยัญชนะการดูโดยรวมนี่คือโดยนิมิตทั้งหมดไม่ว่าจะเล็กๆทีละส่วนละส่วนหรือใหญ่ๆโดยรวมทั้งหมดดูแล้วเห็นแล้วสังเกตนี่
อย่าให้อกุศลธรรมมีราคะความลุ่มหลงเพลิดเพลินโทสะเกิดขึ้นแต่ให้กุศลธรรมคือความรู้ยิ่งปัญญาความเข้าใจความหน่ายเกิดขึ้นแทนการสังเกตดูแบบนี้เป็นสัมมาสติเป็นการสำรวมอินทรีย์สังเกตดูที่กายของเราแล้วดูวังเห็นความไม่เที่ยงแล้วมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาแล้วมีความเป็นของไม่สวยงามตั้งแต่ข้างในไปจนถึงข้างนอกเรามองคนข้างนอกเห็นผมคนเล็บฟันหนังของเขาทะลุเข้าไปถึงข้างในตัวเราอย่างไรตัวเขาก็อย่างนั้นตัวเขาอย่างไรตัวเราก็อย่างนั้นแต่เราจะบอกว่าเอ้ยฉันไม่สวยฉันไม่หล่อแต่เขาคนนั้นสวยหล่อไม่ต่างกันหรอกทุกฝั่งเหมือนกันตรงที่ว่าก็เป็นปฏิกูลเหมือนกันอาจจะมีความหยาบละเอียดประณีตต่างกันแต่โดยรวมแล้วเหมือนกันอย่างนี้ที่ว่าเหมือนกันไม่เที่ยงยังไงเขาเราอย่างนั้นแหละสิ่งใดไม่เที่ยงตัวฟังสิ่งใดไม่เที่ยงท่านถามพระพุทธเจ้าติวไว้มันไม่เที่ยงใช่ไหมมันเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมเป็นของปฏิกูลใช่ไหมมีความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขท่านถามสิ่งที่ไม่เที่ยงมันก็จะคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปลักษณะนั้นน่ะเป็นทุกข์ถ้าเราจะมาหาสุขในสิ่งที่ไม่เที่ยงคุณหาไม่เจอเพราะมันเป็นทุกข์ถ้าเราพยายามจะหาสุขกำจัดทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงคุณจะทำไม่ได้กำจัดทุกข์ออกไปดูที่เหม็นๆเอาไปดูที่ไม่ขาวให้มันขาวดูที่ไม่ตึงให้มันตึงดูจะกำจัดสิ่งที่เป็นทุกข์ออกไปใช่ไหมทำได้ท่านฟังทำได้นิดหน่อยทำได้เป็นบางครั้งบางคราวทำได้บางตามแต่เหตุตามแต่ปัจจัยถ้าเงินค่าครีมหมดเมื่อไหร่มันก็ตึงได้แค่นั้นหรือเงินค่าทำหัตถการหมดเมื่อไหร่ไม่ได้ทำหัตถการมันก็ขาวได้เท่านั้นจะหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์นี่จะเจอแต่ของปลอมท่านฟังจะเจอสุขอยู่แต่เป็นปลอมๆจะเจอสุขอยู่แต่ว่าแค่แบบเดียวบางทีถูกหลอกด้วยไอ้สุขที่มันเจอแบบของปลอมไม่ได้อยู่นานมันก็ทุกข์อยู่ดีจึงเรียกว่าจะหาความสุขในสิ่งที่ไม่เที่ยงคุณจะไม่เจอจริงๆแล้วจะเจออะไรเจอแต่ความทุกข์เราจะเจอแต่ความทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นอันนี้แน่นอนสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาท่านถามนะควรแล้วไหมควรแล้วหรือหนอที่เราจะเข้าใจมีมุมมองมีทัศนคติว่านี้เป็นของเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราควรไหมมันก็เป็นของเราอยู่ท่านนี่กับตัวฉันกายฉันรถฉันบ้านฉันโทรศัพท์มือถือของฉันสิ่งของของฉันของฉันเอาก็คุณซื้อมาก็ของคุณใช่ไหมล่ะไอ้ที่ว่ามันเป็นของของเราเนี่ยถ้าเราขายไปให้คนอื่นอะสมมติคุณขายรถขายโทรศัพท์มือถือขายบ้านขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายรองเท้ามันก็ไม่ใช่ของเราเลยใช่ไหมล่ะมันก็เป็นของเขาเราแสดงว่ามันเปลี่ยนมือกันได้ไอ้ที่เป็นของเราเออมันก็เป็นของเขาได้ไอ้ตรงนี้แหละท่านฟังมันก็ไม่ใช่ของเราไงเพราะถ้ามันเป็นของเรามันต้องเป็นของเราตลอดเราก็กายนี่ไงท่านกายนี่เป็นของเราไงมุมมองตรงนี้ท่านฟังที่สำคัญกายของเรามันของเราจริงไหมสมมติแล้วทำไมตับคุณบริจาคให้คนอื่นได้ตาไตอย่างเงี้ยไตถอดออกมาดิแล้วไปให้คนอื่นดูหรือตายเรามีปัญหาเอารับของคนอื่นมาดูเปลี่ยนเหมือนอะไรเลยท่านผู้ฟังไม่ต้องพูดถึงตายถึงตับแล้วหัวใจเขายังเปลี่ยนได้สมองทุกวันนี้ก็ยังเปลี่ยนได้เลยดวงตาก็เปลี่ยนกันได้
มันของเราจริงไหมล่ะที่บอกว่าถ้ากายของเราสิ่งของภายนอกอาจจะเข้าใจอยู่ใช่ไหมรถบ้านเปลี่ยนมือได้ไม่ใช่ของเราขายก็เป็นของเขาร่างกายเราก็เหมือนกันนะท่านผู้ฟังขายเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้ทุกส่วนเหมือนอะไหล่รถยนต์อย่างนี้เลยเอาแล้วอันไหนมันของเราจริงๆล่ะก็ถ้ามันของเรามันต้องของเราจริงๆใช่ไหมล่ะแปลว่านี่ของเขาก็ยังเอาไปได้ขนาดว่าไม่ได้ว่าจะให้เขายังเอาไปได้พวกขโมยอวัยวะยังมีไงท่านฟังแล้วงั้นมันจะเป็นของเราได้ไงถูกไหมล่ะมันไม่ใช่ของเราจริงๆมันเป็นของที่เขาเรียกว่าเป็นอนัตตามุมมองตรงนี้ท่านฟังมุมมองทัศนคติความเข้าใจทิฏฐิตรงนี้เราต้องให้เข้าใจชัดเจนว่าโอ้มันไม่ใช่ของเรานะนี่นะเพราะว่าถ้าเราไปเข้าใจว่าสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราเราจะทุกข์มากเหมือนเราพยายามหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เราจะหาไม่เจอพยายามเท่าไหร่ก็ยากด้วยเหนื่อยเปล่าเราจะพยายามหาสิ่งที่เป็นตัวตนในสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนเราก็ไม่เจอเหมือนกันเราจะพยายามมากแล้วก็เหนื่อยเปล่าได้ก็แบบชั่วคราวไม่จริงเป็นของปลอมสุขจอมปลอมเป็นของเราจอมปลอมไม่ได้ว่าจะเป็นที่พึ่งเป็นหลักแหล่งอะไรได้ท่านเปรียบเหมือนคนที่ไปแสวงหาแก่นไม้ท่านผู้ฟังแล้วก็ไปเจอต้นกล้วยต้นหนึ่งเอางี้คิดว่าในเนี่ยมจะมีแก่นไม้ก็เลยปอกกาบต้นกล้วยออกปอกกาบต้นกล้วยออกปอกกาบออกปอกกาบออกกระพี้ก็ไม่เห็นท่านผู้ฟังปอกไปปอกไปเอ้าไม่หมดแล้วอ่ะเหลือแต่แกนไส้นิ่มๆด้วยเนี่ยแล้วข้างในนี้มันจะมีแก่นได้ไงแข็งๆไม่มีแต่ระหว่างที่เราปอกออกปอกนี่ลุ้นอยู่นะมันน่าจะมีมันน่าจะมีเหมือนคนเล่นหวยท่านผู้ฟังวันหวยจะออกนี่โอ้ยซื้อได้เลขเด็ดมาปรุงแต่งเต็มที่เลยฉันได้เงินมาจะซื้ออะไรฉันจะให้ใครจะทำยังไงกับเงินนั้นซื้อมาแล้วแล้วฉันจะทำไงต่อกับสิ่งนี้โอ้ยแบบสบายใจมากเลยดีใจมากเลยเหมือนคนปอกกับกล้วยนี่แหละลุ้นว่าข้างในต้องมีต้องมีต้องมีแต่พอหวยออกตัวฝังเลยเงียบมิดเอาไม่ตรงไม่ตรงเลขที่วางไว้ความฝันหวานทั้งหมดเนี่ยพังตึ้มเลยมาลายไม่เหลือชิ้นดีชิ้นใหญ่ๆเนี่ยแบบจะเก็บเอาไว้ไม่เหลือพังหมดปอกกาบออกปอกกาบออกกระพี้ไม่เห็นเลยจะไปเห็นกันได้ไงพิจารณาลงไปลงไปเนี่ยความเป็นตัวตนอยู่ตรงไหนในกายนี้แม้เศษเสี้ยวหนึ่งก็ไม่มีจี้ลงไปตรงไหนมันโอ้มันกลายเป็นช่องว่างเป็นของเปล่าเป็นของว่างอวัยวะไหนเอาว่ามาดูวันนี้ของเราเล็บบ่เล็บก็ตัดทิ้งอยู่ทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยผมหมอผมก็โกนอยู่ทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยเหมือนกันหัวใจอ่ะก็อย่างที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงได้นะหัวใจเราดวงเนี้ยไม่เหมือนกับดวงที่10เดือนที่แล้วนะ10ปีที่แล้วนะคนละก้อนกันนะร่างกายของเราทั้งหมดนี่มันทำการก๊อปปี้ตัวเองเซลล์อ่ะแล้วเซลล์เก่าก็ตายไปเซลล์ใหม่ก็เกิดขึ้นมาทางเทคนิคแล้วมันคนละตัวกันนะคนละก้อนกันนะร่างกายของเราทั้งหมดนี่มันทำการก๊อปปี้ตัวเองเซลล์อ่ะแล้วเซลล์เก่าก็ตายไปเซลล์ใหม่ก็เกิดขึ้นมาทางเทคนิคแล้วมันคนละตัวกันทางฟิสิกส์อ่ะคุณแยกไอ้ส่วนที่เป็นอวัยวะออกเอาก็เป็นโมเลกุลแยกโมเลกุลออกก็เป็นอะตอมอะตอมหลายๆอะตอมมาต่อกันใช่ไหมล่ะแยกอะตอมออกมันก็เป็นส่วนที่เป็นนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนใช่ไหมล่ะอิเล็กตรอนนี่ก็ช่องว่างซะส่วนใหญ่ในนิวเคลียสแยกต่อไปอีกโอ้มันก็เป็นควาร์กเป็นอะไรที่ละเอียดลงไปอีกนั่นก็เป็นช่องว่างอีกเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวหายได้เดี๋ยวตั้งอยู่ได้เฮ้ยมันอะไรเกิดดับ
แต่ทำไมดูภายนอกมันคงที่คงตัว

ือนมีอยู่ตลอดแต่พอดูข้างในอ้าวมันทำไมเป็นฝุ่นฝุ่นเป็นผงผงเป็นก๊าซเป็นคลื่นมันก็เพราะว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นแหละทุกท่านความจริงจริงๆความจริงจริงๆมันเป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่เราจะตามเห็นสิ่งนี้นั้นว่านั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นของเรานั้นเป็นตัวตนของเราคำตอบของคำถามนี้คือไม่ควรจิตอย่าไปเข้าใจว่ากายนี้ต้องให้เกิดขึ้นให้เข้าใจว่าเนี้ยไม่ใช่ตัวเราเนตังมะมะไม่ใช่ของเราเนสุหมัสมิไม่ใช่ตัวตนของเรานะเมโสอัตตาแล้วมันของใครก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราของเขาเปล่าก็ไม่ใช่ของเขาอีกนะผู้ฟังเพราะว่าเขามันก็คือเราแต่เป็นตัวเขาอ่ะแหละตัวเรายังไงตัวเขาก็อย่างนั้นใช่ไหมล่ะมันเป็นของโลกนะผู้ฟังมันเป็นของโลกนี้ที่มันมีการปรุงแต่งมีวัฏวนมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นดับไปมันเป็นของโลกอย่างนี้คำว่าของโลกนี่คือมีเกิดขึ้นดับได้ดับได้เปลี่ยนแปลงได้นี่คือของโลกคำว่าของโลกนั้นมันคือมีเหตุมีปัจจัยตามแต่เงื่อนไขที่จะปรุงกันมากายเราเป็นของโลกมีความเป็นอนัตตาอย่างไรกายของคนอื่นหรือว่าของคนอื่นนะคือเด็กชายนี่เด็กหญิงนี่นางนี่นายนี่คนอื่นนั้นน่ะก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละของโลกอย่างนั้นเหมือนกันจะเป็นนักการเมืองจะเป็นพระสงฆ์จะเป็นพ่อค้าจะเป็นข้าราชการผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันนะท่านฟังเหมือนกันโดยความเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันโดยความเป็นอนัตตาเหมือนกันโดยความเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดถือเอาไว้ว่าเป็นตัวตนใดๆไม่ควรเหมือนกันไม่ต่างกันเราพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาในกายของเรานี้ทั้งวางความยึดถือในกายนี้เสียเพื่อให้เราเกิดความรู้ข้อนี้ด้วยความรู้ความเข้าใจข้อนี้จะทำให้เราคลายกำหนัดจะทำให้เราวางความยึดถือในกายนี้ด้วยอะไรนะด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยคิดเอานะแต่ปัญญาเกิดได้ไงนะเกิดจากความคิดได้ปัญญาเกิดจากการพิจารณาการที่เราพิจารณาคือการคิดด้วยสมาธิจิตที่เราเป็นสมาธิจากเมตตาที่เราตั้งเอาไว้แล้วเรามีการคิดในลักษณะที่เป็นโยนิโสมนสิการการคิดที่เป็นโยนิโสมนสิการด้วยจิตที่เป็นสมาธินั่นคือการพิจารณาการพิจารณาจะทำให้เกิดปัญญาปัญญาเป็นเครื่องมือให้เกิดการปล่อยวางพอมีการปล่อยวางแล้วเราจะรู้ถึงการปล่อยวางนั้นได้ด้วยญาณญาณก็เป็นปัญญาแบบหนึ่งแต่เป็นปัญญาญาณระวังไม่ใช่ปัญญาจากการพิจารณาเพราะการพิจารณาอาศัยความคิดอาศัยสมาธิแต่ปัญญาญาณอาศัยการปล่อยวางพอเรามีการปล่อยวางแล้วปัญญาญาณจะเกิดขึ้นญาณนี่มันเป็นยังไงเหมือนท่านผู้ฟังดูคลิปหรืออ่านรีวิวร้านอาหารนี่นะโอ้อร่อยอย่างนี้รสชาติอย่างนี้โอ้เนื้อเด้งดึงอย่างนี้มี texture อย่างนี้ก็อธิบายนะแล้วก็อธิบายคือเราฟังอาหารด้วยหูคุณเอาหูลงจิ้มลงไปในน้ำซุปหรือฟังเขาอธิบายเรื่องอาหารมันจะได้สักเท่าไหร่จนกระทั่งว่าลิ้นคุณไปโดนสิ่งนี้ซะกินเข้าไปซะTexture มันเป็นยังไงจริงๆรสชาติหวานเค็มเขาเป็นยังไงจริงๆเราจะรู้ได้เองจริงๆ

0: การที่เราฟังเขารีวิวร้านอาหารกับการที่ลิ้นเราไปโดนอาหารนั้นจริงๆมันไม่เหมือนกันนะการที่ลิ้นเราไปโดนจริงเนี่ยคือญาณเกิดขึ้นญาณคือวิญญาณรับรู้ได้เองจริงในสิ่งนั้นการที่เราวางจิตเราแบบชุ่มเย็นลงไปคุณจะรับรู้ได้ด้วยญาณญาณนี้คือปัญญาญาณเราทำปัญญาญาณให้เกิดขึ้นด้วยปัญญาจากการพิจารณาปัญญาการพิจารณาคือเหมือนคุณฟังเขารีวิวอ่ะฟังเขารีวิวอาหารอ่ะจนทั้งว่าคุณวางได้เองวางได้เองคือชิมอาหารนั่นเองแล้วญาณเกิดขึ้นอ๋อมีปัญญาญาณเกิดขึ้นด้วยปัญญาจากการพิจารณาปัญญาจากการพิจารณาเกิดขึ้นด้วยพลังสมาธิที่เราตั้งไว้จากเมตตาเมตตาทุกฝังจะทำให้จิตเราเป็นสมาธิได้แผ่ไปแล้วพิจารณาปล่อยวางแล้วเกิดญาณคือปัญญาท่านผู้ฟังรักษาตั้งจิตที่ประกอบด้วยเมตตานี่นะไว้ให้ตลอดทั้งวันเลยนะจะเดินยืนนั่งนอนกินดื่มพูดคิดอยู่บ้านหรือไปที่ทำงานหรือไปที่ไหนให้ประกอบด้วยเมตตาอย่างนี้ไปตลอดจิตเราจะชุ่มเย็นตลอดจิตเราจะสามารถตั้งการกำหนดรูนีไว้ได้ตลอดนั่นเองในช่วงของจิตวิเวกจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับกรมชลประทานบริหารจัดการเขื่อนในลุ่มน้ำต่างๆของพื้นที่ภาคกลางรองรับฝนระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมชลประทานบริหารจัดการเขื่อนในลุ่มน้ำต่างๆของพื้นที่ภาคกลางให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อรองรับปริมาณฝนระลอกใหม่
9: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากฝนที่ตกหนักกระจายในหลายพื้นที่ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยได้เตรียมแผนรองรับฝนที่จะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่8ถึง11ตุลาคมตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อควบคุมและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแต่ยังมีน้ำจากแม่น้ำสะแกกลางและน้ำหลากไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องจึงยังคงระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมบริหารน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งตามศักยภาพของคลองและสอดคล้องกับปริมาณฝนในพื้นที่เพื่อลดปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนตกเพิ่มและลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างขณะที่ภาคตะวันออกมีพื้นที่ประสบอุทกภัย7จังหวัดได้แก่นครนายกฉะเชิงเทราสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองและจันทบุรีได้ใช้อ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพแต่ระยะนี้ยังมีฝนตกกระจายส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกแม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทยอยู่ในระดับสูงทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงและต้องใช้เวลาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการปกครองสั่งสำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมทะเบียนและบัตรประชาชน15วันช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
10: กรมการปกครองมีหนังสือสั่งการกำชับจังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและข้อถึงสิทธิบริการจากภาครัฐมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วันจึงเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร
11: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกร่วมกับตำรวจนครบาลการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและ BMA เข้าปฏิบัติการช่วยเหลือรถยนต์ที่เครื่องยนต์ขัดข้องหรือติดค้างบนท้องถนนโดยการรับการสนับสนุนรถยกและรถสไลด์6คันจากแฟลตเอ็กเพรสตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาสามารถช่วยยกรถและเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางการจราจรไปแล้วรวม153คันช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนซึ่งกรมการขนส่งทางบกยังได้ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยขอใช้พื้นที่สถานี ICD ลาดกระบังเป็นจุดจอดพักรถที่ประสบภัยเพื่อรอการตรวจประเมินสภาพและประสานเครือข่ายเข้าซ่อมแซมเพื่อให้รถของประชาชนกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยนพศรแก้วคำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569วันนี้แรม10ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะพบกับเรา2คนนะคะดิฉันชัยนันท์แก้วกล่ำค่ะ
1: ผมพฤทธ์แก้วพิบูลนะครับแล้ววันนี้ทีมงานช่างเทคนิคของเราเป็นคุณสายชนดีสั่งนะครับรวมไปถึงทีมงานของนิวมีเดียนะครับผมว่าที่ร้อยตรีคุณากรเซมพิทักษ์นะฮะคุณอัครเดชคัมภีระและคุณเดชาธรชัยโสดาด้วยนะครับสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ทักทายท่านผู้ฟังนะฮะที่รับฟังผ่านทั้ง FM 92.5 MHz นะครับ AM 819 891 kHz และวิทยุเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศด้วยนะครับเรายังอยู่กันที่เรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับและสำหรับในเรื่องแรกนี้นะฮะสืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในหลายพื้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวาครับซึ่งก็ประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาซอยประชาร่วมใจ10ชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาซอยประชาร่วมใจ21และชุมชนวังตาหนวดพัฒนาซอยประชาร่วมใจ13เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังครับณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นครับทั้งนี้ครับนับตั้งแต่วันที่26กันยายนเป็นต้นมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นและเชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมแล้วกว่า 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ปทุมธานีสมุทรปราการรวมแล้วกว่า 2,000 ถุงอีกด้วยครับ
0: ค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้มีการเผยสัญญาณเรื่องของเศรษฐกิจไทยปลายปีซึ่งมีการปรับตัวดีขึ้นในทุกมิติท่านบอกพร้อมนะคะที่ไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการจัดประชุม World Bank IMF เชื่อมั่นว่าช่วยกระตุ้นทางด้านของการท่องเที่ยวและการลงทุนในไตรมาสสุดท้ายค่ะโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้กล่าวถึงทิศทางและเรื่องของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงปลายปีนะคะท่านบอกว่าภาพรวมตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันถือว่ามีแนวโน้มปรับตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมูลค่าการส่งออกที่ขยายตัวสินค้าการเกษตรที่ส่งออกได้มากขึ้นค่ะรวมทั้งภาคการผลิตและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ก็มีแนวโน้มที่เติบโตอย่างน่าพอใจในขณะที่สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์ก็อยู่ระหว่างเรื่องของการสรุปตัวเลขสถิติอย่างเป็นทางการเพื่อแถลงให้ทราบต่อไปนอกจากนี้สถาบันได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหลักๆของโลกทั้ง3แห่งยังได้มีการปรับหมุดนะคะปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยค่ะสู่ระดับในเชิงบวกซึ่งสะท้อนนะถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนชาวต่างชาติที่มีอย่างต่อเนื่องแล้วก็เสถียรภาพทางด้านการเงินของไทยด้วยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในสัปดาห์หน้าประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมใหญ่ระดับโลก World BankIMF Annual Meeting ค่ะซึ่งก็จะมีผู้นำไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากกว่า190ประเทศนะคะแล้วก็ผู้แทนจากสถาบันการเงินชั้นนำเนี่ยเดินทางมาเข้าร่วมในประเทศไทยนะคะสำหรับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะแสดงถึงศักยภาพในความพร้อมของประเทศไทยแล้วยังจะช่วยสร้างบรรยากาศเรื่องของการลงทุนการหารือข้อตกลงทางด้านของเศรษฐกิจและการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยในไตรมาสสุดท้ายอย่างมหาศาลทั้งนี้ค่ะหากมีความจำเป็นต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลก็มองความพร้อมที่จะดำเนินการทันทีเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายสำหรับความคืบหน้าด้านการท่องเที่ยวท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกเลยค่ะว่าเรื่องของการท่องเที่ยว ท่านเตรียมรับฟังรายงานความพร้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้แทนจากการบินไทยซึ่งปัจจุบันก็มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยทางรัฐบาลก็พร้อมให้แนวทางสนับสนุนในฐานะที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะคะแล้วก็ผู้ที่จะขับเคลื่อนให้การบินไทยกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติที่สร้างรายได้และก็ชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเช่นเดิมนะคะสัปดาห์หน้า12ถึง18ตุลาคม2569เรามาร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุม World Bank นะคะ IMF กันเพราะว่าในส่วนของทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็มีทั้ง Work From Home แล้วก็วันที่16ตุลาก็มีการประกาศเป็นวันหยุดในส่วนของกรุงเทพมหานครนะเพื่อการจราจรนี่แหละจะได้สะดวกสบายให้แก่ผู้ที่มาเข้าประชุมค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวเราจะนำเสนอเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมกันนะฮะช่วงนี้ไปดูกันที่เรื่องที่เป็นประเด็นกันสักหน่อยกันนะครับนอกจากเรื่องของการประชุมของ IMF และ World Bank ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะฮะเรื่อยๆมาเรียงๆขอประกาศเตือนหน่อยแล้วกันเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองนะครับแต่ว่าไม่อยากให้ตื่นตระหนกนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับกรมควบคุมโรคนะฮะโดยอธิบดีนายแพทย์มนเทียนคันนาสวัสดิ์ก็มีการเปิดเผยนะฮะเมื่อวานที่ผ่านมาคือวันจันทร์ที่5ตุลาคมซึ่งจากการติดตามข่าวต่างประเทศพบรายงานว่าหญิงอายุ28ปีที่ปฏิบัติงานนะครับที่แคว้นอิสคุตที่รัสเซียเนี่ยป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงไม่ทราบสาเหตุและเสียชีวิตภายหลังเข้ารับการรักษาเมื่อ29กันยายนที่ผ่านมามีรายงานผู้สัมผัสอย่างน้อย197รายได้รับการติดตามอาการจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับเบื้องต้นยังไม่พบอาการป่วยทั้งหมดที่จะนำเสนอตรงนี้คือเรื่องของกรณีของสงสัยนะครับการระโรคปอดในประเทศรัสเซียนะครับซึ่งถามว่าทำไมต้องนำเสนอเรื่องนี้เดี๋ยวมาฟังกันนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบอาการป่วยในกลุ่มผู้สัมผัสและยังไม่มีหลักฐานยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นการเสียชีวิตนะครับผมจากเชื้อกาฬโรคหรือไม่นะครับและยังไม่มีหลักฐานการแพร่เชื้อหรือเกิดการแพร่เชื้อจากคนสู่คนแต่อย่างใดครับแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นยังเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในความต้องสงสัยนะครับแต่ทางไทยเราคือกรมควบคุมโรคก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการมอบหมายให้กองระบาดวิทยาในฐานะจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศตรวจสอบและติดตามข้อมูลโดยตรงเพิ่มเติมเลยกับองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ครับซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นพบว่าความเสี่ยงต่อการนำเชื้อคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าติดจากคนสู่คนไหมยังไม่รู้เป็นเชื้อของกาฬโรคหรือเปล่านะครับแต่ความเสี่ยงต่อการนำเข้าเชื้อสู่ประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากเหตุการณ์เนี่ยเกิดในรัสเซียก็ยังจำกัดพื้นที่อยู่ในเฉพาะรัสเซียยังไม่มีการรายงานการแพร่กระจายไปชุมชนอื่นหรือนอกพื้นที่นะครับอีกทั้งทาง WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะครับยังไม่มีการประกาศเตือนหรือยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางแต่อย่างใดตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องนะครับโรคนี้นะฮะต้องสงสัยนะครับถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มโรคติดต่ออันตรายซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงจึงต้องมีระบบการรายงานและการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนพอเกิดเรื่องขึ้นที่รัสเซียเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วก็ต้องรายงานกันแล้วก็มีการเตรียมการในประเทศไทยแล้วก็การเฝ้าระวังด้วยนะครับโดยนะครับผมโรคนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับปอดซึ่งก็จะแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยเหมือนโรคทางเดินหายใจที่เราน่าจะพอทราบกันอยู่นะครับของผู้ป่วยคล้ายๆกับตระกูลโรคปอดคือโควิดนะครับไอจากคนนี้ไปคนนี้โอกาสติดได้นะครับผมซึ่งเรื่องนี้ก็สามารถจะแพร่ได้ในเรื่องของระบบทางเดินหายใจที่สามารถจะแพร่เชื้อได้และมักจะเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดขณะเดียวกันครับโรคนี้มีระยะฟักตัวค่อนข้างสั้นและมีมาตรการควบคุมพี่ไอนี่ผมไม่ค่อยแน่ใจเลยนะเมื่อกี้ไอด้วยนะฮ
0: ะ
1: และโรคนี้มีมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิผลได้แก่การตรวจจับและวินิจฉัยผู้ป่วยอย่างรวดเร็วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโรคนี้ระยะฟักตัวสั้นฉะนั้นจะรู้ผลเร็วมากนะครับการแยกผู้ป่วยการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและการติดตามผู้สัมผัสทั้งนี้ครับชื่อโรคติดเชื้อทั้งหมดที่เกิดนะครับจากกาฬโรคปอดคือหนึ่งในรูปแบบของกาฬโรคที่เชื้อเข้าสู่ปอดและแพร่กระจายมาสู่ปอดจึง

0: และมีประวัติสัมผัสเสี่ยงหรือว่าเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงที่รัสเซียสามารถจะเข้าสู่กระบวนการแยกกักรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและสอบสวนโรคได้อย่างทันท่วงทีครับโดยทางกรมควบคุมโรคนั้นจะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและแจ้งข้อมูลให้ได้รับทราบเมื่อมีหลักฐานหรือข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลแต่แค่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในรัสเซียและเป็นโรคที่รุนแรงก็เลยนำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังในช่วงเช้าวันนี้กันก่อนนะครับเหมือนที่ตอนเกิดอีโบลาซึ่งอีโบลาก็ยังตั้งแต่วันที่เกิดอีโบลาจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้ส่งผลกระทบกับประเทศไทยจนมีผู้เสียชีวิตนะครับแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องนำมาเรียกว่าเตือนกันก่อนเตือนแต่ไม่ต้องตระหนกนะครับ
1: ค่ะอ่ะ6:18 วันนี้ฝนตกกันเรียกว่าตั้งแต่ช่วง1:30
0: เมื่อวาน
1: สำหรับกรุงเทพมหานครไปดูพยากรณ์อากาศกันค่ะบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฝนรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการที่อยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้นได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วค่ะประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยนั้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือนั้นควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9-13 ตุลาคม 2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมนั้นเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนนั้นติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะในช่วงนี
0: ้ครับผมเราจะมาลงกันในรายจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังกันในวันนี้กันเลยแล้วกันนะครับอัปเดตล่าสุดก่อนแล้วกันสำหรับเรดาร์เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มฝนนะฮะเมื่อช่วงเวลาประมาณ6:05 หรือว่าสักประมาณ20 นาทีที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับขณะนี้นะฮะกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนครปฐมและสมุทรสาคร4 จังหวัดนี้มีฝนเบาบางถึงฝนปานกลางและจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบแป๊บๆด้วยนะครับส่วนกลุ่มฝนส่วนใหญ่ตอนนี้กำลังจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับคือมุ่งลงใต้ไปทางโซนนครปฐมโซนของสมุทรสาครและพื้นที่ด้านตะวันตกนะครับผมอาจจะไปถึงพื้นที่ของราชบุรีได้นะครับส่วนที่มาบอกว่าไปดูในรายจังหวัดนะครับก็สรุปจากทั้งประกาศฉบับที่10เมื่อช่วง5:00 ที่ผ่านมาว่าอากาศแปรปรวนนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับสำหรับในวันนี้วันที่6ตุลาคมพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักนะครับภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคกลางครับจะมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกก็จะมีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้จะมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงากระบี่ตรังภาคใต้เรียกว่าแทบจะครบทั้งภาคเลยนะครับแล้ววันนี้ภาคตะวันออกนะอย่างที่บอกมีชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนฉะเชิงเทรานะครับผมน่าจะมีสถานการณ์ที่คาดหวังว่านะฮะจะดีขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ย

0: ท่วมที่ฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีค่อนข้างจะหนักมากส่วนในวันพรุ่งนี้ก็ติดตามกันต่อแล้วก็จะมาอัปเดตกันแบบวันต่อวันด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในภาคตะวันออกกันสักหน่อยแล้วกันตอนนี้ต้องบอกว่าพื้นที่ของทั้งฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็พื้นที่ของทั้งปราจีนบุรีค่อนข้างหนักนะครับโดยข้อมูลนะฮะเมื่อช่วงเวลาค่ำคืนที่ผ่านมาประมาณสัก1-2 ทุ่มก็ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นมีน้ำท่วมแทบจะเต็มพื้นที่แล้วก็น้ำค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะฮะตรงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับส่วนพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเช่นนครนายกนะครับถนนเส้น3001องครักษ์บางน้ำเปรี้ยวนะครับผมช่วงคลอง22ไปถึงบริเวณของสะพานรถไฟคลอง6ตอนนี้พบว่านะฮะมวลน้ำเนี่ยได้ทะลักเข้ามาท่วมบริเวณดังกล่าวซึ่งรถเล็กไม่สามารถจะสัญจรผ่านได้แล้วนะครับขณะที่รถสูงนะฮะรถบรรทุกบางคันก็พยายามจะขับฝ่ากระแสน้ำคือนอกจากน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถจะไปได้คือน้ำมีความไหลเชี่ยวพอสมควรรถที่จะขับฝ่ากระแสน้ำก็ต้องดูด้วยบางทีก็ไหลแรงแล้วก็เครื่องดับนะครับตรงนี้เจ้าที่ก็เข้ามาช่วยกันเคลื่อนย้ายในช่วงของค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะในพื้นที่ของทางจังหวัดนครนายกส่วนพื้นที่อื่นนะฮะของทางนครนายกนะครับก็ตอนนี้นะฮะน้ำจากแม่น้ำนครนายกมารวมกันอยู่ที่ตำบลบางลูกเสือและตำบลบางสมบูรณ์ซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะต่ำด้วยก็ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ของนครนายกด้วยเหมือนกันครับส่วนที่ปราจีนบุรีตอนนี้นะครับข้อมูลล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะก็สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบ้านสร้างที่ปราจีนบุรีตอนนี้เข้าขั้นค่อนข้างจะวิกฤตครับโดยน้ำท่วมสูงนะครับมากๆครอบคลุมทั้ง9ตำบลและถนนทุกสายนั้นถูกตัดขาดนะครับผมน้ำท่วมแทบจะ 100% แล้วนะครับและก็น้ำสูงขึ้นต่อเนื่องล่าสุดอีกประมาณ15 เซนติเมตรซึ่งพื้นที่รับน้ำสุดท้ายของปราจีนบุรีก็คือที่อำเภอบ้านสร้างถนนหลักถนนรองถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงนะครับรถยนต์ไม่สามารถจะสัญจรได้นะครับต้องใช้รถยกสูงมากๆนะครับแล้วก็เรือเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังมากๆแล้วก็น่าเป็นห่วงพี่น้องนะฮะในพื้นที่ของนครนายกฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีแต่ข่าวดีคือวันนี้น่าจะไม่ฝนตกลงมาซ้ำเติมนะครับ
1: ในส่วนของกรมชลประทานเองตอนนี้ก็เปิดศูนย์ประสานงานบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569เพื่อรับแจ้งเหตุและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอุทกภัยในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางด้านของนายชุติมันสกุลพรามนะครับผู้อำนวยการกองแผนงานเป็นประธานในการเปิดศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นศูนย์กลางค่ะในการติดตามเฝ้าระวังรับแจ้งเหตุและประสานการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำอย่างเป็นระบบพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งการช่วยเหลือลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่อุทกภัยโดยศูนย์แห่งนี้ค่ะจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมกักขังน้ำชำรุดนะคะรวมถึงประตูระบายน้ำที่ขัดข้องผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้จดไว้เลยนะคะ02-583-3495 02-583-3495หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460ค่ะรวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมชลประทานเมื่อได้รับแจ้งเหตุศูนย์นี้จะรวบรวมข้อมูลและประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งตรวจสอบดำเนินการแก้ไขปัญหาและติดตามผลอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานก็ยืนยันความพร้อมที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างแน่นอนค่ะ
0: ครับผมน่าจะปิดท้ายสำหรับในช่วงแรกก็คือการลงพื้นที่ช่วยเหลือเมื่อช่วงล่าสุดเลยแล้วกันก็คือเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับเมื่อวานครับวันจันทร์เวลาประมาณสัก4 โมงเย็นโดยประมาณนะฮะทางท่านมท.3เจเศรษฐไทยเศรษฐนะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการประสานการทำงานร่วมกับดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ปฏิบัติหน้าที่ในนามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับและนางสาวสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่นะครับผมปฏิบัติพื้นที่ที่รังสิตปทุมธานีครับเพื่อเป็นการร่วมมือกันในการช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะฮะควบคู่ไปกับการสื่อสารข้อมูลการช่วยเหลือและการดูแลพื้นที่ที่ประชาชนได้มีการทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงด้วยนะครับซึ่งภารกิจเมื่อวานนะฮะเป็นการมุ่งในการดูแลน้ำที่ยังคงขังอยู่ในพื้นที่ของรังสิต ดยเป็นการลงพื้นที่ไปที่บริเวณของหมู่บ้านช้างทองข้างโรงเรียนอุดมวิทยาครับภายในชุมชนสหกรณ์มั่นคงมิตรสัมพันธ์เพื่อดำเนินการเติมจุลินทรีย์นะฮะการเติมจุลินทรีย์เนี่ยลงไปในบริเวณน้ำขังเพื่ออะไรฮะคือพอเติมจุลินทรีย์ลงไปเนี่ยเป้าหมายคือในการช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์และลดการเน่าเสียของน้ำครับรวมไปถึงการช่วยบรรเทาปัญหากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เพราะว่าน้ำเสียปั๊บก็จะมีกลิ่นการเติมจุลินทรีย์ก็จะช่วยในการย่อยเพื่อจะลดต้นต่อก็คือลดของความเสียกลิ่นก็จะลดลงไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการดูแลทั้งสภาพแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ระหว่างที่ยังมีน้ำตกค้างคือน้ำยังไม่ได้ออกไปหมดนะครับผมโดยมีการประสานงานกับทางนายกเทศบาลนครรังสิตนะครับร้อยตำรวจเอกนะครับตรีลุบทูบกระจ่างมีการรับมอบจุลินทรีย์ไปจัดการในพื้นที่ดำเนินการในครั้งนี้นะฮะซึ่งก็เป็นการร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับผมมีการประสานงานนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ดูแลพื้นที่เป็นการเข้าถึงพื้นที่ที่นะฮะได้รับความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะครับผมซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับมีการเน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังพร้อมให้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะฮะและภาคประชาชนเร่งให้ความช่วยเหลือและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งการช่วยเหลือเนี่ยต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลงไปถึงพื้นที่จริงครับจึงเป็นการนำความร่วมมือของแต่ละฝ่ายมาเชื่อมกันทั้งการดูแลคุณภาพน้ำลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อจะร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะครับส่วนทางท่านมท.3นะฮะก็ได้กล่าวนะฮะว่าการดูแลหลังสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่เมื่อน้ำลดก็ต้องมีการเร่งฟื้นฟูแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำขังอยู่ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนสภาพแวดล้อมนะครับผมก็ต้องร่วมกันแก้ปัญหานะครับจนถึงช่วงของการฟื้นฟูนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับการสื่อสารข้อมูลให้ได้รับทราบเนี่ยก็ต้องถูกต้องและทั่วถึงด้วยนะครับทั้งนี้การบูรณาการครั้งนี้มุ่งเชื่อมการทำงานใน3ด้านคือช่วยเหลือฟื้นฟูสื่อสารนะครับเพื่อจะดูแลในพื้นที่เมื่อวานก็คือพื้นที่ของรังสิตนะครับผมจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
1: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปติดตามตีคล้องร้องข่าวกันค่ะแล้วกลับมาติดตามกับข่าวยามเช้ากันในช่วงที่2พักกันสักครู่ค่ะ
0: ครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
4: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
3: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
4: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับ ข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีกำชับว่าให้ดูแลเรื่องสุขอนามัยศูนย์พักพิงชั่วคราวกันด้วยพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะกรณีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้มีการประสานทางกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำในเรื่องอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคเป็นสำคัญและทั้งนี้ทั้งนั้นคาดการณ์กันว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศไทยแล้วครับและตกหนักมากในภาคใต้จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันและหากต้องการกำลังสนับสนุนก็ให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอทันทีทันใดและนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้เตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางส่วนพื้นที่ที่น้ำลดก็ให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีพร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปบูรณาการร่วมกับนายกอบจ.บริหารจัดการศูนย์พักพิงดูแลเรื่องสุขอนามัยและพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดกันด้วยในด้านการจ่ายเงินเยียวยานั้นก็ได้มอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบข้อสั่งการการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งเร่งพร่องน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงแม่นยำเตรียมความพร้อมรับผู้นำประชุมธนาคารโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบข้อสั่งการในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพิ่มเติมอีกครับพี่น้องโดยได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปเร่งพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำและลำน้ำที่มีปริมาณน้ำเต็มหรือใกล้เต็มให้อยู่ในระดับที่มันเหมาะสมและกำหนดมาตรการลดผลกระทบแก่ประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำเร่งกำจัดขยะเศษวัสดุวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคอขวดสะพานท่อระบายน้ำและทางลอดเพื่อเพิ่มอัตราการไหลและระบายน้ำท่วมขังหากเครื่องจักรกลของภาครัฐไม่เพียงพอก็ให้จังหวัดระดมเครื่องจักรกลจากภาคเอกชนในพื้นที่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อเข้าสนับสนุนการเปิดทางน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้เน้นย้ำให้หน่วยงานชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำและชัดเจนตรงจุดเพื่อให้หน่วยปฏิบัติเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลล่วงหน้าได้ถูกพื้นที่กันด้วยแล้วได้กำชับให้เตรียมความพร้อมรองรับการประชุมธนาคารโลกที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าซึ่งจะมีผู้นำประเทศและคณะเดินทางมาร่วมการประชุมและพักผ่อนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกันโดยขอให้ทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกและดูแลการเดินทางทั้งพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เส้นทางจากโรงแรมที่พักสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญรวมถึงการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ดังกล่าวด้วยครับพี่น้องในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้สั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่วันที่10ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ให้เร่งเชื่อมข้อมูลทุกกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยแล้วครับว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบว่าเมื่อวันที่5ตุลาคมเป็นช่วงฝนตกหนักที่สุดก่อนจะลดลงในช่วงวันที่6-8ตุลาคมและจะต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่10-12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกกันด้วยอันได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับในขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีก็ได้มีการกำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักในช่วงวันที่11-13ตุลาคมนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลภาษาอังกฤษเขาว่าอย่างอย่างนั้นคือโมเดลนั่นแหละครับในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นๆต่อไปพร้อมได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.นี่แหละเป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางโฆษกรัฐบาลก็ได้เปิดเผยสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มลดลงแต่ว่ายังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปพร้อมทั้งได้เตือนฝนจะมีเพิ่มขึ้นในวันที่6-7ตุลาคมและวันที่11-13ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านการแถลงของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รายงานสถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ต่างๆโดยระบุและครับว่าในช่วงวันที่6ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้กันด้วยพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในช่วงวันที่6ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูใหม่สถานการณ์ที่ควรติดตามนั่นคือฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการคาดการล่วงหน้า1สัปดาห์ครับปริมาณฝนจึงอาจมีความคลาดเคลื่อนกันได้โดยคาดกันว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันตกและภาคเหนือของประเทศไทยในส่วนของภาคเหนือนั้นน้ำฝนจะไหลลงสู่แม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านก่อนรวมลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าอย่างไรก็ตามภาคเหนือยังมีพื้นที่รับน้ำและเขื่อนต่างๆที่สามารถช่วยรองรับได้อีกพอสมควรขณะที่ทางภาคใต้นั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่6ถึงวันที่7และวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ครับสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในวันนี้นั้นทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปทุมธานีครับพี่น้องซึ่งรับน้ำจากจังหวัดนครนายกก็ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับทั้งฉะเชิงเทราและปทุมธานีรวมถึงพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปจนถึงภาคใต้และภาคใต้ตอนล่างกันด้วยซึ่งจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ทั้งในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับพี่น้องและแน่นอนที่สุดครับอีกประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งในช่วงของมีน้ำท่วมแบบนี้เรื่องของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเราว่ายังไงเราต้องไปถามที่กระทรวงพาณิชย์แล้วครับทางกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าเขาดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในขึ้นเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากก็ได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์แล้วก็ขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึง50ออกไป2ถึง3สัปดาห์ครับก็เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศไทยนั้นได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแล้วก็แจ้งได้ที่ไหนก็แจ้งได้ที่สายด่วน1569นี่แหละครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยอีกว่าทางกระทรวงพาณิชย์ได้ดูแลความต้องการของถุงยางชีพโดยได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมากันแล้วเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยางชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศไทยและก็ด้วยในช่วงนี้อาจจะมีบางพื้นที่ที่น้ำได้ลดลงแล้วทางกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวนั้นจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการคุมเข้มความปลอดภัยภายในโรงเรียนกันหน่อยโดยรัฐบาลเขาเดินหน้าคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนรับมือภัยออนไลน์โดยเปิดแทรฟฟี่ฟองดูแจ้งเหตุเพิ่มบทลงโทษผู้บริหารโรงเรียนปกปิดเหตุครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการตรวจคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายต่างๆรวมไปถึงการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาแล้วครับก็เพื่อเป็นกลไกกลางในการดูแลเรื่องความปลอดภัยซึ่งจะขับเคลื่อนผ่าน3กลไกสำคัญอันได้แก่การป้องกันการรับแจ้งเหตุและการสอบสวนพร้อมเยียวยาครับพี่น้องในส่วนของการรับแจ้งเหตุนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมเปิดช่องทางให้สามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE Traffic Fondu เพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาถูกส่งต่อถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเข้าสู่กระบวนการแก้ไขได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับพร้อมกำหนดมาตรการด้านความรับผิดชอบโดยหากผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อันนี้ผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆอาจจะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเลยทีเดียวครับพี่น้องและส่งท้ายตีคล้องกับการประเด็นการเตรียมความพร้อมในการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ในด้านการคมนาคมครับโดยกระทรวงคมนาคมเขาเตรียมความพร้อมสูงสุดเลยทีเดียวเพื่อรองรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคล้องร้องข่าววันนี้มาร่วมกันนับถอยหลังเหลืออีก6วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ครับโดยเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้การจัดการจราจรและการคมนาคมภายในกรุงเทพมหานครก็จะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดในช่วงที่มีการประชุมเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดและนอกจากนี้จากสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมไปเร่งสำรวจรถยนต์ของประชาชนที่จอดค้างอยู่บนสะพานหรือทางยกระดับโดยจะประสานเจ้าของรถเพื่อให้นำรถไปจอดในพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่หากว่าไม่สามารถติดต่อเจ้าของรถได้อันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นผู้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถไปเก็บรักษาในสถานที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมแหละครับก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนั่นเองแหละครับแล้วนอกจากนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.กระทรวงมหาดไทยโดยมีการจัดเตรียมรถยกสูงไว้คอยให้บริการอย่างเต็มรูปแบบและหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางอันนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้เตรียมแผนประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ให้การประชุมนั้นดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดแล้วครับพี่น้องโดยในด้านพื้นที่ท่าอากาศยานในการต้อนรับและการจัดการสัมภาระนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ระบุว่าได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือตัวย่อทออทโดยยืนยันเลยครับว่าปัญหาความล่าช้าในการจัดการสัมภาระจะไม่เกิดขึ้นซ้ำรอยอย่างแน่นอนพร้อมทั้งยังคงจัดตั้งวอร์รูมเพื่อร่วมกันทำงานและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าการประชุมระดับโลกในครั้งนี้จะเสร็จสิ้นครับสำหรับตีคองร้องข่าวอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายมาร่วมกันเอ้าร่วมกันทำอะไรพี่น้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกในครั้งนี้กว่า 15,000 คนเลยทีเดียวจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครแล้วครับซึ่งก็นับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติแบบนี้อย่างไรก็ตามก็ต้องย้ำกันแล้วครับว่าขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านร่วมกันทำอะไรร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอ้าลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
10: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
0: 6:52 น.กลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีคองร้องข่าวนะครับคุณผู้ฟังครับธนาคารออมสินครับชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกครับได้รับดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยสูงครับดอกเบี้ยสูงสุดนั้น 2.5% ต่อปีครับสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทครับและสำหรับยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนั้นรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับซึ่งดอกเบี้ยนั้นได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับเปิดบัญชีครับขั้นต่ำเพียง1บาทเท่านั้นครับและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกครับได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตได้ง่ายกว่าเดิมครับผู้สนใจนั้นสามารถจะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงด้วยตนเองนะครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ครับ MYMO MyMo ครับดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับได้ที่ Call Center ครับ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ครับ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงนะครับผม
1: ค่ะสำหรับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้เร่งที่จะประสานแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครและ65จังหวัดที่จะเดินหน้าจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยย้ำนะครับว่าประชาชนนั้นต้องตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะโดยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้พูดถึงความคืบหน้าเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้มีข้อสั่งการให้เร่งช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดซึ่งแบ่งเงินช่วยเหลือออกเป็น2ส่วนสำคัญก็คือเงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบภัยนั้นได้ทยอยสำรวจและเริ่มจ่ายเงินแล้วค่ะส่วนที่2นั้นเป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยที่ประจำประสบทุกข์ภัยนั้นไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือว่ากรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทอีกหนึ่งกรณีค่ะก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรือว่าอาคารสูงนั้นถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปในกรณีนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทซึ่งปภ.ได้แจ้งและประสานไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบภัยรวมกว่า65จังหวัดให้เร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลกลับมายังปภ.โดยทันทีที่ปภ.ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลซึ่งก็จะใช้เวลานั้นไม่เกิน2วันจะส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนภายใน3วันทำการและก็คาดว่าจะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ในสัปดาห์นี้ค่ะ
0: ครับ
1: สำหรับความคืบหน้านะคะเรื่องของการยื่นขอรับเงินเยียวยาผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐคือล่าสุดก็มียอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วกว่า 1,656,000 ครัวเรือนโดยพื้นที่ที่มีผู้ยื่นคำร้องสูงสุดก็คือกรุงเทพมหานครค่ะยื่นคำร้องสูงถึง 458,000 ครัวเรือนรองลงมาก็คือสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและระยองตามลำดับค่ะซึ่งทางปภ.เองก็ได้มีการแนะนำนะคะว่าข้อปฏิบัติการสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งก็มีการตรวจสอบในเรื่องของการพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้กรณีระบบแจ้งว่าอยู่นอกพื้นที่ประสบภัยประชาชนนั้นสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ที่เมนูคำร้องของฉันค่ะแล้วก็ตรวจสอบวันเริ่มเกิดภัยระยะเวลาน้ำท่วมให้ตรงกับความเป็นจริงและให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในเรื่องการรับสิทธิ์ก็คือระยะเวลา7วันขึ้นไปซึ่งปภ.ได้กำกับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะว่าให้เร่งสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนในส่วนตรงนี้เกี่ยวกับประเภทของเงินทั้งเงินทดลองราชการเงินตามมติคณะรัฐมนตรีหรือว่าเงินประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะ
0: ครับผมจากเรื่องของอุทกภัยนะฮะช่วงท้ายนี้ไปดูกันที่งานเทศกาลในจังหวัดต่างๆกันหน่อยนะครับผมนอกจากอุทกภัยแล้วก็อยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดที่สามารถจะเรียกว่าทำให้รายได้กระจายตัวไปในช่วงนี้ด้วยนะครับอย่างที่ตอนนี้ใกล้เข้ามาคือช่วงเทศกาลถือศีลกินผักหรือว่ากินเจคุณเจนันจะกินไหมฮะปีนี
1: ้กินนะฮะ
0: กินเจหรือกินทุกอย่าง
1: ินเจนะเราต้องกินนะฮะ
0: กินเจกินเจเขาต้องเริ่มล้างท้องวันไหนนะ
1: วันที่9
0: วันที่9วันนี้วันที่6ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ก็คือวันศุกร์นี้
1: ค่ะ
0: วันศุกร์นี้ก็เริ่มล้างท้องนะครับสำหรับนะฮะอีกหนึ่งที่นะฮะก็จริงๆการจัดงานเทศกาลกินเจมีหลายพื้นที่วันนี้นำเสนอกันนะครับสำหรับที่จังหวัดยะลาครับเทศบาลเมืองเบตงนะฮะเตรียมจัดงานเทศกาลกินเจประจำปีนะครับสืบสานประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างเสริมความสัมพันธ์ชุมชนครับซึ่งระหว่างวันที่10ก็คือวันเสาร์นี้ถึง18ตุลาคมนะครับผมบริเวณด้านหน้าศาลเจ้าแปะกงสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตงและบริเวณใกล้เคียงนะครับก็จะมีการสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานของชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองเบตงครับส่งเสริมนะฮะร่วมกันถือศีลกินเจละเว้นอบายมุขด้วยบางคนคิดว่ากินเจอย่างเดียวไม่ใช่นะฮะถือศีลด้วยนะครับแล้วก็ละเว้นอบายมุขด้วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีนะครับมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองเบตงด้วยนะครับสำหรับงานนะฮะก็จะจัดขึ้นนะฮะก็คือตั้งแต่วันที่10ช่วงกินเจถึงวันที่18ตุลาคมนะครับพื้นที่ไหนใกล้ก็สามารถจะเข้าร่วมเทศกาลถือศีลกินเจได้นะครับผมอ่ะวันนี้เราสองคนเดี๋ยวเราเช้านี้เราไปหาข้าวกินกันก่อนนะฮะคุณชยานันแก้วกล่ำผมพฤฒแก้วพิบูลและช่างครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีต้องลาไปก่อนพบกับรายการข่าวยามเช้าได้ในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับเวลา 6:08 น.วันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
11: มงคลชีวิต38ประการตอนที่24มีความสันโดษ1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี
1: ้ตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังฐานไปยังซาอุดิอาระเบียเพื่อรับมือการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ 2026 นัดชิงชนะเลิศทัพช้างศึกทีมชาติไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4-6ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาและชุมชนวังตาหนวดพัฒนารวมทั้งเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัย